0: ธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒนาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็คเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านคนแถลงนะครับเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการไทยเพื่อไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16.23 บาทต่อหน่วย พร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบเน็ตบิลลิ่งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
0: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญท่านี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้า
6: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวกับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาวุฒิยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
3: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอิสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
2: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเจบาสชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก 3-0 เซต 25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา 2-0 เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน 2-0 เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา 12-2 ทั้ง2เซตสุภาวดีสาวไทยเก็บชนะทั้ง3นัดไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้โอวาทกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรถ้าพลาดมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเราเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางทริอัลชายและหญิงและโน้ตเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 นที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเริ่มถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชาเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที1นาทีกับกปท.
5: สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศแล่นภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกรธลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกรธแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจาห้าชั้น
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram
11: ท่า านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
12: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกแล้วก็ดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบังเพนทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนคขัมมะบาลามีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้ พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี่มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยย่อว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี้ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเรียกว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือสิบหกอสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเรานี่แหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้นั้นการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกแปลงานจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมันนั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั่นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแนวอยู่ในคำว่าพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออก คือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าต่ำหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความต่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรู้ได้ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหนานขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเองให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานั้นมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟน่ะมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชื้อเพลิงเชื้อไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินพรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว พระองค์ไปบวชจะเด็ดออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ภูเขาอินเดียเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดปัจ ทศอินเดียก็ว่าได้ภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ริมแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดลูกกายพระองค์เกิดลูกกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็พลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นล่มเงาเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บริเวณร่มไม้นั้นเพราะว่ามันร่มเย็นดีพอดีมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือน6เพ็ญมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วจึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามา8กำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้แขกต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาหญ้าคาทั้ง8กำนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไม้โพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเช้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูลาดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้ง8กำในด้านทิศตะวันออกต้นไม้โพนั้นเมื่อพระองค์ปูเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์เรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหินด้วยเหตุการณ์ใด น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีโลกมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมาลมในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทั้งวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแล้วก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษจะหัวเราะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาลานสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาถขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเพิ่นก็สร้างวัดให้นั่นที่หนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างเมื่อสาวกทั้ง5องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวละเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้วมีแต่จะเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนธรรมเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้ง5องค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมกันให้ไปคนละทิศละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลา พระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอาพระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบิณฑบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกจึงมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเหปินฑปาตัญจะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเหธรรมเทศนังไปโปรดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นๆก็เทศนาทุกวันญาติโยมอยู่บ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วอัทธรเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก็อยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยังแก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดาอินพรหมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี่แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบิณฑบาตตามเคยมีละกิจ5อย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์5อย่างไม่ได้จะได้ก็บิณฑบาตมาฉันนั่นเองเท่านั้นแล้วก็เทศนาสอนการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์มีแสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก็เผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้มาถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักการะบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน้นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันไม่ได้เขียนไว้สมัยโบราณนั้นมีแต่การลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันยากโยกตำหนักตำราก็ฆ่าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ้งทำลายทิ้งมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มา

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควร

วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง 800 บาทกรด1คัน 500 บาทบริวาร1ชุด 300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสนอตอนที่15เรื่องโยมขอให้ศึกและถูกใส่ร้ายเรื่องผู้หญิงพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าอาของหลวงพ่อนี่ยังเป็นห่วงหลวงพ่อมากอยู่เลยตอนที่หลวงพ่อเป็นพระยังหนุ่มอยู่เมื่อศึกมานี่จะทำอย่างไรจะมีอะไรอย่างไรอาเป็นห่วงก็เลยบอกอาไปว่าอย่ามาเป็นห่วงเลยคนคนนี้เป็นอะไรชั่วชีวิตหนึ่งเป็นอะไรนี่เป็นเพียงครั้งเดียวจะไม่ยอมเป็นซ้ำอีกถึงครั้งที่สองโยมที่บวชให้ก็อาราธนาให้ศึกโยมอุปถาป๋าไมเคิลที่อุบลก็นิมนต์ให้ศึกโยมบวชด็อกเตอร์ประจวบบุญนาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่มีลูกโยมอุปถาป๋าไมเคิลก็ไม่มีลูกทีนี้โยมบวชนี่ท่านเป็นรัฐมนตรีเมื่อก่อนนี้เข้ารับราชการนี่จะจับยัดจับใครยัดเข้าที่ตรงไหนมันก็ได้ไม่ต้องสอบแข่งขันท่านบอกว่าศึกซะโยมกำลังมีบุญบารมีมาทำราชการสตาร์ททีแรกได้เดือนละ30บาทสมัยนั้น30บาทเงินสูงนะเงินเดือนสมัยนั้นแล้วก็มาเรียนวิชาใดพิเศษประกอบเข้าไปมันจะก้าวหน้าไปเองตอนนั้นหลวงพ่ออายุ22ปี22ปีนี่เขาเรียนมหาวิทยาลัยยังไม่จบหรอกก็เลยบอกท่านว่าอาตมาตั้งใจแล้วว่าจะบวชไม่ศึกคุณยายทองมีเป็นโยมอุปถาทีนี้พ่อตาของหมอไมเคิลนี่เป็นน้องชายของคุณยายทองมีทีนี้พวกตระกูลนี้เลยมานับถือหลวงพ่อเป็นลูกเป็นหลานหมดทั้งตระกูลท่านขอให้หลวงพ่อศึกไปเป็นลูกจะยกร้านขายยาให้มีลูกเลี้ยงของท่านคนหนึ่งอยู่อำเภอพิบูลไปเจอกันมันยังพูดอยู่เลยมันว่าพระองค์นี้เจ๋งจับไม่อยู่เลยแกชื่อสำเนียงหลวงพ่อไม่เคยคิดว่าจะมีใครรักเราเกิดมาในชีวิตนี้หลวงพ่อยึดหลักอะไรที่จะไม่ให้ใจฝักใฝ่จะศึกมาครองเรือนเป็นคฤหัสถ์เพราะว่าหลวงพ่อมันเห็นทุกข์ตั้งแต่รู้เดียงสามาอยู่ๆจิตมันฉุกคิดขึ้นมาว่าขึ้นชื่อว่าทายาททุกข์ฉันจะไม่ให้มันมีแล้วในชีวิตนี้เราเกิดมาอายุห้าขวบพ่อแม่ก็ตายจากยังดีนะพ่อเราแม่เรายังมีพี่น้องยังเก็บเอาเรามาเลี้ยงเรานี่ตัวคนเดียวถ้าสมมุติว่าไปมีเอาไว้พ่อมันก็ตายแม่มันก็ตายใครจะรับเลี้ยงลูกของเราสงสารกุลบุตรที่มันจะเกิดมาทีหลังสิ่งรบกวนที่ร้ายแรงที่สุดในสมัยที่เป็นพระหนุ่มพอนั่งปั๊บลงไปนึกถึงหน้าสาวๆเอาแล้วได้เรื่องแม่ตัวนี่แหละตัวร้ายที่สุดกิเลสของคนแต่ทีนี้จะดีก็อยู่ที่ตรงนี้จะชั่วก็อยู่ที่ตรงนี้แหละพระจะเอาตัวรอดได้หรือหนีไม่ได้ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสตัวนี้ไม่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วพระคงบวชไม่สึกกันสักองค์เวลาเจ็บป่วยขออยู่คนเดียวปิดประตูภาวนามันรอดแร่ก็ขออย่าให้เอาสายระยงระยางมาเสียบจะขอพิจารณาทุกข์จนกว่ามันจะขาดใจเวลาเจ็บป่วยถ้ามีคนมาพนองพนอทำให้กำลังใจอ่อนเสียหายมากๆสมัยอยู่อุบลป่วยอยู่แม่ชีพวงมาคอยดูแลใครชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปปักหลักว่าถ้าพระรูปนี้ไม่ตายหรือไม่หายฉันจะไม่ยอมไปที่อื่น
ใจมันอ่อนเวลาไม่มีใครดูแลเรานอนกำหนดจิตตภาวนานอนเมื่อยก็ลุกมาเดินเดินเมื่อยก็เปลี่ยนมานั่งชาวบ้านถามว่ามหาพุทธเจ็บป่วยเป็นอย่างไรบ้างมีแต่ตอบว่าสบายตอนกลางคืนก็ถือโคมไฟไปอันหนึ่งบุกป่าไปนอนในป่าในดงจนผีมันหลอกมันกระโดดขึ้นกระโดดลงบนต้นไม้ก็นั่งดูมันเฉยลักษณะมันเหมือนนกตัวใหญ่ๆอกด่างเวลามันมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอย่างกับฝูงวัวฝูงควายร้อยตัววิ่งมาป่าแทบแตกพังพินาศแต่ผีหลอกไม่เท่าคนหลอกผู้หญิงบางคนหลอกสึกพระสึกธนาทุนรอนเราก็มีถ้าไม่เชื่อจะโอนให้ก่อนก็ได้ถ้าไม่จริงๆก็โดนหลอกสึกกันหมดพระพื้นบ้านนั้นอยากอยู่ใกล้หลวงพ่อแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ส่วนหลวงพ่อเองอยากจะอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นแต่ก็หาโอกาสไม่ได้จึงได้แต่เพียงทำไม้จิ้มฟันฝากไปถวายองค์ท่านหลวงปู่มั่นท่านพูดว่ามหาพุทธเขาอยู่ตั้งไกลเขายังนึกถึงเราพวกเราอยู่ใกล้แค่นี้อะไรมาปิดบังอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อคิดจะหล่อพระจึงส่งข่าวให้หลวงปู่มั่นทราบท่านจึงประกาศว่ามหาพุทธเขาจะหล่อพระไว้กราบไหว้ใครมีอะไรก็หามาช่วยเขาหลวงปู่มั่นเองได้ส่งเงินมาช่วยถึง500บาทสมัยนั้นหล่อพระองค์หนึ่งใช้เงินประมาณ 2,000 บาทรูปหล่อดังกล่าวสร้างไว้ที่วัดบุรพาตอนนี้ไฟไหม้ไปหมดแล้วไฟไหม้ละลายหมดไม่ทราบว่าพระธาตุที่บรรจุอยู่กับท่านหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องจริงปีพุทธศักราช2487พอดีหลวงปู่ฟั่นท่านไปจำพรรษาด้วยหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ฟั่นนานที่สุดตอนอยู่ที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลจากนั้นก็ไปกราบท่านปีละครั้งสองครั้งท่านสอนหลวงพ่อนี่ไม่ได้สอนเหมือนอย่างคนอื่นท่านเล่าเรื่องที่ท่านเป็นมาแล้วให้ฟังแล้วเราก็ถือเอามาเป็นหลักปฏิบัติแล้วท่านก็อบรมสั่งสอนให้เพ่งอาการ32ตอนแรกท่านเล่าว่าเขานิมนต์ไปนั่งรถท่านก็ไม่ขึ้นไปกลัวจะตกรถเขาก็ขับรถไล่ตามไปเรื่อยในที่สุดท่านก็ขึ้นนั่งรถก็กลัวจะตกท่านจึงกำหนดจิตดูอาการ32พอไปถึงหัวใจจิตมันหยุดสว่างมันไปเกาะอยู่ที่อะไรขาวๆเหมือนถ้วยไม่ทราบว่าเครื่องยนต์มันหยุดหรือไม่หยุดเราก็ไม่รู้จนกระทั่งคนขับมันมาผลักหัวเข่าอย่างแรงจึงได้รู้สึกตัวพอตื่นจากสมาธิมาแล้วเขาก็บอกว่าท่านอาจารย์นั่งสมาธิเครื่องยนต์มันดับเอ้าถ้ามันดับเพราะฉันนั่งสมาธิก็ลองติดเครื่องดูสิพอเข้าไปติดเครื่องมันก็ติดแล้วก็ไปได้ท่านก็สงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าภายหลังมาเล่าให้อาจารย์อ่อนหมายถึงหลวงปู่อ่อนญาณสิริฟังพอมีคนเอารถมารับท่านอาจารย์อ่อนก็บอกว่าฟันทดลองดูอีกให้มันหายสงสัยท่านก็ทดลองอีกเครื่องยนต์ก็ดับอีกพอนั่งไปข้างหน้าด้วยกันพอเครื่องยนต์ดับท่านอาจารย์อ่อนก็ตกเข่าฟันเครื่องยนต์มันดับแล้วจึงได้แน่ใจว่ามันเป็นไปได้จริงลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอิทธิฤทธิ์มหาสามารถอยู่ที่เมืองอุบลไปโบกรถเมย์รถเขาเต็มเขาก็ร้องบอกว่าเดินไปซะมหาสามารถก็เคืองยืนจ้องมองตามหลังรถเขาอยู่อีกสักหน่อยรถคันนั้นอย่างระเบิดหลวงปู่ตื้อไปวัดธรรมรังสีที่อำเภอเลิงนกทาขากลับก็ขึ้นรถสหมิตรมาที่นั่งมันนั่งได้สองคนท่านก็นั่งขัดสมาธิรถก็แน่นคนโดยสารมันเยอะไอ้เด็กรถมันก็มากระชากขาผู้เฒ่าลงที่นั่งเขาให้นั่งสองคนหลวงพ่อมานั่งคนเดียวกูไม่อยากเอาลงเดี๋ยวบักจิ้งสูจะแตกบักจิ้งก็หมายถึงร้อนรถพอรถวิ่งไปได้สักพักหนึ่ง
ยังไม่ถึงเส้นยางรถระเบิดพร้อมกัน2เส้นเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนยางท่านก็เดินไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้คนขับรถก็ไปกราบขอขมาโทษว่าเด็กมันไม่รู้เดียงสาอย่าไปถือสาหาความมันเลยมันเป็นไปได้ตอนพบกับหลวงปู่ตื้อหลวงพ่อบวชได้10กว่าพรรษาแล้วเจอกันบ่อยไปเจอกันที่วัดอโศการามหลวงปู่ตื้อเวลาท่านเทศนี่คุณหญิงคุณนายฟังแล้วเลี่ยงเลี่ยงหนีไปหมดเราอยู่ที่วัดบุรพารามนี่มหาองค์หนึ่งนั่นแหละเป็นตัวหาเรื่องวันหนึ่งที่วัดบุรพารามเขาฟังเทศตอนเย็นกันทุกวัน 2-3 คนเขาก็เทศกันอยู่นั่นแหละมีพระยาอัดกับหลวงเจ้ากาญจนเขตเป็นหัวหน้าพาไปฟังเทศตอนเย็นอยู่วันหนึ่งแม่ชีแม่ของนายวิชิตโกสัญญวิทย์ไปถามทำไมโยมนั่งสมาธิแล้วจิตมันไม่สงบสักทีเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้ถ้าจิตมันท่องพุทโธไปตลอดให้มันท่องถ้ามันหยุดให้มันอยู่เฉยๆถ้ามันคิดให้มันคิดทีนี้แม่ชีลูกศิษย์มหาองค์หนึ่งก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยพอเสร็จแล้วแกก็ไปภาวนากลางคืนจิตมันก็สงบลงเองพอเสร็จแล้วมันก็ตื่นเช้ารีบมาสิ่งที่ได้สัมผัสกับสมาธิปีติและความสุขมันก็ขยันจิตมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยมีปัญหาสงสัยก็มาถามไปมาพระมหาองค์หนึ่งนี่แหละว่าแม่ชีมันไปกุฏิมหาพุทธบ่อยก็เลยหาเรื่องทีแรกก็ไปพูดกับพ่อแม่เขาสงสัยเด็กน้อย2คนนี้มันจะรักกันชอบกันทีนี้เขาบอกว่าจ้างอีกก็ไม่เอาลูกเขยมหามันจะมีปัญญาเลี้ยงลูกเราได้หรือพวกโยมเรานี่ก็เครียดหมายถึงโกรธทีนี้ข่าวมันก็กระพือไปทั่วบ้านทั่วเมืองพวกญาติโยมก็มาต่อว่าต่อขานหลวงพ่อก็พูดด้วยคำเดียวการเวลามันจะตัดสินเองว่าใครเป็นใครกันแน่ลงผลสุดท้ายหลวงพ่อก็สังเกตดูอีนางแม่ขาวลูกศิษย์มหาองค์นี้มันผิดปกติก็เลยเขียนจดหมายน้อยไปเรียกมันมาเราก็ตั้งปัญหาถามก่อนอื่นก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เกี้ยวพารณสีนะมันเป็นคำสมมติอ้าวท่านจะว่าอะไรก็เลยบอกว่าถ้าหากฉันสึกไปขอแต่งงานกับเธอจะว่าไงมันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมจึงเป็นไปไม่ได้จะเห็นว่าฉันนี่ต่ำต้อยเกินไปหรือโอ้ยถ้าได้อย่างท่านนี่ก็วิเศษแล้วถ้างั้นมันเพราะอะไรเราก็เซาซีมันเข้าไปมันก็เลยบอกว่าผีบ้าตัวไหนเขาจะมีผัว2คนอ้าวอีห่ามึงมีผัวแล้วหรือมีแล้วใครผัวมึงก็หลวงพ่อท่านทวงบุญทวงคุณก็เลยให้ท่านอ้าวถ้างั้นมึงเขียนบันทึกมาให้กูอีฉันขอสารภาพว่าได้เสียกับจุดๆๆท้องได้1เดือนแล้วเอาแค่นี้ก็พอมันก็เซ็นชื่อลงวันเดือนปีอ้าวพยายามรักษาความรู้สึกไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเคยไปหามาสู่อย่างไรก็กราบก็ไหว้ปรนิบัติอย่างไรก็ทำไปแต่ว่ากราบก็นึกว่าเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้พอได้จังหวะเราก็ได้คุยกับพระมหาองค์นั่นแหละถามปัญหาเรื่องวินัยเริ่มขึ้นด้วยในธรรมวินัยนี้ใครทำผิดทำถูกผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองใช่ไหมใช่ในเมื่อรู้ว่าเรามีความผิดเพียงใดแค่ไหนก็ควรจะสารภาพความจริงไม่น่าจะให้คนอื่นเขามายกเป็นเรื่องเป็นอธิกรณ์ให้มันยุ่งยากเสียชื่อเสียงวัดและศาสนาคณะสงฆ์มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ถ้างั้นเรื่องของท่านจะว่าอย่างไรเรื่องอะไรเราก็ยื่นสำเนาบันทึกให้พอท่านอ่านท่านก็น่าเสียทีนี้เราก็เลยบอกว่าผมจะไม่ยอมเปิดเผยถ้าว่าท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระวินัยจะไม่ให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเลยท่านก็เลยบอกว่าผมก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมขอเวลาเดือนหนึ่งอ้าวไม่เป็นไรพอเสร็จแล้ว 2-3 วันท่านก็เข้ากรุงเทพแต่ว่าแม่ชีนั่น
ท่านให้ศึกแล้วก็ไปกรุงเทพและพอจวนจะเข้าพรรษาท่านก็ลาสิกขาในกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพกันพระเถระสมัยนั้นดูถูกหลวงพ่ออย่างฉิบหายเลยเพราะอายุ 5-6 พรรษาเป็นสมภารไม่ได้ท่านก็ไปเอามหาองค์หนึ่งซึ่งอพยพมาจากเมืองเก่าตอนที่คืนอินโดจีนไปให้ฝรั่งเศสมาเป็นเจ้าอาวาสในตอนนั้น

อิ่มสุขหากไม่ส่งใจออกไปโหยหาความเอิบอิ่มก็เบ่งบานอยู่ในใจความหิวโหยความสุขในใจเพราะหลงส่งออกไปนอกไปให้ค่าสิ่งต่างๆภายนอกรวมถึงบุคคลภายนอกว่าถ้าได้เข้ามาครอบครองหรือได้สิ่งเหล่านั้นมาครองจะมีความสุขทำให้ใจทอดทิ้งความปกติเป็นกลางที่มีอยู่แล้วส่งออกไปฝันใฝ่แส่สายเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งภายนอกใจที่ส่งออกไปวิ่งไล่คว้าและหลงฝันใฝ่ให้ค่านั่นเองที่ทำให้สูญเสียความสุขอันปกติสันติสุขไปอย่างไม่ควรสูญเสียความโหยหาและหลงฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอกอันไม่คงที่ทำให้จิตใจต้องแตกแหลกสลายหากไปเกาะยึดไว้กับความไม่คงที่เมื่อสิ่งที่ยึดไว้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแต่ใจอยากให้เหมือนเดิมอันเป็นการปฏิบัติต่อกฎของธรรมชาติอย่างผิดวิธีเมื่อสิ่งที่ใจเกาะเอาไว้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือทรงตัวอยู่คงที่ไม่ได้ใจที่เกาะกับความไม่คงที่หรือไม่อาจทรงตัวอยู่ได้ใจที่หลงยึดไว้ก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้ไปด้วยมีอาการแตกสลายไปในทุกขณะพร้อมกับสิ่งที่ยึดอันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งปรารถนาไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงกลับยิ่งทุกข์ใจกับการหลงปรุงแต่งว่ามีเราเป็นผู้ถูกความเปลี่ยนแปลงทำร้ายหรือมีเราที่ถูกเขาเปลี่ยนแปลงทำร้ายดังนั้นการหิวโหยที่จะได้สิ่งภายนอกมาครอบครองเพื่อหวังเติมเต็มความอิ่มหนำเป็นความหิวที่ไม่สมควรต้องหิวเพราะใจเดิมเต็มอิ่มบริบูรณ์อยู่แล้วอีกทั้งไม่อาจมีสิ่งใดมาแขวนหรือเติมในใจอันว่างบริสุทธิ์สันติสุขอยู่ก่อนได้เพราะสิ่งที่พยายามเติมลงไปทั้งหลายล้วนมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายอยู่ทุกขณะจึงไม่อาจฝากความหวังที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเติมให้เต็มลงไปได้สุขจากความไม่โหยหาสิ่งภายนอกที่ใจส่งออกไปปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความสุขอันพบได้ในยามนี้เป็นความอิ่มอกอิ่มใจต่อการเข้าใจความจริงของความไม่หยุดนิ่งในสิ่งต่างๆและวางใจเป็นกลางอย่างประกอบภัยด้วยความอิ่มใจในความสุขแห่งความบริสุทธิ์ผุดพองที่มีอยู่ในธรรมชาติเดิมของใจอยู่ก่อนแล้วนกแฮมมิงเบิร์ดเกาะบนก้านดอกพวงหยกที่ร่วงแล้วเหลียวซ้ายและขวาอย่างสงสัยก่อนจะโผบินจากไปการยอมรับลักษณะแห่งเหตุปัจจัยอันไม่คงที่ของชีวิตและจักรวาลเป็นความเคารพอันอ่อนน้อมต่อปรากฏการถักทอต่อเนื่องอยู่ทุกขณะเป็นความเมตตาอย่างจริงใจต่อทุกขลักษณะที่เกิดดับอยู่ต่อหน้าเป็นการเห็นอันเปี่ยมล้นด้วยความซื่อตรงเป็นกลางโดยไม่เข้าไปยึดถือมีแต่ทุกขลักษณะในปรากฏการณ์ของธรรมชาติอันไม่คงที่แต่ไม่มีใครทุกข์ความซาบซึ้งต่อความจริงเช่นนั้นจะเปิดเผยความสุขที่มีอยู่แล้วในใจขึ้นตรงหน้า

รู้อดีตรู้อนาคตจึงมีความสุขในปัจจุบันการสละทุกขณะที่พละจากไปเป็นการเข้าใจอดีตเพื่อจะก้าวย่างเข้าไปในอนาคตอันเป็นภาวะแห่งปรากฏการณ์ตรงปัจจุบันที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่อย่างงดงามในแต่ละวินาทีที่ไม่มีสถานที่อื่นมาทดแทนได้การสละและการพละจากเป็นปัจจุบันขณะแห่งความสุขจากการหยุดดิ้นรนต่อสู้กับปัจจุบันเป็นการยอมรับของขวัญแห่งเหตุปัจจัยที่กำลังเกิดดับถักทออยู่ต่อหน้าอันวิจิตรเหมือนดูภาพยนตร์ชั้นเลิศที่สมจริงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแข่งขันก้าวร้าวเจ้าลัทธิอุดมคติศรัทธาเสน่หาหรือพายุร้ายการดูภาพยนตร์เหล่านั้นยังตื่นตาและตระหนักถึงคุณค่าของเหตุปัจจัยที่ถักสารจากฉากสู่อีกฉากจากบทบาทสู่อีกบทบาทดุจชมมหากาพย์แห่งอุปรากรชั้นเลิศระดับโลกด้วยความเคารพซาบซึ้งและน่าทึ่งต่อปรากฏการณ์ที่เป็นไปได้ถึงขนาดนี้แม้ว่าในที่สุดของทุกฉากจะผ่านไปเป็นความรู้จักอดีตเตรียมพร้อมและยอมรับการเข้าสู่อนาคตด้วยใจเป็นกลางต่อปัจจุบันบางครั้งความไม่เข้าใจหรือความไม่รู้จักอดีตว่าเป็นเพียงการรับรู้ที่เกิดดับไปแล้วความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดดับไปแล้วตามเหตุปัจจัยความจำในอดีตและความคิดในอดีตรวมกับร่างกายในแต่ละสภาวะที่เกิดดับไปแล้วตามเหตุปัจจัยในอดีตไม่ใช่เราแต่อย่างใดหากไม่เข้าใจว่าอดีตเป็นเพียงความเกิดดับของเหตุปัจจัยไม่มีเราอยู่ในนั้นอาจหลงอาลัยอาวรณ์ลำพึงรำพันเสียดายหรือตัดพ้อต่ออดีตที่เกิดดับผ่านไปหลงสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่โดยอาศัยความไม่รู้อดีตมาขบเคี้ยวด้วยความหลงคิดสร้างตัวละครเราขึ้นมาจากเนื้อหาความจำในอดีตและปรุงแต่งทัศนคติดีร้ายขึ้นมาส่งผลสู่อารมณ์ทุกข์ใจหรือความเศร้าหมองที่ไม่มีตัวตนเข้ามาครอบงำใจที่บริสุทธิ์ในปัจจุบันไปอย่างน่าเสียดายหรือกังวลฝันใหม่ไปถึงตัวตนในอนาคตว่าเราจะเป็นอย่างไรเป็นอะไรหากเข้าใจในอดีตว่าไม่ใช่เราเป็นเพียงเงื่อนไขของกระบวนการเหตุปัจจัยอันมากมายที่ถักสารเลื่อนไหลไปสู่อนาคตก็ล้วนเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยไม่มีเราอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันการเข้าใจในอดีตจะทำให้การปฏิบัติต่อปัจจุบันด้วยใจเป็นกลางและก้าวย่างเข้าไปสู่อนาคตอย่างไม่สร้างเหตุแห่งอกุศลเป็นการเปิดโอกาสแห่งผลอันเศร้าหมองที่จะมาครอบครองจิตใจและใช้เหตุปัจจัยด้วยใจเป็นกลางไปในแต่ละขณะอย่างฉลาดลึกซึ้งและงดงามขณะที่ต้นอ้อ

ความสุขดุจนายช่างผู้ร้อยดอกไม้มาลัยดอกไม้แห่งเหตุปัจจัยถักทอทุกสรรพสิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นทุกสัมผัสแห่งการเรียนรู้อันล้ำลึกเปิดเผยมาลัยดอกไม้แห่งสติปัญญาแม้สิ่งที่เรียกว่าจิตใจก็อาศัยผัสสะจากเหตุปัจจัยกายและใจจึงเป็นเพียงการถักทอของมาลัยดอกไม้อันไร้ตัวตนทุกขณะแห่งปรากฏการคือการเบ่งบานอันถักสารที่จะไม่ย้อนกลับคืนมาการต้อนรับของขวัญเพียงชั่วขณะจิตใจที่คารวะอ่อนน้อมดุจการได้รับของขวัญในวันเกิดคือการเกิดของจิตใจดวงใหม่ที่บริสุทธิ์สะอาดดาลดาดไปด้วยมาลัยดอกไม้อันระการตาแห่งเหตุปัจจัยที่ถักร้อยอยู่รายรอบอย่างอัศจรรย์จิตใจนั้นไม่ใช่สิ่งมีตัวตนและไม่ได้มีขึ้นมาได้ด้วยตนเองแต่อาศัยผัสสะคือการกระทบจึงเกิดการรับรู้ขึ้นแม้รูปธรรมที่ถูกรู้ก็อาศัยเหตุปัจจัยอื่นที่ต่อเนื่องด้วยเงื่อนไขกระทบต่อกันไปตามคันลองอย่างมากมายปรากฏการแห่งสภาวะธรรมในปัจจุบันขณะเฉพาะหน้าจึงเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอาศัยเหตุปัจจัยจึงมีขึ้นมีแล้วสลายไปสู่ความไม่มีอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดับสืบเนื่องกันไปเหมือนกับดอกไม้แห้งที่ร่วงโรยลงเป็นปุ๋ยให้กับดอกแรกแย้มเหมือนคลื่นที่ย้อยตัวลงผลักดันให้เกิดระลอกคลื่นลูกใหม่มันไอน้ำที่กระเซ็นจากละอองคลื่นปริแย้มเป็นช่อดอกไม้ในหมู่เมฆเช่นเดียวกับจิตใจที่รับรู้ระลอกคลื่นส่งต่อให้เกิดช่อดอกไม้แห่งความรู้สึกอันตื่นตาและเบิกบานส่งรหัสเก็บเข้าไว้ในหน่วยความจำและนำมาคิดประติดประต่อประมวลเปรียบเทียบเป็นช่อดอกไม้แห่งสติปัญญาที่ถักร้อยรูปลักษณ์แตกต่างด้วยความเหมือนแห่งเหตุปัจจัยเข้าไว้เป็นสายใยแห่งมาลัยธรรมหนึ่งเดียวกันคำว่าปัจจุบันจึงถูกจำแนกไว้โดย4ใน 1. ปัจจุบันสมัยหมายถึงการเวลาที่เป็นไปในยามนี้โดยสมมุติ 2. ปัจจุบันขณะหมายถึงสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้า 3. ปัจจุบันสันตติหมายถึงความสืบต่อแห่งเหตุปัจจุบันขณะที่ต่อเนื่องไป 4.ปัจจุบันอัตตาหมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติจากช่วงหนึ่งไปถึงช่วงหนึ่งดังนั้นคำว่าปัจจุบันโดยสีในดังกล่าวย่อมมีความสัมพันธ์ถักทอเป็นปัจจัยแก่กันและกันผู้มีสติปัญญาย่อมรู้ทันปัจจุบันขณะเช่นเสียงนกเล็กๆที่หลงทางเข้ามาในห้องบินประทับกระจกหน้าต่างจึงเกิดการรับเสียงขึ้นในใจและเลือกใช้เหตุการณ์ในปัจจุบันนั้นไปในทางที่เป็นกุศลด้วยการมีเจตนาดีที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ให้นกนั้นผ่านอุปสรรคปัญหาไปด้วยการลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างให้นกบินผ่านออกไปสู่ฟ้ากว้างได้หากสามารถใช้ทุกเหตุปัจจัยในปัจจุบันขณะด้วยความคารวะอ่อนน้อมดูแลใจที่ปกติสุขอยู่แล้วอันเป็นประโยชน์ตนที่ควรได้รับและเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเจตนาที่ดีย่อมส่งผลสู่เวทนาอารมณ์ที่ดีอันอำนวยกุศลสู่ขันธ์ 5คือ 1. ใช้ร่างกายอย่างเป็นประโยชน์ไม่ก่อโทษแก่ผู้อื่น 2.ใช้ความคิดเจตนาไปในฝ่ายดีที่เป็นกุศล 3. ทำให้เวทนาอารมณ์ได้รับความสุขของสายตามเจตนานั้นไปด้วย 4. ส่งผลให้เกิดการจดจำในความดีที่ทำลงไป 5. ทำให้จิตใจวิญญาณได้รับรู้อารมณ์ดีมีความสุขที่สอดคล้องกับเจตจำนงนั้นการใช้ขันธ์ 5อย่างไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอันเป็นของขวัญแห่งปัจจุบันสมัย
ในยามนี้วินาทีนี้ซึ่งไม่เหมือนวินาทีอื่นสถานที่อื่นคือปัจจุบันขณะที่ปริบานสืบต่อเป็นปัจจุบันสันตติที่ถักร้อยดวงดอกไม้ในแต่ละขณะเป็นพวงมาลัยดอกไม้ที่ถักทอต่อเนื่องแห่งปัจจุบันอัตถาหรือปัจจุบันชาติแต่งดงามด้วยมาลัยดอกไม้แห่งปัญญาแม้ขันห้าเหล่านั้นจะไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ไม่หลงผิดสร้างอกุศลให้ขันห้าต้องได้รับวิบากแต่ฉลาดที่จะเลือกสร้างกุศลอำนวยผลเป็นความสุขที่ปริแย้มเบ่งบานถักทอต่อเนื่องเป็นพวงมาลัยดอกไม้แห่ง

เรื่องอาภรณ์ใจได้ความสุขเรื่องอาภรณ์ของสายน้ำครีเสื้อคลุมอันปักลายนูนด้วยระลอกคลื่นน้อยใหญ่ประดับด้วยอัญมณีพรายฟูฟองอันสอดคล้องกับสีสันแห่งการเวลาอาภรณ์อันไม่มีตัวตนถาวรสะบัดชายพลิ้วระยิบระยับหน่วยนาฏพร่างพลูมากกว่ามวลหมู่เพชรนินจินดาในท้องพระครังของพระจักรพรรดิมารวมกันบนอาภรณ์อันปรุงแต่งที่ห่มคลุมจิตใจมากกว่าความยิบยับไหวในระลอกคลื่นมากกว่าทรัพย์สมบัติที่เคยประดับประดาให้กับมหาจักรพรรดิองค์ใดเรื่องอาภรณ์แห่งเสื้อคลุมอันปรุงแต่งถูกผิดดีชั่วมัวหมองก้องกัปปนาทบาดหมางฟาดฟันเสื้อคลุมอันอลังการวิจิตรพิสดารในตำแหน่งสมมุติอุปโลกอหังการมะมังการถาโถมล้วนร่วงโรยโปรยลงดุจอัญมณีและฟองน้ำตาแห่งเกลียวคลื่นมหาสมุทรอันไร้เจ้าของเปลื้องอภรณ์ใจภายในมีความสะอาดสดใส

สุขใจที่ไร้อาภรณ์เปลือกไข่ไก่ไข่นกตกแตกกระจายไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลามีธุระจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินจะพบผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาสวมใส่อาภรณ์ด้วยรูปแบบความชอบและความเชื่อที่แตกต่างกันรวมถึงกิริยาท่าเดินบุคลิกภาพต่างสำเนียงแท้จริงภายใต้เปลือกอาภรณ์และกิริยาท่าทางเหล่านั้นมีธาตุสี่ที่เหมือนกันแม้แต่เปลือกทัศนคติที่ดูเหมือนแตกต่างกันก็ล้วนเป็นเพียงเปลือกอาภรณ์ใจที่ปกปิดธรรมชาติจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์สะอาดว่างจากความปรุงแต่งมาตั้งแต่เดิมเหมือนกันความหลงไหลในอาภรณ์ทั้งหลายกลับกลายเป็นเปลือกแห่งกำแพงที่ปิดบังความรักความบริสุทธิ์ความเสมอภาคอันสะอาดหมดจดแต่ดั้งเดิมด้วยการเติมเปลือกอาภรณ์แห่งความปรุงแต่งคุณค่าต่างๆลงไปในเปลือกเหล่านั้นตั้งแต่ดาวสังกสีบนบ่าเสื้อผ้าที่แปะยี่ห้อว่าสูงส่งหรือต่ำต้อยซึ่งล้วนสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาในภายหลังนำมาข่มเหงจิตใจกันด้วยเปลือกของวัตถุอันไร้ตัวตนคือไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบกันเข้าจากเส้นฝ้ายได้กระดุมแม้เปลือกอภรณ์ของต่างลัทธิต่างศาสนาต่างความเชื่อล้วนเป็นความหลงเปลือกอย่างไร้เดียงสาปกปิดคุณค่าความบริสุทธิ์ของจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติเดิมอันว่างเปล่าจากความคิดทัศนคติต่างๆมาก่อนอภรณ์ในจิตใจที่สะบัดพริ้วไหวเป็นความหลงคิดชนิดต่างๆล้วนถักทอมาจากเส้นใยหลักใหญ่สี่เส้น 1. เส้นหลักใหญ่ที่ผูกพันไว้เป็นใยชั้นในสุดคือความไม่รู้หลงยึดว่าเป็นรูปธรรมธาตุสี่เหล่านี้เป็นเราและนามธรรมที่เข้าไปรับรู้รูปหลงว่าการรับรู้รู้สึกเหล่านั้นเป็นเรา 2. จึงทำให้ถักทอเส้นใยแห่งความฝันใฝ่อยากได้สิ่งมาตอบสนองรูปธรรมสี่ที่กำลังเคลื่อนไหวแปรปรวนดูซับซ้อนถ่ายเทเหล่านั้นอยากให้รูปและนามเหล่านั้นได้รับสิ่งที่เต็มเติมคงที่ซึ่งเป็นเส้นใยที่กุลีกุจอสอหาสิ่งที่จะมาร้อยรัดถักทออยู่อย่างต่อเนื่อง 3. เป็นฟันเฟืองให้อีกเส้นใยแห่งความฝันใฝ่อยากได้สภาวะที่สมบูรณ์หรือดีกว่านี้ผลักดันให้เกิดความฝันอยากเป็นนั่นเป็นนี่ผลักดันรูปแบบของชีวิตให้ก่อตัวผลิแย้มต่างกันออกไปภายในเปลือกของการแสวงหาที่ว่าได้เป็นสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความอยากได้ยิ่งอยากได้มากเท่าใดความอยากเป็นภาวะต่างๆก็จะทวีความรุนแรงตกแต่งเส้นใยอันแปลกปลอมขึ้นมากเท่านั้น 4. เส้นใยแห่งความคิดยุทธวิธีทั้งหลายจึงก่อตัวขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสอดคล้องกับความอยากเป็นความอยากได้นั่นเองหมุนวนผูกพันกับสิ่งที่หลงยึดไว้ว่ารูปและนามเหล่านั้นเป็นเราเส้นใยที่ถักทอกันเป็นกระบวนการเหล่านี้จึงเข้าไปยึดไว้กับ

หนึ่งยึดไว้ด้วยความหลงเทิดค่าในรูปธรรมต่างๆเช่นก้อนหินสีสวยเส้นฝ้ายเส้นไหมป่านปอโลหะดีบุกทองเหลืองทองแดงทองคำสังกะสีเสียงวัตถุกระทบกันการผสมของพืชผักเนื้อสัตว์ที่ปรุงแต่งคลุกเคล้าไปจนถึงกลิ่นของสิ่งต่างๆในโลกและสัมผัสที่กายกระทบกับรูปธรรมต่างๆหลงเทิดค่ายึดกับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นว่าเป็นเราและก่อพฤติกรรมไขว่คว้าแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเป็นเปลือกอาภรณ์ที่ประกาศอัตตาตัวตนซึ่งเหตุแวดล้อมเหล่านั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนจริงจังแต่อย่างใด 2. ยึดเอาไว้กับความคิดทิฏฐิทฤษฎีต่างๆว่าเป็นเราหรือความคิดด้วยการยึดป้องกันและต่อสู้รักษาความคิดนั้นไม่ให้พ่ายแพ้เหมือนหลงผิดว่ามีตัวตนผู้แพ้ผู้ชนะไปตามความหลงคิดยึดติดกับทิฏฐิทฤษฎีเหล่านั้นเอาเป็นเปลือกอาภรณ์ของตนลืมความจริงของจิตใจที่ไร้เปลือกอาภรณ์ของความคิดมาก่อน 3. ยึดมั่นเอาไว้กับลัทธิพิธีซึ่งอุปโลกขึ้นมาว่ามีเราเป็นสิ่งใดในนั้นอย่างเหนียวแน่นลืมธรรมชาติเดิมของจักรวาลที่ปราศจากลัทธิพิธีมาก่อนมาเพิ่มเติมไปทีหลังจากความไม่รู้วิธีในการแก้ปัญหาสุ่มเดาด้วยการสร้างลัทธิบวงสรวงบูชายันหรือรูปแบบลัทธิที่งมงายต่างๆแล้วยึดไว้เป็นเปลือกอาภรณ์อย่างเหนียวแน่นว่ามีเราอยู่ในเปลือกของข้อวัดพรตและกฎกติกาของการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้น 4.ยึดไว้กับวาทะโวหารในสมมุติว่ามีตนเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเมื่อสวมเครื่องแบบยูนิฟอร์มใดก็ใช้สื่อสารกันในสมมุติเช่นชุดทหารตำรวจยามกระเป๋ารถเมล์ก็หลงยึดกับเปลือกอาภรณ์ที่สวมใส่ไว้นั้นว่าเป็นเรารวมไปถึงชุดชาวเขาชาวนาชาวไร่ชุดลิเกชุดนักร้องชุดนักเลงชุดนักการเมืองเปลือกอภรณ์ภายนอกนี้กลับย้อนเข้าไปสร้างเปลือกอภรณ์ภายในขึ้นมาหลงผิดว่ามีตัวตนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามเปลือกตำแหน่งหน้าที่ซึ่งเพียงสมมุติไว้ใช้ในแต่ละสถานการณ์แต่ละชุมชนแต่ละภูมิภาคตามยุคสมัยไม่เคยมีใครได้เป็นอะไรเหล่านั้นจริงจังเป็นเพียงละครทางอริยธรรมที่เกิดดับไปตามกาลสมัยไม่ใช่ตัวตนอันคงทนถาวรแต่อย่างใดการมีสติปัญญามองทะลุเปลือกอาภรณ์ต่างๆเข้าไปเห็นธรรมชาติเดิมแท้ในแต่ละสิ่งจะพบความเป็นหนึ่งเหมือนกันในภายใต้เปลือกอันหลากหลายโดยเฉพาะความเป็นหนึ่งของจิตใจที่ปกติเป็นกลางด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดใสมาก่อนที่จะปรุงแต่งเปลือกเส้นใยแห่งความคิดทัศนคติต่างๆลงไปซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวัยวุฒิและวุฒิภาวะในแต่ละขณะตามวัยการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของแต่ละประเทศการเปิดวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวางจนมีปัญญาเข้าใจเปลือกอันแปลกปลอมต่างๆเป็นการยุติบทบาทของความหลงที่สร้างเปลือกอาภรณ์อันแปลกปลอมเข้ามาบดบังความปกติสุขในใจเป็นการได้รับความสุขอันรุ่งเรืองด้วยความสงบสันติสุขอันสมควรจะได้รับเป็นความสุขใจที่ไร้เปลือกอาภรณ์ใดๆในใจดอกไม้ไม่เคยตามหาผีเสื้อแต่ผีเสื้อตามพบดอกไม้บานทุกครั้งความสุขในพระสิริโฉมพระองค์ไม่ใช่อดีตและซากปรักหักพังของเทวรูปหรือเทวาลัยแห่งวิหารไม่ใช่เพิงถ้ำหรือสายพินแห่งรากไทรหรือไม่ใช่แท่นหินหรือหน้าผาอันหวาดเสียวความรุ่งเรืองแห่งพระองค์ไม่ใช่ความมากมายแห่งโบสถ์วิหารอันโอ้อวด
พระองค์ประทับอยู่ในทุกดวงใจที่มีธรรมชาติอันปกติเป็นกลางอย่างสงบลึกล้ำถ้อยคำแห่งพระองค์คือกระบวนการเหตุปัจจัยที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างไร้เจ้าของผลลัพธ์แห่งพระองค์ไม่ได้รอคำสรรเสริญเพราะไม่มีใครเป็นผู้ได้แม้ผิวพรรณของโลกจะเปล่งปลั่งเรืองรองด้วยแสงไฟแห่งยุคสมัยแต่ยังคงซ่อนพระวรกายด้วยความเป็นเหตุปัจจัยอยู่เช่นนั้นเบื้องหลังทุกดวงใจยังคงมีความบริสุทธิ์ผุดพองด้วยความปกติเป็นกลางอย่างเสมอภาคด้วยพระสิริโฉมอันงดงาม

ลำดับในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นกล่าวไว้ตามลำดับการเห็นได้ยินไม่ใช่ลำดับแห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะคนทั่วไปรู้ว่าอาจมีการรู้กลิ่นเป็นต้นต่อจากการเห็นได้จึงมักเข้าใจผิดว่ารูปในลักษณะเห็นสืบเนื่องต่อไปจนถึงขณะดมกลิ่นอีกทั้งรูปใสในขณะเห็นและดมกลิ่นก็เป็นบุคคลมีตัวตนดังนี้เป็นต้นที่แท้จริงแล้ววิปัสสนาเป็นแนวทางในการขจัดความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งของอนุสัยดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏชัดทางทวารทั้ง6ตามความเป็นจริงเช่นรูปที่เป็นไปในขณะเห็นยังไม่ทันถึงขณะได้ยินก็ดับไปในขณะเห็นรูปที่เป็นไปในขณะเห็นยังไม่ทันถึงขณะรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะเห็นรูปที่เป็นไปในขณะได้ยินยังไม่ทันถึงขณะเห็นรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนึกถึงคิดก็ดับไปในขณะได้ยินรูปที่เป็นไปในขณะรู้กลิ่นยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะรู้กลิ่นรูปที่เป็นในขณะลิ้มรสยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะลิ้มรสรูปที่เป็นไปในขณะกระทบสัมผัสยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะกระทบสัมผัสรูปที่เป็นไปในขณะนึกคิดยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสหรือกระทบสัมผัสก็ดับไปในขณะนึกคิดนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมพึงกำหนดระยะของรูปที่ปรากฏหลายครั้งว่ารูปครั้งแรกในเวลาเห็นยังไม่ทันถึงครั้งที่สองก็ดับไปในครั้งแรกและต่อไปรูปที่เห็นในระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็จะดับไปในระยะเดียวกันนั้นไม่เหลืออยู่ต่อเนื่องถึงระยะอื่นดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนพิจารณารูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากจิตย่อมปรากฏในขณะที่โสมนัสหรือโทมนัสเกิดขึ้นดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่ารูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานย่อมปรากฏด้วยเนื่องด้วยจิตที่อาศัยโสมนัสหรือโทมนัสข้อความนี้กล่าวไว้โดยมุ่งจะแสดงเวทนาที่ปรากฏชัดเท่านั้นในบางขณะจิตที่วางเฉยอันเป็นจิตสั่งที่ต้องการจะนั่งลุกเหยียดคูก็ปรากฏได้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นสภาวะของรูปนามแล้วดังนั้นในขณะที่ความโสมนัสหรือโทมนัสเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบุคคลควรกำหนดจิตโสมนัสและรูปที่เกิดขึ้นในเวลาโสมนัสหรือกำหนดจิตโทมนัสและรูปที่เกิดขึ้นในเวลาโทมนัสว่ารูปนี้เป็นไปในเวลาโสมนัสยังไม่ทันถึงเวลาโทมนัสก็ดับไปในเวลาโสมนัสนั่นเองแม้รูปที่เป็นไปในเวลาโทมนัสก็ดับไปในเวลาโทมนัสนั่นเองไม่อยู่เหลือถึงเวลาโสมนัสดังนั้นแม้รูปที่เกิดจากจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในทํานองเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดจิตสั่งที่ต้องการจะทำอกัปกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมได้รูปที่เกิดในขณะนั่งเป็นต้นย่อมรู้เห็นว่ารูปเหล่านั้นดับไปในขณะนั่งเป็นต้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนผู้ที่รู้เห็นพระไตรลักษณ์ในจิตตชรูปตามในที่กล่าวมานี้ย่อมเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายมีขณะสั้นไม่ตั้งอยู่นานดังข้อความกล่าวว่าชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์เป็นเพียงสภาวะธรรมล้วน
ประกอบได้ขณะจิตเดียวขณะผ่านไปรวดเร็วข้อความนี้หมายความว่าสิ่งที่คนในโลกสำคัญว่าเป็นชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยดำรงอยู่เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นแม้ช่วงเวลา100 ปีที่ผ่านไปเร็วไม่ตั้งอยู่นานพรหมเหล่าใดดำรงอยู่ตลอด 84,000 มหากัปปแม้พรหมเหล่านั้นก็ไม่ได้ดำรงอยู่ในสองขณะจิตโดยแท้ข้อความนี้หมายความว่าเหล่าพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอายุนานถึง 84,000 กัปปก็มีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวเหมือนมนุษย์นั่นแหละขันธ์ที่ดับไปแล้วของผู้ที่กำลังเสียชีวิตหรือของผู้ที่ดำรงอยู่ในภพนี้ขันธ์นั้นทั้งหมดนั้นมีสภาพดับไปเหมือนกันเมื่อดับแล้วไม่เกิดอีกขันธ์ทั้งหมดนั้นมีสภาพดับไปเหมือนกันเมื่อดับแล้วไม่เกิดอีกเมื่อบุคคลเจริญสติระลึกรู้ปัจจุบันแล้วรู้เห็นความดับไปของรูปนามในขณะเห็นได้ยินเหยียดคู่ก่อนจะเสียชีวิตย่อมเข้าใจว่ารูปนามในขณะเห็นเป็นต้นมีสภาพดับไปเหมือนรูปนามที่ดับไปเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาเสียชีวิตเมื่อดับไปแล้วไม่เกิดอีกเป็นความดับสูญไปในแต่ละขณะขันธ์เหล่าใดดับไปแล้วในอดีตขันธ์เหล่าใดจักดับไปในอนาคตขันธ์ทั้งหลายที่ดับไปอยู่ในปัจจุบันระหว่างอดีตและอนาคตขันธ์เหล่านั้นไม่มีความแตกต่างกันเพราะลักษณะที่ดับไปลักษณะคือความดับไปของรูปนามที่ดับไปแล้วจะดับไปหรือกำลังดับอยู่มิได้แตกต่างกันดังนั้นผู้ที่รู้เห็นความดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะย่อมอนุมานรู้รูปนามในอดีตและอนาคตว่ามีสภาพดับไปเป็นธรรมดาเหมือนรูปนามที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันชาวโลกชื่อว่ายังไม่เกิดด้วยจิตที่ยังไม่เกิดขึ้นชื่อว่ามีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ชื่อว่าตายแล้วเพราะจิตดับไป

แต่มีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่กำลังเกิดขึ้นเพราะจิตดังกล่าวปรากฏชัดเจนแม้จิตที่ดับไปแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในที่ใดที่หนึ่งและไม่ได้เกิดขึ้นอีกจุติจิตของคนที่เสียชีวิตไปดังนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตายอยู่ในทุกๆขณะจิตดับอย่างไรก็ตามคำบัญญัติที่ใช้สื่อสารกันทางโลกว่านายขาวมีชีวิตอยู่นายดำมีชีวิตอยู่เหมือนเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะพูดจาสื่อสารเพราะมีชีวิตอยู่จริงด้วยจิตดวงใหม่ดวงใหม่ที่เกิดขึ้นรวดเร็วอย่างต่อเนื่องถ้าจิตดวงใหม่ไม่เกิดขึ้นต่อจากจิตดวงเก่าความตายย่อมปรากฏอย่างแน่นอนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความตายในทุกๆขณะจิตอย่างนี้จึงเข้าใจว่าความตายเหมือนกับความดับไปของจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่กำลังรู้ในปัจจุบันสังขารที่ดับไปแล้วไม่ได้มาประชุมกันกองสังขารอนาคตย่อมไม่มีแม้สังขารที่กำลังเกิดขึ้นก็ดำรงอยู่ชั่วขณะเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มสังขารคือรูปนามที่ดับไปแล้วมิได้หลงเหลืออยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่ดับสูญไปโดยสิ้นเชิงสังขารที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รวมกันรอที่จะเกิดขึ้นต่อไปสังขารที่กำลังเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีปรากฏอยู่จริงแต่ดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทุกๆขณะจิตเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ถูกวางไว้บนปลายเข็มแล้วหล่นลงจากปลายเข็มทันทีสังขารธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นมีความดับไปเป็นเบื้องหน้าธรรมดังกล่าวมีสภาพดับไปไม่ปะปนกับสังขารเก่าย่อมดำรงอยู่ชั่วขณะสังขารธรรมมาจากที่ซึ่งไม่มีใครพบเห็นแตกดับแล้วไปสู่ความไม่เห็นชอบเกิดขึ้นและดับไปไม่เหมือนสายฟ้าแลบในอากาศขณะนั้นข้อความข้างต้นหมายความว่าก่อนที่สังขารจะเกิดขึ้นมิได้รวมตัวอยู่ในที่ไหนเมื่อเกิดขึ้นจึงไม่ได้เคลื่อนออกมาจากที่ไหนแต่ปรากฏขึ้นตามฐานะโดยคล้อยตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมอีกในหนึ่งมีความหมายว่าก่อนที่สังขารจะเกิดขึ้นสภาพที่มีจริงยังไม่ปรากฏจึงไม่อาจพบเห็นสังขารนั้นได้ต่อเมื่อสังขารปรากฏขึ้นแล้วจึงพบสภาพของสังขารได้จึงกล่าวได้ว่าสังขารมาจากสภาพที่ไม่มีใครพบเห็นและเมื่อสังขารดับไปก็ไม่ได้รวมตัวกันอยู่ที่ไหนแต่ดับไปในที่นั้นเองโดยสภาพที่มีจริงดับสูญไปขณะเล็กน้อยของสังขารและความดับไปอย่างรวดเร็วตามที่กล่าวไว้ในคาถาเหล่านี้มักปรากฏแก่ผู้ปรารภความเพียรเมื่อบรรลุอุทยัปพยญาณที่รู้เห็นความเกิดดับชัดเจนผู้ที่มีปัญญาไม่แก่กล้าอาจรู้เห็นได้เมื่อบรรลุวิปัสสนาญาณระดับสูงไปกว่าอุทัพพยญาณแต่ผู้มีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้เห็นสภาวะอย่างนั้นได้เมื่อบรรลุสัมมาสนญาณนี้แล้วพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวเรื่องนี้ไว้ในสัมมาสนญาณท่านมิได้หมายความว่าทุกคนที่บรรลุญาณนี้จะต้องรู้เห็นอย่างชัดเจนเช่นนั้นเจ็ดพิจารณารูปธรรมดารูปธรรมดาคือรูปภายนอกทั้งหมดที่ได้ชื่อว่าอนินทริยพัทธรูปคือรูปที่ไม่มีชีวิตไม่มีใจครองเช่นเสื้อผ้าเสื่อหม้อถ้วยดินน้ำลมไฟท่อนไม้ก้อนหินเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรูปเหล่านั้นในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสและกระทบสัมผัสแล้วรู้เห็นว่าดับ

ไปโดยไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นในบางขณะอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปภายในและรูปภายนอกที่กำหนดอยู่แล้วอนุมานรู้ว่ารูปภายนอกทั้งหมดเกิดขึ้นและดับไปเหมือนรูปในปัจจุบันจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการกำหนดนามทางนามสัตตกะการกำหนดรู้รูปนามให้เห็นพระไตรลักษณ์โดยวิธี7อย่าง 1. กลาปนัยคือการกำหนดรู้โดยความเป็นกลุ่มหมายความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แสดงไว้ในรูป7ประการแล้วต่อมาได้กำหนดสติตามรู้นั้นว่ากำหนดหนอรู้หนอและรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 2. ยมกนัยคือการกำหนดรู้โดยความเป็นคู่หมายความว่าผู้ที่กำหนดรู้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้กำหนดจิตที่กำหนดรู้รูปดังกล่าวแล้วจึงรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนชื่อว่ากำหนดรู้รูปนามเป็นคู่คู่ความแตกต่างกันระหว่างกลาปนัยและยมกนัยคือกลาปนัยมุ่งกำหนดภาพรวมของนามธรรมโดยไม่แยกแยะอย่างชัดเจนว่าเป็นจิตสติปัญญาสมาธิวิริยะผัสสะเจตนาเวทนาแต่มยกนัยมุ่งกำหนดตามนามธรรมที่ปรากฏชัดเป็นหลักการกล่าวถึงการกำหนดจิตในหมวดนามสัตตกะนี้เป็นการแสดงจิตที่เป็นประธานดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตคือผัสสะเวทนาเจตนาสัญญาสติปัญญาสมาธิและวิริยะเป็นต้นอีกด้วยดังคัมภีร์มหาดิกากล่าวว่าโดยแท้จริงแล้วการแสดงโดยมีจิตเป็นประธานย่อมมี 3. คณิกนัยคือการกำหนดรู้ความเป็นไปขณะจิตหมายความว่าเมื่อกำหนดรู้รูปนามแล้วให้กำหนดรู้จิตดวงแรกๆด้วยจิตดวงต่อมา4ขณะจิตคือกำหนดรู้จิตดวงที่1ด้วยจิตดวงที่2กำหนดรู้จิตดวงที่2ด้วยจิตดวงที่3กำหนดรู้จิตดวงที่3ด้วยจิตดวงที่4กำหนดรู้จิตดวงที่4ด้วยจิตดวงที่5จากนั้นจึงเข้าใจว่าแม้จิตดวงที่1ถึง4ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการกำหนดรู้จิตดวงแรกๆตามลำดับอย่างนี้จนครบ4ขณะจิตทำให้เข้าใจว่าจิตดำรงอยู่เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นต้น 4. ปฏิปาติไนคือการกำหนดรู้ความเป็นไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อกำหนดรู้รูปธรรมแล้วให้กำหนดรู้จิตดวงแรกๆด้วยจิตดวงต่อมา10ขณะจิตคือกำหนดรู้จิตดวงที่1ด้วยจิตดวงที่2กำหนดรู้จิตดวงที่2ด้วยจิตดวงที่3กำหนดรู้จิตดวงที่3ด้วยจิตดวงที่4กำหนดรู้จิตดวงที่4ด้วยจิตดวงที่5กำหนดรู้จิตดวงที่5ด้วยจิตดวงที่6กำหนดรู้จิตดวงที่6ด้วยจิตดวงที่7กำหนดรู้จิตดวงที่7ด้วยจิตดวงที่8กำหนดรู้จิตดวงที่8ด้วยจิตดวงที่9กำหนดรู้จิตดวงที่9ด้วยจิตดวงที่10กำหนดรู้จิตดวงที่10ด้วยจิตดวงที่11จากนั้นจึงเข้าใจว่าแม้จิตดวงที่1ถึง10ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน
การกำหนดรู้จิตดวงแรกตามลำดับอย่างนี้จนครบ10ขณะจิตทำให้เข้าใจว่าจิตดำรงอยู่เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นต้นดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกำหนดรู้ตามลำดับวิปัสสนาได้ตลอดวันทั้งสิ้นอย่างนี้ 2. แต่ข้าพเจ้าแนะว่าควรหยุดไว้ในจิตดวงที่10เพราะการกำหนดรูปและการกำหนดนามย่อมคล่องแคล่วได้จนถึงการพิจารณาจิตดวงที่10ข้อความนี้หมายความว่าแม้บุคคลอาจกำหนดรู้จิตดวงที่10เป็นต้นไปด้วยจิตดวงที่11และดวงต่อๆไปอีกได้ตลอดวันก็ไม่ควรกำหนดรู้จิตอย่างเดียวแต่ควรกลับมากำหนดรู้รูปเมื่อกำหนดจิตดวงที่10แล้วหลังจากนั้นก็จะกำหนดจิตดวงที่1ที่กำหนดรูปดังนี้เป็นต้นหลักการพิจารณาทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องสัมมาสนญาณนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทียบเคียงกับวิปัสสนาญาณที่ปรากฏในขณะเจริญสติระลึกรู้ตามในที่กล่าวไว้ในปริเฉทที่5มิได้มุ่งให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรกังวลว่าต้องกำหนดให้สอดคล้องกับในที่แสดงรูป7อย่างคือในที่แสดงตาม7อย่างเพราะความกังวลจะทำให้ผู้เริ่มปฏิบัติเกิดความสับสนว่าทำถูกวิธีหรือไม่ส่งผลให้การเจริญสติไม่ต่อเนื่องและเป็นเหตุให้สมาธิและปัญญาไม่แก่กล้าส่วนบุคคลผู้บรรลุมรรคผลแล้วสามารถเข้าผลสมาบัติอย่างช่ำชองย่อมอาจกำหนดรู้วิปัสสนาจิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แม้จะกำหนดสักหลายพันครั้งก็รู้เห็นได้ชัดเจนบุคคลดังกล่าวอาจจะทดลองกำหนดจิตตามลำดับอย่างนี้แต่คนทั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่ควรพยายามกำหนดจิตตามลำดับความจริงแล้วการกำหนดจิตวิปัสสนาจิตดวงแรกด้วยจิตดวงหลังตามลำดับนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเพราะจิตดังกล่าวมักไม่ปรากฏชัดเจนทำให้ผู้ปฏิบัติต้องแสวงหาอารมณ์ใหม่เพื่อให้กำหนดรู้ได้ชัดเจนการกระทำเช่นนั้นส่งผลให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรดังนั้นจึงควรกำหนดรู้จิตในเวลาอันเหมาะสมซึ่งปรากฏจิตอย่างชัดเจนดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวถึงการแสดงอารมณ์ใหม่ในขณะที่จิตไม่ปรากฏชัดว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นกรรมฐานก็ต้องมีอารมณ์ใหม่อยู่เสมอโดยแท้อันหนึ่งในพระบาลีและอรรถกถาที่กล่าวเรื่องพังคยานพบข้อที่แสดงถึงการกำหนดรู้รูปและนามสลับกันไปการกำหนดรู้รูปและนามสลับกันไปโดยไม่ได้กำหนดรู้จิตต่อเนื่องจึงเป็นแนวทางในการบรรลุมรรคผลอย่างแน่นอน 5. ทิฏฐิอุคาตนนัยคือการกำหนดรู้โดยเพิกทิฏฐิอธิบายได้ว่าผู้ที่ยังรู้สึกถึงความเป็นบุคคลตัวตนว่าเรากำหนดรู้อยู่หรือการกำหนดรู้เป็นงานของเรายังไม่อาจเพิกถอนความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้แม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเพิกทิฏฐิได้ด้วยทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิก็อาจเกิดทิฏฐิละเอียดได้ในบางขณะเพราะยังขจัดทิฏฐิไม่ได้ด้วยมรรคญาณดังคัมภีร์มหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุสัมมาสนญาณนี้เป็นผู้มีทิฏฐิหมดจดด้วยการบรรลุทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิ 2. แต่ท่านกล่าวว่าอย่างนั้นโดยเนื่องด้วยทิฏฐิละเอียดเพราะยังขจัดทิฏฐิไม่ได้ด้วยมรรคญาณ
ข้อความข้างต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุสัมมสนญาณแล้วยังมีทิฏฐิและวิจิกิจฉาอย่างละเอียดอยู่ผู้ที่รู้เห็นในขณะกำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันว่าสังขารที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาพกำหนดรู้สังขารที่ไม่ใช่ตัวเราจึงเป็นผู้เพิกทิฏฐิได้อย่างแท้จริงการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นอนัตตานุปัสสนาที่มีกำลังแก่กล้าแล้วดังข้อความกล่าวว่าการรู้เห็นของผู้เห็นประจักษ์สังขารว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ชื่อว่าการเพิกทิฏฐิ 1. เมื่อใดการรู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนมีกำลังแก่กล้าอาจหาญหมดจด 2. การรู้เห็นทั้งสองอย่างอื่นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสภาพคล้อยตามการรู้เห็นนั้นคือเห็นประจักษ์ความเป็นอนัตตาและอนุมานรู้ความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ 3. เมื่อนั้นจึงเรียกได้ว่าการกระทำการเพิกทิฏฐิ 6. มานะสมุขาตนนัยการกำหนดรู้โดยเพิกมานะอธิบายได้ว่าผู้ที่ยังรู้สึกถึงความเป็นตัวเราว่าดีกว่าบุคคลอื่นกำหนดรู้ได้ดีกว่าคนอื่นจะยังไม่อาจเพิกถอนมานะได้แต่ผู้ที่รู้เห็นในขณะกำหนดรู้เท่านั้นปัจจุบันว่าสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นสภาพกำหนดรู้สังขารที่ไม่เที่ยงจึงเป็นผู้เพิกมานะได้อย่างแท้จริงการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นอนิจจานุปัสสนาที่มีกำลังแก่กล้าแล้วดังข้อความที่กล่าวว่าการรู้เห็นของผู้เห็นประจักษ์ว่าไม่เที่ยงชื่อว่าการเพิกมานะ 1. เมื่อใดการรู้เห็นว่าไม่เที่ยงมีกำลังแก่กล้าอาจหาญหมดจด 2. การรู้เห็นทั้งสองอย่างอื่นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพคล้อยตามการรู้เห็นนั้น 3. เมื่อนั้นจึงเรียกได้ว่ากระทำการเพิกมานะ 7. นิกันติปริยาธนมัยคือการกำหนดรู้โดยความสิ้นไปแห่งความยินดีพอใจหมายความว่าผู้ที่ยังรู้สึกยินดีพอใจในวิปัสสนาว่าเรากำหนดได้ดีสติต่อเนื่องดีนับว่ายังไม่อาจเพิกถอนความยินดีพอใจได้แต่ผู้ที่รู้เห็นในขณะกำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันว่าสังขารที่เกิดดับไปเป็นสภาพกำหนดรู้สังขารที่เกิดดับไปจึงเป็นผู้เพิกความยินดีพอใจในวิปัสสนาได้อย่างแท้จริงการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นทุกขานุปัสสนาที่มีกำลังแก่กล้าแล้วดังข้อความกล่าวว่าการรู้เห็นของผู้เห็นประจักษ์ว่าเป็นทุกข์ชื่อว่าเป็นการเพิกความยินดีพอใจ 1. เมื่อใดการรู้เห็นว่าเป็นทุกข์มีกำลังแก่กล้าอาจหาญหมดจด 2. การรู้เห็นทั้งสองอย่างอื่นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพคล้อยตามการรู้เห็นนั้น 3. เมื่อนั้นจึงเรียกได้ว่ากระทำการเพิ่มความยินดีพอใจ

0: ตัวของเราเหมือนกับไถ่สองปากเหมือนกับไถ่เข่าที่มีไถ่เข่าสองปากใส่เข้าไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ออกไปอีกก็ใส่อีกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอายุตั้ง50-60ใส่อย่างนี้แหละใส่เท่าไรก็ไหลลงไปเท่านั้นไม่มีเต็มไม่พอไปสักทีท่านยังตั้งอุปมาประมาทไว้มีคน5 คนที่อยู่ในตัวของเรานี่นะปรึกษาหารือกันอันตาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆสายหาเห็นเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามาหาใกล้หาไกลหาสิ่งใดๆทั้งปวงทั้งหยาบละเอียดตาเห็นแล้วก็ชอบใจคำว่าชอบใจที่นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคือใจมันชอบต่างหากมันชอบใจใจคือมันชอบตาไม่ชอบหรอกเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นเนี่ยตัวใจได้หาเป็นคนชอบมันชอบใจแล้วก็ใจน่ะบังคับให้มือไปหยิบเอาหยิบมาก็มาใส่ปากเอามาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเข้าไปฟันก็เคี้ยวเข้าไปแหลกแล้วก็กลืนลงไปลงไปอยู่ในกระเพาะก็อยู่ชั่วครู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไปคือถ่ายไปถ่ายเทไปจนว่า5 คนเข้ามาประชุมกันทหารบอกว่าเพียงแต่เห็นเฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไรตาเห็นแล้วก็มือเป็นคนหยิบมันเฉยไม่รับผิดชอบอะไรหรอกมันก็ป้อนเข้าไปในปากกับเคี้ยวฟันมันก็เคี้ยวเฉยๆไม่ได้รับผิดชอบอะไรมันเป็นนอนในลำไส้เป็นนอนในกระเพาะอาหารเพราะนั้นมันก็มานอนนี่แล้วคืนหนึ่งเป็นสาวไปไหนรุ่งเช้าเป็นสาวไปไหนเลยไม่มีใครรับผิดชอบสักคนเดียวแท้ที่จริงคือผู้ใจนะต่างหากใจได้เป็นคนรับผิดรับชอบคือตาเห็นนั่นก็ใจนั่นได้เป็นคนเห็นไม่ใช่ตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกคนใจไม่มีแล้วก็ดูอะไรไม่ออกมือก็หยิบใส่ปากไม่ได้อีกคนใจไม่มีแล้วก็ตายฟันก็เคี้ยวไม่ได้ลำคอนั้นที่ไหนมันจะกลืนได้กลืนเอาไว้ก็ไม่ได้ถ้ามันตายป่ะกระเพาะอาหารมันจะไปรับรองได้ไงกลืนไม่ได้มันก็ไม่รับรองอ่ะดิคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละตามไม่ถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังถือว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ร่ำไปสิ่งตั้ง5 ประการนี้ประกอบกันเข้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารก็ไม่ทราบว่าจะเลี้ยงไหนล่ะคราวนี้ตอนเข้าไปถึงป่าแล้วก็ไม่ทราบว่าไปไหนหายหมดเพราะนั้นเป็นเรื่องของเขาตั้งหากที่นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันต่างหากเราจะบังคับมันก็ไม่ได้บังคับมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายไป เลี้ยงผมขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดมันเป็นเองของมันต่างหากนั่นจึงว่าอนัตตาของอันนั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมดคนที่ทกเถียงกับอนัตตาคือของไม่มีจึงเรียกว่าอนัตตาอันนั้นทกเถียงก็มีที่สิ้นสุดถ้าของไม่มีเราจะเป็นอนัตตาได้ยังไงอนัตตาถ้าไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่มันไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราต่างหากเหตุนั้นคนเถียงกันจนในสมาคมแล้วก็จนแตกสมาคมนั้นเถียงอยู่บ้านในเมืองนั้นคือบ้านนั้นเมืองนั้นแตกไปวัดได้แต่ตนรู้วัดได้แต่ต้องเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าตาบอกคำช้างคนได้จับอันใดได้ก็ว่านั่นเป็นของถูกจับงวงจับมาจับขาอะไรได้ก็ว่าช้างนั่นก็เหมือนกับขานี่มันก็สูบนี่มันไปจับหูได้ก็เหมือนกับกระดุ้งพดเข่านี่มันจับงาได้ก็เหมือนกับสากนี่อะไรต่างๆเลยโต้เถียงกันใหญ่โตเขาทานไม่ตกไม่ลงกันขั้นหากว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคือตัวของเรานี่แหละเป็นหลักอยู่ใครบอกไม่ได้ก็ห้ามไม่ฟังอย่างอธิบายมาแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมสูญดับไปก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพของมันมันเกิดขึ้นมาก็เกิดจากปัจจัยอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นเกิดขึ้นมามันดับไปก็เพราะตัณหาอวิชชาอุปาทานดับไปเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้ท่านพูดอย่างนั้นมันก็ลงรอยกันแล้วสิมันหน้าตาเป็นตัวนี่ก็มันลงรอยกันแล้วสิมันหน้าตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โต้กันไปคันถ้าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใครพูดก็ถูกหมดทุกคนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เข้าใจอนัตตาก็หาว่าของไม่มีเสื่อมสูญหมดงมงายอยู่เพียงแค่นั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจตักเป็นจริงของมันจริงอยู่อย่างนี้ก็ทำให้เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตื้นๆนี่แหละอันที่มันซึ้งนั้นเพราะจิตใจต่างหากจิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไปแล้วสิท่านไม่จิตใจไม่ลึกซึ้งกับธรรมดาธรรมดานี่แหละอย่างพระองค์สอนรูปกายเนี่ยเป็นอนัตตาก็ธรรมดาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยไม่มีใครพิจารณาของสภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหากพิจารณาซึ้งเข้าไปโอ้โหมันของมันละเอียดลึกซึ้งมากทีเดียวมันเกิดมาได้ชื่อว่าเกิดมาแต่เบื้องต้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะแต่เบื้องต้นแต่ปฏิสนธิครั้งแรกเพราะเกิดเมื่อใดก็ดับเมื่อนั้นแต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับไปนั่นเอง กิดขึ้นมาอยู่ในครรภ์นู่นน่ะแก่มาแล้วแต่ครรภ์นู่นน่ะเจ็บมาแล้วแต่ครรภ์อยู่ในครรภ์นู่นตายไปแล้วตายโดยลําดับมาแล้วแต่ในครรภ์นู่นน่ะครรภ์ไม่แก่มันก็ไม่คลอดมันคลอดออกมาแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมาโดยลําดับตามสภาพของมันคนที่หลงว่าตนไม่แก่ตนว่าไม่เฒ่าหลงตนว่าไม่ตายอันนั้นความหลงต่างหากมันตายก็โดนดับไม่รู้ตัวนั่งอยู่ในนี้ก็ตายไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วความปกปิดกำบังที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิฉันทะชลาปฏิฉันทะมรณะปกปิดกำบังไว้ไม่ให้เห็นนี่ในเทศนาฟังถึงเรื่องอนัตตาให้พิจารณาดูในนี้ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้อย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละอาหารที่เรารับประทานนั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาหากินล้วนแต่เพื่อปากเพื่อท้องเท่านั้นถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องแล้วก็ไม่ทำแล้วคนเราตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใช่อะไรหรอกไม่เห็นทันใจไม่มีแล้วไม่เห็นมือไปหยิบมาใส่ปากมือนั่นก็ตัวใจได้บังคับเขาไปใส่ปากแล้วเคี้ยวไปกับปากนั้นก็ตัวใจนั่นแหละเป็นพาเคี้ยวถ้าใจมีก็ไม่เคี้ยวหรอกกลืนลงไปอยู่ในลำไส้นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอันเรื่องทุกข์มันอยู่ตามอันนี้ไม่ใช่อื่นไกลเขาจะมาไปส่งทุกข์เช้ามันก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ครั้งหนึ่งวันละหนไปส่งแล้วก็กลับคืนมาหาอีกวนเวียนอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เราใจนั่นน่ะมันเพียงแต่มัวเมาอยู่เพียงแค่นี้ไม่หาแสวงหาดีหาคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของตนหาแต่เพื่อประโยชน์ของเขาเท่านี้ก็หมดเรื่องหาประโยชน์แต่เพื่อร่างกายเท่านี้ก็หมดไม่มีอะไรหรอกที่เหลือตายไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งหมดของไปนี้ควรที่จะเห็นรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจิตจึงจะปลอดโปร่งจิตจึงจะโล่งใจจึงจะเบิกบาน
1: นี่เป็นเรื่องกำลังกำลังมีสองอย่างกำลังกายกำลังใจที่ได้เรียกว่าพลังพลังกำลังกายเราบำรุงให้เจริญงอกงามได้คือสุขภาพอนามัยดีแต่ข้อนี้กำลังเรียวแรงแข็งขันขยันทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็เจริญงอกงามไปได้นั่นกำลังกายส่วนกำลังใจทั้งของมองเห็นได้ยากมันต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกำลังที่เรียกว่าพละพละมีห้าสำหรับบำรุงใจพละนี้ไม่ใช่มันเป็นเครื่องบำรุงกำลังของใจให้มันเจริญงอกงามไปได้ไม่ใช่พละนั้นเป็นกำลังทีเดียวอันนั้นเป็นเครื่องทำให้ใจมีกำลังจะอธิบายทุกเรื่องกำลังของใจศรัทธาพละคือความเชื่อหนึ่งไม่มีบำรุงโดยการให้อาหารมันกำลังร่างกายหรอกมีการรับประทานมีการบำรุงอย่าง ให้เจริญเติบโตแต่ว่ากำลังด้วยพละคือศรัทธาพละความเชื่อเป็นกำลังใหญ่โตวิริยาพละความเพียรก็เป็นกำลังอันหนึ่งสติไอ้ศรัทธาพละวิริยาพละสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังของใจแต่ละอย่าง5อย่างนี้ประกอบกันเข้าแล้วใจมีพลังแก่กล้าสามารถที่จะทำให้ลุล่วงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันสามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมทั้งปวงได้เหมือนกันถ้าหากว่ามีครบมูลบริบูรณ์แล้วหวังได้เชื่อได้ด้วยเป็นอันสำเร็จประโยชน์ตามต้องการที่พูดกันโดยส่วนมากว่าบารมีไม่พอหรือพละไม่พอบุญวาสนาน้อยบารมีน้อยเกิดจากพละนี่ก็คือพละเนี่ยศรัทธาพละความเชื่อแน่วแน่ในคุณงามความดีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครคนอื่นรับแทนได้ตนทำตนต้องได้รับผลประโยชน์นั้นแน่นอนตั้งต้นตั้งแต่ทำทานมีพลังเต็มที่สามารถที่จะสละสิ่งของสิ่งของตนที่มีอยู่ให้จากค่าบริจาคไปได้ไม่ว่าสิ่งอันนั้นจะเป็นของมากของน้อยยอมสละได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจงบำรุงรักษาให้เจริญงอกงามยินดีพอใจกับการทำทานอันนั้นให้แก่กล้าให้ก่อนอย่าไปเห็นว่าของเล็กน้อยของต่ำตื้นกำลังถ้ามันเต็มที่ให้ก่อนศรัทธานั้นเราจะไปใช้ทั้งอื่นต่อไปคนประมาทดูถูกศรัทธาเลยไม่กล้าทำความดีต่อไปได้ที่หลังศรัทธาเกิดในศีลสมาธิปัญญาก็เลยหมดไปการศรัทธาในการที่จากข้าวไว้จากมันมีแล้วอันนี้ก็หมดไปเหมือนกันศรัทธาในการรักษาศีลก็ให้แน่วแน่ในเต็มที่ในการรักษาศีลศีล5ศีล8กำหนด10ประแดงต่างก็ให้แน่วแน่อย่าไปหวังศีลนั้น227อย่างพระภิกษุเลยศีล227ก็ตามเถอะถ้าไม่เชื่อมันไม่ศรัทธาไม่แน่วแน่เต็มที่มันก็มีประโยชน์อะไรสมาธิก็เหมือนกันอาหารก็มีสมาธิสันนิกาอุปจาระอะไรต่างๆนี้นิดหน่อยก็ยังยินดีพอใจก็เลยทำสมาธิไม่ได้ทีหลังเมื่อสมาธิมีแล้วเล็กน้อยก็ช่างพอใจยินดีกับสมาธินั่นแหละตั้งใจมันขยันมันเพียรในสมาธินั่นแหละให้มันเต็มที่มันค่อยเลื่อนไหลไปเองหรอกปัญญาคือกันถ้าหากว่าเราเกิดอุบายปัญญาอะไรขึ้นมาเรื่องนี้ได้หน่อยก็ตามเถอะ รู้อะไรนี้นั่นก็ตามเลยไม่ตั้งใจพิจารณานั้นไม่ประกอบศรัทธานั้นให้แก่กล้าไม่เลี่ยงแน่เต็มที่มันก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันทั้งที่ทำอะไรมันละหลวมก็เพราะเหตุไม่มีศรัทธานั่นเองไม่เลี่ยงแน่เต็มที่ก็เพราะมันมีศรัทธานั่นเองจงให้รู้เรื่องศรัทธาของเราเสียว่าที่เราตั้งเราเผื่อลงหลงลืมคือเราไม่แน่วแน่เต็มที่นั่นคือศรัทธาไม่เต็มที่ตรงนี้แหละมันขาดตรงนี้แหละเหตุนั้นจงพากันบำรุงศรัทธาอย่างอธิบายนี้ให้แก่กล้าให้เป็นขั้นเป็นตอนให้มันอันนี้งอกศรัทธาตรงนี้ให้งอกงามซะก่อนเจริญเต็มที่ซะก่อนอันนี้ศรัทธามีแล้วค่ะนี่ความเพียรนั่นเองมันมีเองไหมค่ะนี่ไม่ต้องบอกหรอกความเพียรนั้นมันวิ่งทำไมตามสนุนช่วยเหลือเลยขยันมันเพียรประกอบในสิ่งที่ต่างๆเช่นทำบุญทำทานขยันมันเพียรแสวงหาสิ่งนี้ต้องมาทำบุญทำทานแสวงหามาได้ก็คิดถึงการทำทานแสวงมาได้เท่าไรก็ดีของเล็กๆน้อยๆของมากของหมายอะไรก็คิดถึงการทำทานนี่ศรัทธามันสนับสนุนช่วยเหลือนี่แล้วก็วิริยะความเพียรนั่นเพียรพยายามอยู่ตลอดเวลาในเมื่อมีศีลก็พยายามรักษาศีลนั้นไม่ขาดทีแรกก็รักษาได้เป็นครั้งเป็นคราวนานๆมันก็รักษาเพียรพยายามเขาถ้ามันชำนิชำนาญมันคล่องแคล่วถ้ามันชินถ้ามันเคยถ้ามันคุ้นเคยกับศีลนั่นก็เป็นศีลสมบูรณ์บริบูรณ์เสมอไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล127เหมือนกันเรารักษาศีลไม่คิดถึงเรื่องศีลของตนมาข้อไหนบกพร่องข้อไหนบริบูรณ์ไม่คิดถึงศีลเลยมีความดีแล้วได้ความดีแล้วก็เลยไม่เห็นความดีของดีนั้นไม่เห็นความดีของดีนั้นอย่างโบราณว่าเหมือนกับลิงได้แก้วเหมือนกับไก่เห็นเพชรเห็นพลอยสู้เม็ดข้าวสารนั้นเม็ดเดียวก็ไม่ได้พยายามให้มันเห็นคุณค่าของศีลนั้นคุณค่าของปัญญาก็เหมือนกันไอ้ว่าคุณค่าของสมาธิก็เหมือนกันเราทำสมาธิได้นิดหน่อยมันก็เดียโขแล้วคิดถึงเรื่องเก่าที่เราไม่เคยทำสมาธิไม่เคยมีเลยสมาธิอันนี้มันมีขึ้นมาอายุขนาดนี้แล้วได้สมาธิครั้งหนึ่งสองครั้งในมีต้องเห็นตัวสมาธิอันที่ไม่ได้แล้วมากมายบางหลายอันนี้ร่วมไปร่วมไปถ้าไม่เจ้าคิดเท่าไหร่แล้วกี่วันที่คืนนั้นกี่เดือนแล้วมันมีสมาธิกันทางนี้ก็ดีแล้วเนี่ยมันเห็นสมาธิเกิดความเพียรพยายามพยายามทำนี่แล้วเนี่ยวันหนึ่งทำได้แน่นอนพละมันเป็นกำลังให้เกิดได้ทีเดียวญาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายของตนเห็นอะไรเนี่ยเอากระจกส่องดูก็ได้หรอกหน้าตาของเราเนี่ยแหละไม่ต้องส่องคนอื่นนั้นเห็นของแก่ของเฒ่าความจันทร์ลดทุดโทรมเหี่ยวแห้งอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเท่านี้ก็เอาละ มันต้องเห็นอื่นไกลปัญญาไปเห็นอย่างนั้นอยู่เสมอเพียรพยายามอยู่ตลอดเวลาหลังหาคดีวันหนึ่งเมื่อไอ้คนเพียรพอแล้วมันอาจจะมีวันหนึ่งถ้าหากว่ามันไม่มีก็เอาคนนั้นก็เอาเพราะเหตุที่คนจะเห็นความแก่ของจะรู้สึกโทมเห็นความเสื่อมของจินไม่ใช่ของง่ายบางทีทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งเฒ่าทั้งแก่ก็ไม่เคยเห็นเลยแก่จะตายแล้วก็ยังเมาหมอยจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่งไปก็ยังมีเห็นท้องไปในบ้านเมืองของเราตอนที่มองเห็นต้องแก่ความฉลาดต้องรู้สึกโสมนั้นน่าบดีที่สุดเป็นทางที่จะหลุดพ้นได้ทางเดียวเท่านี้นั่นเรียกว่านิริยาภละคือความเพียรคราวนี้สติแหละคราวนี้จดจ่อตั้งมั่นในเรื่องนั้นถ้ามีสติไม่ได้มีศรัทธามีวิริยะแล้วอาจสามารถจะหลวมเหลวไปได้เชื่อไปในสิ่งที่ไม่ถูกก็มีเพียรพยายามในสิ่งที่ผิดก็มีเชื่องมงายหลงงมงายไปในสิ่งที่ผิดเพียรพยายามเห็นในสิ่งที่ผิดมากมายทีเดียวถ้าหากสติควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นควรหรือไม่ควรสิ่งนั้นผิดหรือถูกถูกต้องตามธรรมทั้งสองพระเจ้าหรือไม่ฟังธรรมครูบาอาจารย์แนะนำทางสอนตักเตือนมันตรงกันหรือไม่สิ่งเหล่านั้นต้องมีสติควบคุมระวังอย่างนี้จึงจะเดินถูกทางโดยส่วนมากที่มีแต่ศรัทธามีศรัทธาก็ต้องมีญาติวิ่งเข้ามาสนับสนุนนะมากทีเดียวแล้วที่เห็นผิดเห็นถูกเห็นผิดเป็นมากทีเดียวความผิดแล้วก็คนอื่นไม่สามารถที่จะตักเตือนได้เสมอคนถือร้านนั้นว่าตนทำถูกทีเดียวคนอื่นไม่ถูกนึกว่าจะตนถ้าทานแรงนี่วิญญาณก็มากเลยใครมากเท่าเราคนเดียวเป็นคนมากกว่าเพื่อนหมดผู้มีสติเดินเสมอตัวเดินไปเรื่อยๆเดินเสมอภาพไปไม่เอียงเอียงทางโน้นทางนี้เดินสม่ำเสมอเรียกมัชฌิมาปฏิปทาไม่ถือรั้นธรรมดาผู้ที่มีสติแล้วนะไม่ถือตนว่าดีทั้งนั้นตนดีทั้งหมดไม่ถือต้องมีทิศคนเรามันไม่ดีทั้งหมดหรอกเหตุนั้นมันต้องระวังความผิดนั้นคอยระมัดระวังคอยสังเกตสังกาคอยฟังคนอื่นตักเตือนแนะนำสั่งสอนผู้มีสติแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มีสติแล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ศรัทธามีแต่ความเพียรแล้วไปใหญ่ไปโตใครทั้งหมดสู้ตนไม่ได้จะมาพูดเสมอว่าคนใดว่าตนดีคนนั้นคือตนไม่ดีคนใดว่าตนวิเศษวิโสคนนั้นคนว่าตนวิเศษวิโสหรือว่าตนฉลาดเฉียบแหลมคนนั้นคือคนโง่คนฉลาดไม่ถือตัว อันนี้เป็นสติสมาธิราคานี่เป็นพลังเป็นพลังใหญ่ที่สุดมันต้องรวมมาเป็นสมาธิซะก่อนดิศรัทธาเธอวิริยะสติมันต้องมารวมเป็นสมาธิซะก่อนถ้าไม่รวมเป็นสมาธิมันก็กระโดดเปิดเปิงไม่ใหญ่โตพุทธศาสนาของเราสอนไปไหนก็สอนเถอะถ้าไม่เข้ามาถึงใจแล้วไม่ถึงพุทธศาสนาไม่รวมมาเป็นใจแล้วไม่ถึงพุทธศาสนามันต้องรวมเข้ามาถึงใจสิ่งทั้งหลายสวมว่าจะโลนเหมือนกันทำไปเถอะทำทำอะไรก็ทำไปเถอะต้องมีที่รวมเป็นจุดเป็นจุดเหมือนกันทำมาหากินทุกสิ่งทุกประการค้าขายทำราชการบ้านเมืองอะไรต่างจุดรวมคือมาเลี้ยงตัวจุดรวมคือหาเงินหาเงินที่คุณรวมเข้ามาเอาเงินมาใส่ถุงไว้เอาเงินมารวมอย่างเดียวนั่นแหละจุดมันทำไร่ทำนาทำโททุกสิ่งทุกประการกิจกรรมที่ก่อนทุกประการเราต้องการมารวมในแห่งเดียวอย่างเข่าเนี่ยจะมารวมในแห่งเดียวจึงเล็ดจึงสำเร็จมารวมที่ลานเข่ารวมไปนั่นแล้วแต่ยังไม่แล้วเอาขึ้นยุ่งกับมารวมแห่งหนึ่งอีกรวมนั่นก็ยังไม่แล้วเอาไปสีไปซ่อมเอามาหุงมาต้มแล้วมารวมในปากอะไรฟองอันเดียวนั่นแหละหมดเรื่องมันต้องรวมจริงมันยังไปมันยังไปถูกพุทธศาสนาสอนกว้างขวางไปถ้าหากก็ไม่รวมลงเป็นสมาธินั่นก็ไม่ถูกมันถึงแก่นศาสนาแต่มายังสอนเสมอพูดเสมอว่าศาสนานี้สอนมีที่จุดที่รวมมีที่สุดที่รวมได้หมดสิ้นสงสัยคือรวมลงไปแล้วหมดเรื่องไม่เหมือนวิชาเทียบกันอื่นไม่เหมือนวิชาอื่นเขาสอนว่ามีที่สิ้นที่สุดอย่างสอนพระพุทธธรรมผสมมารวมลงกันเดียวพระพุทธธรรมผสมเป็นอันหนึ่งทั้งหลายแต่เหมือนที่พันมันธรรมขันธ์ลงความไม่ประมาทกันเดียวมรรคคือทางดำเนินแปดให้ถึงมรรคผลนิพพานมารวมมาที่มรรคปฐมกีอันเดียวแม้มันรวมไม่ชิดจุดอย่างนี้ศาสนาที่ว่าสอนถึงที่สุดแต่บุคคลผู้ทำนั่นอีกนั่นอีกอย่างหนึ่งผู้ทำตานั้นไม่ถึงที่สุดจึงจำเป็นต้องทำบ่อยกว่าที่จะมันถึงที่สุดนั่นแหละนี่เรียกว่าสมาธิคราวนี้ปัญญาแล้วปัญญากับย้อนเข้ามาของเก่าอีกแล้วหรือครับตั้งแต่ทาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิถ้ามีปัญญาไม่เกิดสมาธิถ้ามีปัญญาไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะศรัทธาขั้นนั้นเป็นไม่ใช่ศรัทธาวิเศษวิโสอะไรหรอกปัญญาในขั้นทำสมาธินะขั้นทำทานจะมีอุบายปัญญาที่จะแสวงหาเนี่ยมาทำบุญทำทานนั้นเรียกว่าปัญญาความเพียรพยายามในการที่ทำนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเหมือนกันนิจจะรวมได้ก็เพราะปัญญาที่จะเป็นสมาธิก็เพราะปัญญาแต่ปัญญายังอ่อน ปัญญาบนนั้นรวมหมดเรียกว่าปัญญาเท่านั้นเนี่ยถ้าปัญญาอันสูงเป็นปัญญาปัจฉนาแล้วก็อีกอย่างนั้นตอนหนึ่งต่างหากอันปัญญาวันนี้เนี่ยเรียกว่าปัญญาควรบำรุงที่เรียกว่าพละพละนั้นทั้งห้าประการนี่แหละบำรุงให้ใจมีกำลังเข้มแข็งกล้าหาญสามารถที่จะทำสมาธิได้สามารถที่จะให้เกิดปัญญาอวันยิ่งใหญ่ได้เราสามารถทำให้รู้ล่วงมรรคผลนิพพานได้โน่นน่ะถึงนิพพานโน่นน่ะพละมันถึงนิพพานนะบำรุงร่างกายที่เรียกว่าสุขภาพอนามัยดีมีพลังเพียงพอก็เพียงแค่ถึงตายเท่านั้นน่ะหมดเท่านั้นส่วนพละคือบำรุงทางใจนี่มีพลังแก่ก็สามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพานกายนี้ตายไม่ตายก็ถึงได้ได้ถึงนิพพานได้นี่แหละธรรมเทศนาที่แสดงมาพอสมควรในกาลเวลาด้วยประกาศที่เทศนาซึ่งเรื่องพระร่างห้าให้ฟังอย่าไปจำเอาไว้ไม่ให้ไปจำเอานั้นเรามีหน้าที่ที่จะทำสมาธิภาวนาให้จิตแน่วแน่ลงด้วยประการใดเขาให้ทำลงให้เต็มที่เถอะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วยังค่อยมันถึงเข้ามารวมเองมันหรอกพระหาพระหาท่านว่าไว้เฉยนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดจิตสมาธิปัญญาทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่เราจะไปเอานั้นให้มันเกิดในที่นี้เราลืมเสียก่อนบรรยายตำนานนั้นที่เล่าให้ฟังที่อธิบายให้ฟังให้ลืมเสียก่อนแล้วจึงจะภาวนาลงถ้าไม่ลืมเหล่านั้นแล้วภาวนาไม่ลงเด็ดขาดเราทำอยู่ในที่เดียวเนี่ยสมาธิก็อยู่ไอ้ศรัทธาก็อย่างที่นี่แหละคนเชื่อมั่นเรายังค่อยมาทำเชื่อมั่นในคุณงามความดีนั้นนะสมาธิภาวนาเรายังค่อยมาทำทำอันนี้ก็เรียกว่าเพียรแล้วนี่พยายามเต็มที่แล้วนี่ในเวลานี้นั่งภาวนานี่เรียกว่าเพียรแล้วนี่สติจะตั้งมั่นอยู่นี่คอยจ้องดูจิตของเราอยู่ปัญญาก็ค้นคว้าหาเหตุผลเรื่องราวต่างๆควรละควรทิ้งควรถอนเรื่องประการต่างๆอันนี้เรียกปัญญาแล้วมันถูกทุกอย่างแล้วเห็นอะไรนั้นทิ้งเสียก่อนมันที่เรียกว่าพระละหาพระพุทธเจ้าท่านเทศนาก็เหมือนกันท่านพูดตามอาการของมันหรอกท่านพูดมานั้นแต่เวลาทำจริงจังทิ้งมดคราวนั้นไม่เอามาไว้เป็นสัญญาอารมณ์ท่านได้จดจ้องเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์เรียกว่าสัญญาสัญญายังติดข้องกันเลยไม่เป็นสมาธิสัญญาก็ละสังขารคือความปรุงแต่งนั้นก็ละอารมณ์ที่ความพอใจยินดีต่างทิ้งหมดเมื่อทิ้งหมดทำไมยังเหลือแต่ใจอันเดียวใจเดียวมีไปไหนได้ขนาดนี้มันก็เป็นสมาธิแล้วดิถ้ามันเหลือแต่ใจอันเดียวนั่นมันเป็นสมาธิมันถูกหมดของนะเคยกำหนดอย่างไรเคยพิจารณาอะไรให้พิจารณาอันนั้นแหละอย่าไปทิ้งหลักตื่นของเราอธิบายไปอธิบายกว้างไว้อธิบายก็จะนับสนุนเฉยๆนี่แหละ

เราปฏิบัติธรรมความคิดความเห็นความปรุงความแต่งก็ให้เป็นธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเข้าสู่วงของธรรมแล้วอย่าคิดส่งไปภายนอกการคิดค้นในธรรมะคือค้นในตัวของเราการส่งไปข้างโน้นข้างนี้ออกไปข้างนอกจากตัวของเราไม่เป็นธรรมเลยการเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมหรือไม่คือคิดความคิดความเห็นความรู้สึกนั่นน่ะมันเป็นธรรมหรือไม่เห็นได้ตรงเท่านั้นถ้ามันยังสงสัยไปภายนอกอยู่มันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมะเรียกว่าใจยังเป็นโลกอยู่ถ้าหากว่าจิตแน่วแน่ลงของธรรมคือพิจารณาเฉพาะในกายในใจอย่างเดียวจิตแน่วแน่ลงคงที่อันนั้นแหละเราเข้าถึงธรรมแล้วทำปรากฏที่ตัวของเราแล้วทำไม่ใช่อื่นไกลคือเห็นตัวมันที่ปรากฏขึ้นมาในใจของตนนั่นเองที่คิดส่งสายไปภายนอกจนลืมตัวเพราะนั้นไม่ใช่ธรรมถ้าคิด

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องศีลบารมีต่อไปคืออย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าธรรมะแนวนี้เขาเรียกว่าอเนกปริยายคือปริยายเทศนาคือทรงแสดงไว้โดยนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังในกรณีนั้นๆซึ่งมันเหมาะสมต่อการนำเสนอทางสื่อใหญ่ๆอย่างโทรทัศน์วิทยุเพราะผู้ฟังมีความหลากหลายขนาดจะไม่เข้าใจโดยปริยายหนึ่งแต่จะเข้าใจโดยปริยายอย่างอื่นแล้วก็จะมองเห็นองค์รวมคือภาพรวมของความเป็นศีลที่ออกมาในรูปของสงบกายสงบวาจาซึ่งคนอื่นมาสัมผัสได้นะครับคำว่าสงบ

0: ไรไม่พูดอะไรแต่หมายถึงอาการที่แสดงออกทางกายกับทางวาจานั้นเป็นไปในคันลองของกุศลธรรมหรืออัพยากตธรรมแต่ไม่ออกมาในรูปของอกุศลธรรมที่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองบ้างบุคคลอื่นบ้างหรือว่านำความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นหรือแม้แต่นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเมื่อก่อนได้พูดถึงศีลที่ทรงแสดงไว้เป็นคู่ๆและข้อต่อไปนั้นท่านก็เรียกว่าโลกุตรศีลวันก่อนได้พูดถึงโลกิยศีลคือคนเราโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีพื้นฐานของกิเลสอยู่แล้วก็ท่านบอกว่าศีลที่ยังมีอาสวะเพราะถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงพระอริยบุคคล3ระดับแม้ท่านจะเข้าถึงโลกุตระแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะท่านยังต้องเกิดในภพอยู่แม้แต่พระนาคามีเองซึ่งถือว่าเป็นระดับที่3แต่ก็ยังอุบัติในภพอย่างน้อยก็อีก1ชาติเพราะอะไรเพราะว่าท่านทำลายอวิชชาสวะยังไม่หมดแต่ตรงนั้นก็เรียกว่าอวิชชาสังโยชน์นะหรือวิชานุสัยก็ได้แต่จะเด็กทีนี้โลกุตระศีลนั้นศีลที่มุ่งถึงการออกจากภพมันก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะในกรณีที่มุ่งออกไปจากภพก็หมายความว่าตั้งแต่ศีลพระเนี่ยคือสามัญชนโดยเฉพาะยิ่งคือพระโสดาสกิทาคาอนาคาขึ้นไปเนี่ยเราออกจากภพได้จริงๆเนี่ยคือพระอรหันต์เวลาพูดถึงคุณสมบัติของพระยบุคคล3ระดับนี้จะไม่พูดระดับออกจากภพหรือว่าดับชาติเพราะว่าชาติยังมีอยู่ภพจึงมีอยู่เพียงแต่ว่าดับกิเลสเป็นเหตุให้บังเกิดในภพซึ่งมันหยาบๆไปโดยลำดับแล้วก็ภูมิจิตท่านสูงขึ้นภูมิธรรมท่านสูงขึ้นภพที่อุบัติก็ประณีตขึ้นแล้วก็จะบังเกิดอีกอย่างมากมากสุดๆนะฮะคือไม่เกิน7ชาติส่วนใหญ่ก็1ชาติ2ชาติแต่พระอรหันต์นั้นไม่มีทั้งชาติทั้งภพก็แสดงว่าที่ออกจริงๆเนี่ยก็คือพระอรหันต์เพราะเมื่อกลับมาสู่หลักการเดิมที่ว่าธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นมีพระอรหันต์เป็นยอดโดยปริยายหนึ่งก็อยู่ในญาณกถามหาวรรคนะฮะขุททกนิกายเหมือนกันก็จะแยกออกไปเป็นรูป3ระดับก็ตามโครงสร้างของเนี่ยบทสวดอภิธรรมเนี่ยกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากาตาธรรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลเองจะมีลักษณะอย่างนั้นศีลประการแรกนั้นมีกุศลจิตเป็นสมุฏฐานหมายความว่ามันมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของความเป็นผู้มีศีลในระดับต่างๆอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของศีลในศีเลนะสุกติยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพพติยันติเนี่ยบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์โภคสมบัติได้ก็เพราะศีลบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลตัวเองก็ต้องการผลเหล่านั้นแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังงดเว้นไม่ล่วงละเมิดจนอาการกายวาจาก็ปกติไปก่อนนี้ก็ถือว่าตัวกุศลเป็นเหตุให้เกิดขึ้นทีนี้บางทีเนี่ยที่มีอกุศลจิตเป็นสมุฏฐานแต่เราก็ปฏิเสธความเป็นศีลเขาไม่ได้นะเช่นอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าต้องการจะเอาชนะคนนั้นคนนี้คนนู้นแล้วก็ทำให้เคร่งกว่าคนอื่นเขารักษาศีลเข้มงวดกว่าคนอื่นเขาตัวเจตนานั้นมันเป็นอกุศลเป็นตัณหาบ้างเป็นมานะบ้างเป็นทิฏฐิบ้างหรือว่าต้องการรักษาศีลแล้วจะบังเกิดในสูงสวรรค์มีเทพบุตรเทพธิดาแต่ก็ที่จริงมันก็รักษาด้วยตัณหานะแต่ว่าอาการเหล่านั้นเราปฏิเสธความเป็นศีลไม่ได้แต่มันก็เป็นระดับโลกิยะเห็นไหมมันก็ไปลงกับข้ออื่นๆคือก็คงเป็นระดับโลกิยะแต่ว่าปฏิเสธความเป็นศีลไม่ได้เพียงแต่เหตุได้เกิดเนี่ยมันเกิดด้วยกุศลก็ได้บางครั้งมาคราวแม้ แม้แต่นั่งสมาธิมันก็มีอาการแข็งดีกันว่าเพื่อนได้นั่งหนึ่งชั่วโมงหรือจะนั่งได้ชั่วโมงครึ่งเอาเพื่อนนั่งชั่วโมงครึ่งเอานั่งสองชั่วโมงก็ตัวกระตุ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นการแข็งดีเป็นต้องการเอาชนะแต่ว่าอาการเหล่านั้นเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยคือการต้องการแข็งดีและต้องการเอาชนะมันเกิดขึ้นมันก็ดับต่อจากนั้นไปมันก็เป็นเรื่องสมาธิแต่ว่าตัวชนวนตัวจุดมันก็กลายเป็นอกุศลอีกแนวอย่างหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าอัปยากตะศีลคือศีลที่มีอัปยากริเป็นสมุฏฐานคือหมายความว่าจิตมันเป็นกลางกลางแล้วก็สัมผัสความเป็นกลางกลางเหล่านั้นแล้วก็เกิดรู้สึกว่าเออมันถ้าสงบอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดก็หาทางให้เกิดความสงบเพราะในตัวกระตุ้นเนี่ยมันจากการที่เราอยู่นิ่งเราไม่ตกไปฝ่ายกุศลอกุศลมันเกิดหาใบวิธีที่จะให้เกิดกุศลขึ้นอยากจะให้เกิดทางที่จะให้สงบยิ่งขึ้นก็กลายเป็นการรักษาศีลสมาทานศีลไปและทีนี้ถ้าเราพูดถึงระดับชั้นของศีลอีกนะฮะท่านแยกตอนนี้ท่านแยกเป็นหมวดคือการแยกในแนวมีทั้งสาวชนในปทสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเป็นพระอาจารย์รุ่นหลังแต่ว่าไม่ใช่ท่านทำโดยลำพังนะฮะคือท่านจะไปรวบมาจากที่ต่างๆเนี่ยมาจัดเป็นหมวดหมู่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระตถาคตอาจารย์และคนที่ทำมากที่สุดเนี่ยคือพระพุทธโฆสาจารย์ตัวนี้ก็ปรากฏอยู่ในสีลนิเทศในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่ถามว่ามีในพระบาลีพุทธวจนะไหมก็มีนะกับหมายความก็จับมาจากตรงนั้นแล้วก็จัดบทหมู่ขึ้นมาและบางครั้งก็ตั้งชื่อขึ้นนะเรียกชื่อเพราะถ้าเราเปิดดูพระไตรปิฎกจริงนะพระไตรปิฎกเองพระไตรปิฎกที่เป็นบาลีนะฮะตัวบาลีเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีพระสูตรมันไม่มีชื่อนะแต่ชื่อนี่พระอาจารย์รุ่นหลังทำมาตั้งขึ้นพระสูตรนี่จะมีลักษณะเป็นข้อไปบางทีก็เรียกชื่อนะบางทีก็ไม่เรียกชื่อแต่ว่าพอมาแปลขึ้นมาเนี่ยอาจารย์รุ่นก่อนโน้นนั่นนะท่านก็ตั้งชื่อไว้แล้วบางทีก็ชื่อไม่ค่อยตรงกันก็มีเหมือนกันนะชื่อไม่ตรงกันแต่เนื้อหาของธรรมะนี่ตรงกันเพราะว่าชื่อนี่ไม่ใช่พระเจ้าตั้งแต่ว่ามีการตั้งขึ้นของอาจารย์รุ่นหลังแต่บางสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกเองนะเช่นว่ามงคลสูตรเนี่ยคือถ้าเราดูแล้วมันก็ใช้เอตมังกับมุตตมังได้จากการตอบและการถามคำถามของพวกเทวดาทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงแสดงเอตมังกับมุตตมังท่านก็เรียกว่าเป็นสูตรที่ว่าโดยมงคลมันก็มีเยอะแต่พระเจ้าเรียกเองนี่ก็เรียกว่าเอตมังกับมุตตมังนี้เป็นอุดมมงคลหรือว่าอาจจะเรียกว่าอุดมมงคลสูตรที่คงจะไม่เรียกอย่างนั้นแน่แล้วก็เรียกเป็นมงคลสูตรเขาเรียกว่าหินศีลไม่ชิมศีลปณิตศีลคือศีลอย่างเดียวศีลอย่างเดียวสมมติว่าอะไรล่ะสมมติเอาข้อกามเมก็ได้นะสมมติอทินนากับปานามาหลายครั้งแล้วคือศีลอย่างเลวที่บุคคลประพฤติด้วยความพอใจหมายความว่าประพฤติแบบหยาบๆพอใจที่จะทำขนาดไหนก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างบกพร่องไปบ้างก็ทำก็ถือว่าจะไม่เสียว่าท่านไม่มีศีลมันก็ไม่ได้หรอกแต่ศีลของท่านอย่างหยาบอยู่การประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยมันนะสมมติว่าแม้จะไม่ไปล่วงละเมิดทางประเวณีแต่แสดงอาการความเป็นเจ้าชู้อะไรต่างต่างเนี่ยมันก็ไม่เหมาะหรือมองเขาด้วยความเสน่หามองเขาด้วยความปรารถนาอะไรอะไรเนี่ยก็ถือว่าไม่เหมาะแต่ถ้าพระท่านปรับประบัตินะโยมนี่ก็ถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะไม่ควรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในฐานะของผู้มีศีลข้อต่อไปเรียกว่าศีลอย่างกลางที่บุคคลประพฤติด้วยความพอใจเขาพอใจอย่างนั้นก็พอใจทำนั้นนะก็จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วยความพอใจของเขาเนี่ยบางทีเราไปวัดไม่ได้บางครั้งก็พอใจเขาอย่างนั้นเขาทำได้ขนาดนั้นก็ปล่อยเขาไปก็ดีกว่าเขาไม่มีแต่บางครั้งมันประณีตนะมันประณีตแม้แต่อะไรล่ะส สำนวนอย่างหนึ่งภาษาไทยไม่ทราบใครใช้นะความชู้ทางใจรู้สึกจะเป็นเพลงได้หลายแต่ว่าเป็นอาการทางจิตที่ไม่มองแม้ด้วยความรู้สึกต้องการทางเพศกับผู้หญิงและผู้ชายก็ตามนะที่ไม่ได้เป็นภรรยาสามีของตัวเองสำหรับคารวาสก็แสดงว่าสิ่งพวกนี้มันประณีตจิตไม่ถูกกุ้มรุมด้วยกามวิตกคือสึกนึกเดือดหนักของความใคร่เราไม่ต้องพูดถึงระดับกามตัณหานะคือไม่แรงระดับนั้นแต่แม้แต่กามวิตกในการเหนียวนึกสึกนึกมันก็ไม่มีก็แสดงว่าลึกใกล้สมาธิเข้าไปเพราะสมาธินั้นจะสงบตัวกามฉันท์เหมือนกันแต่ศีลที่ประณีตที่จริงมันไปเชื่อมต่อแต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูว่าที่เคยพูดเรื่องสังวรสองข้อเนี่ยว่าปาฏิโมกข์สังวรหรือศีลสังวรนะคือสังวรระดับบทบัญญัติที่มีลายลักษณ์อักษรชัดเจนอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอินทรีย์สังวรคือสังวรจิตเราที่จิตของเราเนี่ยพยายามสัมผัสกับอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยคือระวังจิตที่จิตของเราเองไม่เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความโมเมาในอารมณ์เหล่านั้นหมายความว่าอารมณ์เราคงสัมผัสแต่ว่าใจนั้นจะควบคุมความรู้สึกเอาไว้แต่ว่าการพูดอย่างนี้จะต้องจับประเด็นให้ได้เหมือนกันนะบางทีเราก็เอาไปปนกันคือหมายความว่าในกรณีที่มันจะเกิดกิเลสคือไม่เกิดยินดียินร้ายเนี่ยถ้าเกิดเห็นแล้วมันเกิดศรัทธาเกิดประสาทะที่ท่านเห็นว่าอะไรทัศนานุตริยะคือการฟังบางอย่างเนี่ยมันเกิดศรัทธาประสาทะเกิดสติปัญญาเกิดเหตุผลเกิดความสุขุมรอบคอบเกิดขึ้นก็ฟังสิฮะก็ใส่ใจก็มานสิการก็ใส่ใจก็สนใจก็เพ่งพินิจก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต้องมองดูให้ดีนะบางทีเนี่ยเราก็ไปคุมจนจับประเด็นไม่ได้ไปแต่ว่าทำยังไงก็ไม่ยินดียินร้ายในกรณีที่มันจะเกิดกิเลสแต่ว่าถ้ามันเป็นธรรมะจะมีความยินดีในธรรมเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นไปเพื่อเบือนหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อสำรอกกิเลสให้จางคลายลงไปจากจิตใจของเราเรียกโดยปริยายหนึ่งก็เคยพูดมาแล้วนะฮะแต่ว่าท่านใช้คำไม่ตรงกันแต่นั่นเองในตอนพระบาลีพุทธวจนะท่านเรียกว่าจะพูดเรื่องทานในนั้นเราพูดเรื่องทานมาแต่ตอนนี้พูดเรื่องศีลแต่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะเมื่อคนเนี่ยจะประรบเหตุเนี่ยตัวกระตุ้นเนี่ยมันจะมาจากสามกระแสหลักคือกระแสที่เรียกว่าประรบตัวเองประรบโลกหรือประรบสังคมเป็นกระแสสร้างเป็นกระแสปลุกเร้าขึ้นมาเวลาเนี้ยบางครั้งบางคราวเราจะแน่แก่ๆอะไรไม่ได้แม้แต่บางครั้งการเดินขบวนการมีม็อบการมีอะไรต่างๆมันมีกุนซูฮิวข้างหลังพวกทันแนะมันเยอะได้ดูแล้วมันคือคนทั่วไปเนี่ยมองแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเราสังเกตเราตรวจสอบเราดูให้ดีนะจริงๆมันดูไม่ค่อยยากนะเราจะเห็นว่านี่เป็นมวลชนจัดตั้งมันมีการควบคุมมันมีสัญลักษณ์มันมีเครื่องหมายก็แสดงว่ามีการจัดการมีการวางแผนกันก่อนจะมีผู้คุมในด้านต่างๆเนี่ยคือถ้าเราสังเกตเราจะเห็นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆที่เขาทำพวกบอลเซวิคทำยังไงอะไรแต่ไรเราก็จำไว้ในเรียกการทำยังไงมันก็จะเห็นได้เจนนะบางเรื่องเนี่ยมันประเจิดมากไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าละอายก็กลายเป็นเครื่องมือแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของชาติบ้านเมืองนะครับเช่นคราวประชุมเรื่องถัดอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีภาพลักษณ์บางอย่างมันเราเห็นว่ามันสร้างขึ้น แล้วก็เป็นปัญหาภายในก็เรียกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเพราะว่าออกไปนี่มันเป็นข่าวแล้วก็ประจานชาติบ้านเมืองตัวเองซึ่งการเรียนฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าฝรั่งกับเรามันอยู่คนละวัฒนธรรมกันนะคือเราถือว่าเป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลมีอะไรก็พูดจากกันแล้วไม่ต้องใช้อำนาจบัตรใหญ่ไม่อาศัยความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ก็ที่จริงก็คือแนวอะไรล่ะแนวอัตตาธิปไตยนะกับแนวโลกาธิปไตยเพราะว่าใช้อย่างเงี้ยพอมาถึงรักษาศีลก็เหมือนกันในการให้ทานนั้นเขาเรียกว่าอัตตาธิปไตยทานพอมาถึงศีลมันก็เป็นอัตตาธิปไตยศีลคือศีลที่มีตนเป็นใหญ่คือเคารพตนเองสำนึกถึงสถานะของตนเป็นอะไรล่ะเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอะไรก็ตามนะการกระทำอันใดที่เหมาะควรแก่สถานะของเราเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแนวตรงนี้คือสำนวนบาลีเนี่ยมีคำหนึ่งเขาเรียกสัญญาคือสำนึกว่าเราเป็นอะไรแล้วก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นจนถึงก็เป็นให้ชอบเช่นว่าพระเราก็มีสมณสัญญาคือความตระหนักว่าเราเป็นพระเป็นสมณะการกระทำอย่างไรการพูดอย่างไรความคิดอย่างไรที่เหมาะควรแก่ความเป็นสมณะเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นลูกเราเป็นครูเราเป็นข้าราชการก็เรียกว่าสมณสัญญาอุปาสกสัญญาอุปาสิกาสัญญาเนี่ยมันก็มองในด้านดีได้นะเพราะอัตตาธิปไตยที่ทรงอธิบายเนี่ยที่จริงมันในพระบาลีจริงๆมันดีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าศูนย์ในการคิดเนี่ยคืออะไรตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านแนวตรงนี้มันคล้ายกับแนวฮิริฉันเกิดฮิริเนี่ยมันเกิดจากการปรารภภายในปรารภชาติสกุลของตัวเองปรารภวัยของตัวเองปรารภการศึกษาของตนเองปรารภจิตใจที่เข้มแข็งของตนเองแล้วก็ต้านทานกระแสของกิเลสกระแสของอารมณ์ไปได้มันเกิดฮิริคือความร้ายต่อบาปขึ้นมาคุ้มครองใจรักษาคุณภาพใจปันศีลที่เห็นว่าเราควรจะรักษาศีลอย่างที่พระเจ้าทรงสอนในภิกษุพิจารณาเนี่ยบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากขนาดแล้วอาการกริยาใดๆของสมณะเราควรกระทำอาการกริยานั้นๆบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัวเขาเลี้ยงง่ายบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนตรงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่อะไรเนี่ยคือหมายความว่ามันตระหนักถึงสถานะหน้าที่ภารกิจทำแล้วหรือไม่ได้ทำแล้วเป็นยังไงที่ไม่ได้ทำเนี่ยควรจะทำยังไงคือตามปกติแล้วเนี่ยคนเราจะมองไปข้างนอกแต่ศีลนี่มองที่ไหนนะฮะมองที่ตัวเราคือตรวจสอบวิเคราะห์ตรวจสอบที่ตัวของเราเขาเรียกอะไรล่ะดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นแล้วแนวหลักจริงๆให้ลองสังเกตว่าแม้แต่เรากินอาหารเนี่ยเราก็ตรวจสอบจากข้างในอิ่มหรือยังเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ตรวจจากข้างในว่าเข้าใจไหมแล้วเข้าใจว่าอย่างไรถ้าอธิบายคนอื่นจะอธิบายว่าอย่างไรถ้าคนฟังหลากหลายนี่จะชี้แจงอย่างไรเนี่ยมันก็ตรวจสอบจากข้างในแต่ว่าคนมักจะไปตรวจสอบข้างนอกซึ่งโดยหลักจริงๆจะตรวจสอบข้างในโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมะปฏิบัติเพราะอะไรเพราะตัวธรรมคุณสองบทที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเนี่ยคือผู้บรรลุหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นได้ตนเองแล้วก็ปัจจตังหรือตบนโยหิบินโยชนจะรู้ได้เฉพาะตนเห็นไหมเป็นเรื่องที่มองจากข้างมองกลับมาจากข้างในเห็นว่าอันนี้มันเป็นเหมาะเป็นควรแก่สถานภาพของเราที่เรียกว่าอัตตัญญุตาคือรู้จักสถานะของตนเราเป็นอย่างนี้มีภารกิจมีหน้าที่จะต้องทำอย่างนี้ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำถ้าทำแล้วเป็นยังไงที่ยังไม่ได้ทำควรทำยังไงพระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลไม่ควรสนใจเรื่องคำหยาบคายร้ายกาจของบุคคลอื่นแต่สนใจถึงกิจ ของเราว่าเราทำแล้วกับที่ยังไม่ได้ทำหมายความตรวจสอบทั้งสองเรื่องนะตรวจสอบสิ่งที่ทำไปแล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่ยังไม่ได้ทำแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำเมื่อไหร่แล้วจะเสร็จเมื่อไหร่เรียบร้อยดีงามมากไหมมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์คิดใหม่อะไรต่างๆมันก็ดูแล้วคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับสมมติว่าเราจะทำหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยแม้มันตรวจปุ๊บหนังสือนี่หลายตลบนะกว่าจะเสร็จนี่แต่คนอ่านเนี่ยไม่ได้นึกว่าคนที่เขาเผยแพร่หนังสือก็ทำหนังสือโดยเฉพาะหนังสือพระนี่มันจะค่อนข้างแจกนะมันเหนื่อยนะคนทำเนี่ยเอาตรวจอย่างเดียวที่ตรวจปุ๊บอย่างเดียวว่าทำต้นฉบับนะทำวรรคตอนจัดวรรคตอนทำดัมมี่อะไรอะไรนี่มันเยอะเลยนะกว่าจะผ่านขั้นตอนมาได้คนทำนี่เสียเวลาเยอะเลยเป็นเดือนๆนะเอาให้คนอ่านใช้เวลาอ่านทักหน่อยหนังสือบางเล่มก็ 3-4 ชั่วโมงบางเล่มก็สักชั่วโมงบางเล่มก็30นาทีนั่นเองแต่ยังไม่ค่อยอ่านเลยคืออะไรก็คือว่าไม่ได้เห็นความสำคัญหรือไม่ได้เห็นว่าผลงานนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นได้ลอยๆแต่ว่าเกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามแล้วเราก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรนะแค่ๆกับเรื่องราวต่างๆที่เราฟังทางวิทยุฟังทางอะไรเนี่ยมาตามปกติแล้วตอนจำวัดเนี่ยก็เปิดวิทยุรายการธรรมะฟังไว้ฟังจนหลับตื่นขึ้นมาก็ฟังต่อไปเรื่อยๆก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจซึ่งบางเรื่องเนี่ยที่จริงมันก็พื้นๆนะฮะแล้วก็เด็กๆอธิบายเดี๋ยวฟังดูเถอะก็อธิบายกันว่ายังไงนี่ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปรารภตัวเองนะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวของตัวด้วยตัวเองทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รูปปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน
1: ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูปปฏิญาณในวันนี้ก็คงเป็นการพูดเรื่องศีลบารมีต่อไปก็กำลังพูดถึงปัจจัยที่กระตุ้นเตือนให้คนรักษาศีลหรือสมาทานศีลเราจะเจ็ดเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้บางทีมันเกิดขึ้นภายในใจเราเองก็เห็นความสำคัญเห็นความเหมาะความควรด้วยตัวของเราเองแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลออกไปตรงนี้เขาเรียกว่าอัตตาธิปไตยศีลอีกแนวหนึ่งก็เรียกว่าโลกาธิปไตยศีลคืออาศัยสังคมอาศัยชาวโลกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเห็นว่าเราอยู่ในโลกเราอยู่ในสังคมที่ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะถูกสังคมรังเกียจเข้าเขาไม่ได้หรือถูกตำหนิติเตียนคราวนี้ดูตัวอย่างคนใช้ในครอบครัวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาทำงานใหม่แล้วไม่เข้าใจระบบกฎเกณฑ์ภายในครอบครัวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งพอถึงวันธรรมสวนะคือเดือนละ4ครั้งเนี่ยทุกคนภายในบ้านเนี่ยรักษาศีลบริสุทธิ์หมดไม่มีใครกินข้าวเย็นแม้แต่เด็กเล็กๆเนี่ยท่านก็ให้อมน้ำตาลกรวดก็แสดงว่าน้ำตาลกรวดได้มีมานานแล้วนะแต่คนชายคนนี้ไม่รู้พอสอบถามปรากฏว่าเขาไปทำงานเสร็จแล้วพอตกตอนเย็นมาก็มีคนเจียมอาหารไว้ให้เขาจะเห็นว่ามันเงียบคือบ้านมันเงียบหมดพอสอบถามว่าแล้วคนอื่นไม่รับประทานเลยเขาก็บอกว่าคนอื่นนั้นเขารักษาศีลอุโบสถถามว่าศีลอุโบสถเป็นยังไงก็อธิบายฟังแล้วเกิดความคิดว่าเออเรามาอยู่ในครอบครัวที่เขารักษาศีลหมดเลยแล้วเราก็เป็นแกะดำอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ควรอ่ะแต่ว่าปัญหามันหัวค่ำแล้วถ้ารักษาตรงนี้จะได้ไหม ก็สอบถามท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านก็บอกว่าได้อานิสงส์มันได้สักกึ่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเลยไปเยอะแล้วท่านก็ตัดใจไม่กินข้าวเลยทั้งๆที่ทำงานเหนื่อยมาแล้วที่หิวพอตื่นดึกขึ้นมาก็ปวดหมดเกิดเป็นลมหิวโหยอย่างแรงเสียดแทงอย่างแรงก็ทางบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็พยายามที่จะให้รับประทานอาหารแกถามคนอื่นรับประทานหรือเปล่าก็บอกว่าคนอื่นเขาไม่ป่วยเนี่ยคุณป่วยเขาต้องรับประทานแกก็บอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยรักษาศีลเลยแล้วรักษาศีลจะได้มีสมสตึงแล้วมาทำลายเสียอีกนี่ไม่เอาอ่ะคือตายเป็นตายเลยและในที่สุดก็รักษาศีลจนตัวตายนะด้วยจิตที่เป็นกุศลก็ทำให้บังเกิดเป็นลูกเทวดาแล้วก็เกิดช่วยเหลือคนเป็นจำนวนมากให้รอดพ้นจากภัยอันตรายแล้วก็ปรากฏตัวอธิบายถึงความเป็นมาของท่านให้ฟังก็นำคนเหล่านี้มาสู่ศาสนาในช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มองสังคมอ่ะตรงนี้ที่จริงจะมองอะไรมันก็ดีแล้วนั่นแหละสมมติว่าเราเข้าไปในวัดอ๋อพูดง่ายๆเข้าไปในวัดอย่างเงี้ยคือถ้าความคิดมันมีอยู่เนี่ยไอ้คำว่าโปรดระวังรองเท้าหายหรือว่าขโมยของเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นอ่ะแต่ว่าคนคิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องคิดได้ง่ายๆเพราะเวลานี้แม้ในที่บำเพ็ญเพียรกรรมฐานนะญาติโยมมีพกเงินไปนั่งหลับตาอยู่เนี่ยเพื่อจะแอบขโมยเงินเลยมันอเนจอนาถนะคือสรุปอเนจอนาถมากเลยเราจะแก้ไขยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเทศกาลในงานวัดต่างๆสุดยอดของมนุษย์ก็คือล้วงกระเป๋ากระเกียดกระเป๋าลักขโมยปลอมของขายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แปลกว่าในที่ที่คนทำบุญมากแต่มีคนทำบาปมากเดี๋ยวมังกรดูภาพอะไรที่วัดอะไรวัดพ่อโสธรนะจะเชิงเสาอาตมาเคยไปหลายครั้งในวัดเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยนะเราต้องยกมือไหว้เข้าไปข้างในไม่เคยเห็นองค์หลวงพ่อเลยเราเข้าไปไม่ถึงมันเยอะแยะมันเสียบรรยากาศก็มีคนหากินกับองค์พ่อนี่เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเรียกว่ามันก็เป็นเวรกรรมเลยนะคืออยู่ในสังคมของผู้มีศีลแต่ว่ากลายเป็นผู้ทุศีลที่คนเหล่านี้ถ้าสำนึกเขาไม่พัฒนาขึ้นมาพอเนี่ยมันมีปัญหาจะมีข่าวคราบางทีนี่คนบวชมาระยะสั้นๆเนี่ยนะคือจากการสังเกตจะระยะสั้นแล้วก็ไปกระทำไม่เหมาะไม่ควรแล้วเมื่อศีลจะเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ออกนะว่าแกห่มจีวรแกโกนหัวแกจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ออกเลยนี่ก็แสดงว่าคนพวกนี้ไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ได้เห็นความเหมาะคือไม่ปรารภตนก็ไม่ขึ้นศีลก็ไม่เกิดเอามองโลกเองมองสังคมที่ตนเข้าเป็นสมาชิกอยู่ก็ช่วยเหลือไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นไม่ได้คนประเภทนี้ที่จริงถ้าไปถึงระดับธรรมะที่ไปแล้วก็ไปไม่รอดแล้วนะคือคิดไม่ถึงอ่ะต้นคนระดับที่ปรารภธรรมะเนี่ยจะไม่ใส่ใจคือถือว่าธรรมะเขาว่าอย่างไงธรรมะแสดงไว้อย่างไงก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นไปเห็นคุณค่าของศีลแต่พอดีก็มีเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวให้โยมทราบก็แทรกไปหน่อยนะครับในวันที่16มกราคมตอนหัวค่ำคือไม่ถึงค่ำเดียนะมีพระและโยมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ามาจากอำเภอลำปลายมาศอาตมาก็ไม่เคยไปนะบอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปท่านผู้หญิงบนเรือนอะไรแต่ไรยุ่งไปหมดเลยนะบอกว่าอาตมาจะสนับสนุนเงินค่าสร้างในโรงเรียนนะโรงเรียน ้นตะนะแกมาลาบอกโอ้โหตายเลยเวลาเนี้ยมีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะเหลือเกินบางทีหลอกลวงขนาดพระจะต่างจังหวัดเนี่ยมาขอเงินที่วัดก็วัดจะบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้คือพระก็โลภโลภแบบไม่งั่วนะมาได้ยังไงอย่างนึกไม่ออกมันก็ต้องมาได้ยังไงขี้เกียจจะต่อว่าแกยุคสมัยตอนนี้มีโทรศัพท์แล้วมันมีจดหมายที่จะเขียนสอบถามมาได้เรื่องอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้มันมีข้อเท็จจริงเป็นยังไงทำไมมาเลยยกทีมมาเลยนะมาโยม4คนพระ2รูปสงสารท่านก็สงสารสลดใจก็สลดใจว่าเอ๊ะทำไมคนมันถึงหลอกต้มพระแล้วเคยมีที่วัดเนี่ยมีหลอกพระมาว่าสมเด็จก็สั่งให้เข้าเฝ้านะพระผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ได้สอบถามเหมือนกันก็มาถึงก็รีบมาลงที่หน้าวัดพระโฮมชีวรในส่งย่ามในก็ถือพระเดียวหายเลยย่ามก็หายหาตัวก็ไม่เจอทางวัดก็ไม่รู้เรื่องแน่นอนไปแล้วนะนี่คืออะไรก็คือเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่มีตัวกระตุ้นคือกระตุ้นไม่เกิดศีลไม่ได้เลยตัวเองนั้นก็จบละสังคมโลกก็กระตุ้นไม่ได้ธรรมะนี่เลิกพูดเลยเพราะเรื่องการปรารภธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องละเมียดละไมแล้วคนเหล่านี้จะรักษาศีลที่ค่อนข้างประณีตคือเขาเรียกว่ามันเข้าขั้นอริยกันตศีลคือศีลที่พระเจ้าเห็นแล้วก็ยกย่องชื่นชมเพราะว่ามันมีความประณีตในสิ่งที่ท่านรักษาแล้วก็ไม่สนใจนะไม่สนใจการยกย่องการชื่นชมหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคนทั้งหลายเพราะว่าเป็นคุณภาพของบุญกุศลที่ท่านต้องทำแล้วก็รับผิดชอบผลด้วยตัวท่านเองแต่ว่าตรงนี้ก็แสดงเป็นว่าเหตุกระตุ้นที่มันเกิดสีนะว่ามันจะมาจากตัวประรบหลักมี4เรื่องใหญ่ๆ3เรื่องใหญ่ๆแล้วก็ทุกเรื่องมันจะมีอย่างเงี้ยแม้แต่การบริหารบ้านเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวอัตราธิปไตยนั้นเราอย่าไปคิดว่าคือเผด็จการเสมอไปแนวอัตราธิปไตยของสมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีของเราก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะก็จริงๆก็แนวอัตราธิปไตยแต่ว่ามันเป็นมองโลกแล้วก็มองธรรมด้วยมันมีธรรมาธิปไตยอยู่เบื้องหลังเพราะมีทศพิธราชธรรมอยู่เบื้องหลังเราลองดูที่ใครสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเมืองไม่มีเลยนะมีแต่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเพราะอัตราธิปไตยมันก็ดีแต่ปัญหาว่าใครล่ะใครเป็นคนใช้ความเห็นของตัวเองเนี่ยแม้แต่ความคิดของนักปัญญาเพลโตเนี่ยท่านทั้งหลายบางคนอาจจะเคยอ่านอุตตมรัตน์นะฮะก็เรียกว่าฟิโลโซเฟอร์คิงคือประชาที่เป็นนักปัญญาก็ที่จริงก็คือแนวเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิธรรมิกราชนั่นแหละของเราเรียกว่าพระเจ้าธรรมิกราชหรือพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็น่าจะลึกซึ้งหน่อยมาธรรมิกราชนะฮะก็หมายความว่ามีทศพิธราชธรรมมีจักรวรรดิวัดมีราชสังฆะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนมาจากทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัด12ประการนั้นพิสูจน์ความมีทศพิธราชธรรมของท่านหรือว่าราชสังฆะที่จริงมันก็คือทศพิธราชธรรมภาคสนามภาคที่นำไปสู่การใช้งานก็ขยายมาจากคำว่าอวิโรธนะนะคือหมายความว่าใช้ปัญญาเป็นหลักไม่ให้วิปริตผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากธรรมะหรือความพฤติกรรมความเป็นธรรมในฐานะของผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นผู้อภิบาลนะเปลี่ยนชอบใจว่าพระมหากษัตริย์ของเราเราเห็นว่าอยู่บนหัวเราตั้งแต่นู่นรัชกาลที่3อะไรเนี่ยนะพระนั่งเกล้าพระจอมเกล้าพระจุลจอมเกล้าพระจอมเกล้าก็มีพระปิ่นเกล้าอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็พระจุลจอมเกล้าพระมงกุฎเกล้าพระปกเกล้านี่คือมันอกอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาล ใส่ใจสนใจใส่พระทัยเอื้ออาทรห่วงใยต่ออนาประชาราษฎรมันก็นี่ก็คือธรรมาธิปไตยมันเราดูระบบโครงสร้างเนี่ยมันเป็นอนาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันก็มองโลกคือมองสังคมมองอนาประชาราษฎรก็เป็นโลกาธิปไตยแล้วก็มีฐานคือธรรมาธิปไตยเพราะจริงๆเนี่ยความเข้มข้นของธรรมาธิปไตยมันจะเป็นตัวหลักมันไม่ใช่ว่าคนมากแล้วดีคนน้อยไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคือถ้าเราลองสังเกตว่าบ้านเมืองเรายุคที่เจริญเนี่ยนะยุคที่เจริญยุคที่แก้ปัญหาขจัดปัดเป่าอันตรายต่างๆคนไม่มากนะคนมากแล้ววุ่นคนมากคนมาเมื่อเสร็จงานไปก่อนตอนทำงานเนี่ยคนต้องไม่มากมันวุ่นวายมันจุ้นจ้านพูดกันเก่งนะพูดกันมากแล้วก็เสียเวลาเยอะแล้วลองสังเกตนะลองเช็คประวัติศาสตร์ของสวรรค์ต่างต่างเมื่อตอนไม่ได้เรียนสวนกู้ชาติพระเจ้าตากสินกู้ชาติเนี่ยคนน้อยกู้ได้แล้วคนส่วนใหญ่ค่อยมากู้เสร็จก่อนดังนั้นมันเกะกะวุ่นวายไปหมดก็เรียกสมุนอะไรขวางมือขวางเท้านะมันก็ทำอะไรไม่ถนัดเกะกะไปหมดแนวธรรมาธิปไตยนั้นก็อาจจะใช้โดยปัจเจกชนก็ได้ถ้าคนเหล่านั้นได้มีคุณธรรมสูงจริงๆเนี่ยคือการทำงานที่จริงไม่ต้องการคนมากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอเราไปเฮอแบบฝรั่งเลยมันวุ่นไปหมดเลยเป็นโลกาธิปไตยนะเราจะเห็นว่าเป็นโลกาธิปไตยและกระแสของโลกเนี่ยเราลองสังเกตว่าเอาอะไรอบต.ตั้งแต่อบต.มันคุ้มค่าเลยป่ะเดินบำรุงท้องถิ่นอะไรเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเงินเดือนหมดเบี้ยประชุมหมดเลยแล้วเงินก็กลายเป็นเบี้ยว่าแต่เอาไปแจกคนเป็นเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนจะมันเกิดขึ้นใหม่โดยโครงสร้างรัฐธรรมนูญใหม่มันมหาศาลมากๆเลยเราคิดเป็นเงินเป็นงบประมาณเอามาดูเนี่ยแม้แต่เนี่ยอะไรเนี่ยกตต.เนี่ยก็เงินจำนวนมหาศาลแล้วถ้าเต็มอัตราเนี่ยมันเงินมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มบุคคลเนี่ยมากมายมหาศาลเราถือว่าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแหละจริงๆก็คือโลกาธิปไตยมันเป็นกระแสเฉยๆแต่ธรรมาธิปไตยเนี่ยมันไม่ต้องมีใครมากคนไม่จำเป็นจะต้องมากแต่ว่าบริหารจัดการให้ดีก็แล้วกันมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอัตตาธิปไตยก็ได้แต่ว่ามีธรรมะเป็นฐานมันแยกเดียวไม่ได้หรอกที่จริงทั้งสามอย่างเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันสมมติว่าอย่างนี้สมมติเรารักษาศีลเนี่ยคือการสำรวมระวังในศีลนี่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยไปละเมิดสิทธิในชีวิตคนอื่นจึงผิดศีลข้อที่หนึ่งแต่บางทีเนี่ยมันเราอยู่ในท่ามกลางคนอื่นแต่คนอื่นก็อยู่ด้วยนะอิริยาบถที่เราใช้เนี่ยหรือการจะนั่งยังไงจะยืนยังไงจะหรือตลอดทั้งจะพูดยังไงเนี่ยเรียกว่าเหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่ผิดศีลไม่ผิดศีลหรอกที่จริงนั่งยังไงมันก็ไม่ผิดศีลน่ะสำหรับชาวบ้านนะเพียงแต่ว่าความเหมาะความควรมันไปเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับปริสันนิตาอะไรต่างๆเข้ามาองค์ประกอบอีกเป็นอันมากตรงนี้จึงปรากฏทุกแห่งไม่ว่าจะศีลหรือว่าต่อไปในเรื่องต่อไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือผู้อธิปไตยเนี่ยเป็นสูตรหลักเป็นสูตรหลักแล้วก็ใช้ทุกจุดเนี่ยทุกจุดของสังคมปรารภดีได้ทั้งหมดทำให้ดีได้ทั้งหมดเหมือนกันนะแต่จะเห็นว่าแนวตรงนี้แนวอย่างหนึ่งที่เราพูดกันมากเนี่ยคืออัตตาธิปไตยก็แบบเผด็จการโลกาธิปไตยก็คือใช้กระแสสังคมธรรมาธิปไตยก็ใช้ธรรมะนี่มันพูดยากคือคนถ้าไม่เข้าถึงสาระฐานของธรรมะเพราะมนุษย์เนี่ยมันจะคิดเข้าหาตัวเองก่อนคือทำอะไรก็ตามนะมันต้องคิดว่าเราจะได้อะไรได้เป็นอะไรในตรงนั้นเราเคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับอะไรในพระราชบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยคือบางทีเราก็หน่ายนะเราเห็นเขายกร่างมาเนี่ยมันวางแผนเพื่อจะเป็นน่ะคล้ายๆกับวางสเปกเอาไว้คือดูคนออกนะดูคนออกแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งหลายจุดที่เราดูคนออกเลยมันคล้ายๆวางสเปกเอาไว้อันนี้ก็คืออะไรคือว่ามันก็คิดแบบกระแสแล้วมนุษย์เดิมมันก็อดจะห่วงตัวเองไม่ได้หาทางให้สนามให้ตัวเองลง อารมณ์ไม่ได้แหละอย่างน้อยก็นึกพวกเราเพื่อนเราอะไรเนี่ยก็เรียกวางสเปกทั้งหลายเนี่ยบางทีมันก็เห็นกันได้คืออ่านเนี่ยอ่านพระราชบัญญัติบางทีเราเห็นคนเลยว่าใครจะมาเป็นคนบริหารเนี่ยถ้าเราอยู่ในวงการตรงนี้นะโดยเฉพาะในวงการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะดูเกมกันออกตรงนี้นั่นคือประชาธิปไตยแต่ปัญหาว่ายุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายนั้นมันใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไปแต่ว่ากลายเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอยู่เป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นอภิสิทธิชนเมื่อแกถามว่าเราอาจจะด่าเขาในรูปอะไรล่ะอะไรศักดินาแหละชนชั้นศักดินาอะไรแต่ละโบราณเนี่ยก็ที่เขาด่ากันอันแนวนี้มันก็คือแนวนั้นเนี่ยนะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อตรงนี้จึงเป็นเกณฑ์เป็นมาตรในการจับได้แต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามให้ทางก็ได้รักษาศีลก็ได้เรียนหนังสือก็ได้นะเห็นไหมแม้แต่เรียนหนังสือนี่มันก็มีกระแสมาตราธิปไตยของโลกาธิปไตยของธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยนั้นเขาไม่ได้สนใจนะเขาสนใจว่าหนังสือเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยมันสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้หรือไม่ใช้ความสุขความสงบแก่เขาได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อจะเป็นอะไรจะเรียนเพื่อจะอยู่อย่างไรครองชีวิตอย่างไรเพราะการศึกษาของแบบพุทธเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มองว่าต่อไปเราจะเป็นอะไรแต่คิดว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นแล้วก็ในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเนี่ยทำยังไงว่าเราอาศัยทุกส่วนของสังคมเนี่ยให้สังคมเนี่ยอาศัยเราบ้างจุดนี้จุดหนึ่งก็ทำยังไงว่าจะใช้ศักยภาพในด้านต่างๆมาทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและตอนนี้มันก็เป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรมก็หมายความว่ามีธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นพื้นฐานเคยมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอาตมาเองยังรู้สึกว่าเป็นหนี้ท่านอยู่ยังหาจังหวะดีๆไม่ได้นะคือไม่รู้จักกับท่านชื่อนายแพทย์บุญเกิดธนชาติรู้สึกท่านเขียนหนังสือรวบรวมบทธรรมไว้สองเล่มแล้วท่านก็นึกอะไรไม่ทราบส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้อาตมาบอกว่าให้ท่านช่วยเขียนหนังสือเรื่องประชาธิปไตยที่มีกตัญญูกตเวทีเป็นฐานมาก็เห็นด้วยนะแต่ว่าจะหาโอกาสจังหวะดีๆเรียบเรียงขึ้นมาก็เล่มคงไม่โตเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรานึกว่าคนเนี่ยมันจะมองวิชาการสบายใหม่แต่ก็เป็นนึกว่าประชาธิปไตยสุดยอดเนี่ยมันอยู่ที่นิติบัญญัติก็ดีบริหารก็ดีตุลาการก็ดีถ้าเราเอาพระธรรมวินัยเนี่ยตัวพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่จะเห็นว่ามันมีลักษณะของวินัยเนี่ยมันจะมีลักษณะของประชาธิปไตยค่อนข้างสูงกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะมีธรรมาธิปไตยเป็นฐานแล้วก็ถ้ากฎเกณฑ์ในแง่ของธรรมะนี่เป็นธรรมาธิปไตยแท้ๆเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราไปก๊อปปี้มาจากฝรั่งแทนที่จะดูพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เราดูพระเจ้าวางอย่างไรล่ะนิติบัญญัติวางอย่างไรบริหารนี่วางอย่างไรตุลาการนี่วางอย่างไรและยังนึกแม้แต่พระราชบัญญัติที่จริงอาตมาเองนะคือเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่คือบอกว่าเลิกให้หมดเลยพระราชบัญญัติเนี่ยยกเลิกเลิกที่นี่หมดแล้วก็จัดระบบเอาไปทำวินัยในโคตรมันเลยที่พระเจ้าวางไปยังไงมาเรียนเป็นระบบเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติเป็นภารกิจต่างๆในการศึกษาในการเผยแผ่ในการสาธารณูปการในการปกครองในการศึกษาสงเคราะห์ฐานะเขาจัดไปเถอะมีแล้วทั้งหมดในพระไตรปิฎกเพราะอะไรเพราะนั่นคือมันเป็นผลจากสัพพัญญุตญาณนะพระราชบัญญัติของคนมีกิเลสแต่นั้นยับร่างขึ้นมาทำไมไม่เอาของคนที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดมาเป็นมาตรล่ะเราเข้าไม่ถึงหรอกสมบูรณ์นะฮะแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการด้านต่างๆเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องที่น่าเสียดายว่าแม้แต่วงการสงฆ์เองเวลานี้เราจะเห็นโน้มเอียงไปทางให้ความสำคัญแก่พระราชบัญญัติเนี่ยค่อนข้างมากนะแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยพระธรรมวินัยจะชิดซ้ายเอานะดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมวินัยไม่ได้ออกมาเป็นรูปวัตถุแต่ว่าพระราชบัญญัติเนี่ยออกมาเป็นรูปวัตถุนะได้ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นอะไรนะก็มันเพลินไปเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ซึ่งก็หมายความว่าต่อไปในเนื้อหาสาระของความเป็นพุทธอาจจะจางคลายลงไปก็ได้จะทำยังไงว่าสังคมพุทธหยุดคิดในเรื่องนี้กันสักทีแล้วก็มาพิจารณาทบทวนกันสักทีเพราะว่าไม่มีบ้านเมืองไหนนะที่เขาเอากฎหมายมาใหญ่กว่าพระธรรมวินัยเนี่ยแล้วก็เอามามีอำนาจอิทธิพลเยอะและในที่สุดเนี่ยพระธรรมวินัยจะย่อนความต้องการลงไปซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นความเสื่อมของศาสนาอีกระดับหนึ่งก็ได้ท่านฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาภาคบ่ายของวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: คำนี้มีสวดแต่เพียงลุ่มน้ำโขงเท่านั้นลงไปทางลุ่มเจ้าพญาลุ่มแม่ปิงลุ่มแม่น้ำตาปีไม่มีอันนี้คือร่องรอยของการนำพุทธศาสนาเข้ามาปราบลัทธิพูดผีปีศาจลัทธิผิดเจ้าที่มีอิทธิพลทางจิตที่นี่ที่เรียกว่ายักษ์ขาปลายันตุถอยไปยักษ์ทั้งหลายถอยไปไล่จะเพิกไปแล้วก็ประดิษฐานพุทธศาสนามาที่นี่พอมาถึงการประดิษฐานและมาถึงปัจจุบันนี้เรามาดูภาพพจน์ของพุทธศาสนาอาตมาอยากชวนท่านทั้งหลายว่าภาพพจน์ของพุทธศาสนามองวงนอกที่พุทธบริษัทฝ่ายคารวาสภาพที่เราเห็นโดดเด่นที่สุดในสังคมเดี๋ยวนี้คือภาพความโดดเด่นของไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังอิทธิปฏิหารพวกเรากำลังบูชาไสยศาสตร์ซึ่งตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาคนละอันไกลห่างกันมากเลยแต่เดี๋ยวนี้โดดเด่นมากการหวังพึ่งการอ้อนวอนขอศีลขอพรหลวงพ่อหลวงตานอกจากความโดดเด่นของไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือการพนันหลวงปู่ชาตายวันที่16ตีเป็นเลข16พระเสื้อถืออีกบาทนี่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์จะมือเจ๊งไม่มีจ่าย50ล้านเข้าไปอีกปานครบคำนั้นเป็นอย่างสั่นก็จะคุยสินอบโอ้ยนั่นตายอีกแต่นอกอาจารย์อื่นคุยสิว่าอย่างสั่นเนาะถือเลขขักของกระไดอาจารย์สมบัติจะตายนอกเลยสิเถอะคุยสิว่าเรื่องไหนเนาะมาตรฐานชาวพุทธของเราเนี่ยดูให้ดีๆนะมันหล่นไปหมดแล้วเมื่อใดยังมีอาการหวังพึ่งสิ่งที่เลื่อนลอยเมื่อนั้นท่านก็ลุดร่วงจากพุทธศาสนาเมื่อใดความไม่มั่นใจในตนเองความมั่นใจที่จะพึ่งพาตนเองได้สั่นคลอนสภาพจิตที่อ้อนวอนก็ฟูเฟื่องขึ้นมาพุทธศาสนามันไม่ใช่อย่างนั้นมาตรฐานของเรามันตกไปหมดแล้วเนี่ยนอกจากหวังพึ่งเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์อิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็ติดตามมาด้วยอบายมุขการพนันภาพเหล่านี้ดูๆแล้วเนี่ยมันไกลห่างกันมากเลยกับชาวพุทธเรามาดูมาตรฐานของความเชื่อจะวัดกันได้ตรงมาตรฐานความเชื่อและมาตรฐานการปฏิบัติสองอันนี้จะเป็นมาตรฐานของเราเอามาตรฐานความเชื่อซะก่อนความเชื่อในทางพุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อกรรมกรรมคือการกระทำของตนเองเราจะเป็นอย่างไรเราจะดีเราจะชั่วเราจะต้องรับผิดชอบต่อผลของกรรมกรรมสกตาศรัทธามีศรัทธาเชื่อมั่นในผลของการกระทำของตนเองอยากได้อะไรตนเองต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำในสิ่งนั้นแต่ในนี้พวกเราไม่ได้เชื่อกรรมเรากลับไปเชื่อไสยศาสตร์หวังพึ่งอิทธิฤทธิปฏิหารหลวงพ่อหลวงปู่เกจิอาจารย์ทั้งหลายกำลังโด่งดังลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยเอาง่ายๆวันเกิดพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้วันปรินิพพานเช่นวันนี้วันตรัสรู้เช่นวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากพวกเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมีจำนวนน้อยมากนั่งรถจากกรุงเทพจนถึงที่นี่มีสักกี่แห่งที่มีการปลุกเร้าเชิญชวน เขียนหนังสือหนังหาเชิญชวนปฏิบัติบูชาในวันวิสาขะแต่ถ้าวันเกิดหลวงปู่นั่นวันเกิดอาจารย์นี่วันเกิดหลวงพ่อโน้นหลั่งไหลกันไปเมื่อฟ้ามัวดินแต่พอถึงวันเกิดของพุทธเจ้าเฉยเตยเวยเลยพระเองก็ไม่ได้ปลุกเราอะไรตามวัดตามวาในลองผ่านไปเนี่ยนับไปเลยสัก500วัดแต่นี่ไปเนี่ยมีบ้างไหมที่ปลุกเราในเรื่องเราเนี่ยนี่ในมาตรฐานในความเชื่อมาตรฐานในการปฏิบัติอะไรของเราเนี่ยมันตกมันเลื่อนลอยหวังพึ่งพาอาศัยแต่สิ่งที่เลื่อนลอยเครื่องรางของขังไสยศาสตร์อิทธิฤทธิปฏิหารเป็นเหตุให้ถูกหลอกถูกต้มเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยของกลุ่มของคณะผู้ที่ตั้งใจจะมาหลอกมาลวงหลังจากนั้นพอรู้ความจริงเข้าเสื่อมสุดไปหมดดูถูกดูแคลนไปหมดไปด้วยกันทั้งผู้ที่ดีทั้งผู้ที่ชั่วนี่มาตรฐานในความเชื่อของเราเนี่ยหายไปอาตมาอยากจะชี้ชัดลงไปว่าพวกเราทุกวันเนี่ยพอมีอะไรผิดปกติฝันไม่ดีหรือมีอะไรไม่ดีไปงานมาไปรดน้ำมนต์เพื่ออะไรไปสะดอกเคราะห์ลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าเคยสั่งเคยสอนไว้ที่ดีท่านบอกว่าไปอาบน้ำภายในนะอย่าไปอาบภายนอกไอ้น้ำภายนอกมันล้างได้แต่เพียงร่างกายถ้าหนาวมันก็หนาวสั่นแต่น้ำภายในมันเข้าไปล้างจิตล้างใจอชตังปหานายะจงอาบน้ำภายในนะคุณจะบริสุทธิ์คุณจะเศร้าหมองชีวิตคุณจะอุดมมันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องที่คุณจะต้องกระทำพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องละลายบาปทรงสั่งสอนเรื่องล้างบาปละลายบาปลอยบาปปองบาปซึ่งสอนไม่นานแล้วแต่เสร็จแล้วมันหายไปหมดเลยมันหายไปหมดมันกลับมาเอาการล้างบาปการลอยบาปการปองบาปของพวกพราหมณ์มาหมดเลยอย่างพิธีกรรมรดน้ำมนต์อย่างนี้เราได้มาจากพวกพราหมณ์มีหลักฐานไว้ชัดเจนอยู่ในเรื่องปุณณิกาเถรีชาดกนั่นคุตตกนิกายเล่มที่26ถ้าอาตมาจำไม่ผิดข้อที่466ถ้าหากจำไม่ผิดจำชื่อสูตรนี้ไว้ว่าปุณณิกาเถรีคาถาในเล่มที่26นี้นางนี้แต่ก่อนเป็นคนรับใช้ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นคนตักน้ำชาวอินเดียเขาไม่ได้มีไม้คานหรอกส่วนมากพวกตักน้ำเขาตั้งหัวเขาเอาผ้าม้วนๆเอามาตั้งตรงนี้แล้วก็เอากระออมน้ำเนี่ยตั้งหัวทีนี้ชาวอินเดียเขามีประเพณีลอยบาปเป็นคำสั่งสอนของพวกพราหมณ์ที่เราเอามารดน้ำมนต์กันทุกวันนี้มาตรฐานอันนี้เอามาวัดได้เลยพวกเราตกหมดถ้ามาติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ชาวอินเดียเขาถือคำสั่งสอนของพราหมณ์ผู้ใดทำบาปตอนเช้าตอนเย็นไปอาบน้ำคงคาวัคคุมุหาสารพัวจิระปะดีมหิไปล้างบาปกับพระแม่คงคาโดยวิธีลงไปสะเก้าดำหัวแล้วก็พนมมือขอสารภาพต่อพระแม่คงคาขอให้ล้างบาปความชั่วที่ได้กระทำให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยบาปตอนเช้าล้างตอนเย็นบาปตอนเย็นก็ให้ไปล้างเสียตอนเช้านี้วิธีล้างบาปของเขาส่วนวิธีปองบาปปองกับไฟวิธีล้างบาปล้างกับน้ำวิธีปองบาปเขาไปปองกับไฟเอาน้ำมันเนยไปถึงสถานที่อันเหมาะสมก็ใส่ชุดขาวเกล้าผมใส่ชุดขาวแล้วก็เอาทรายมาปูเอาขี้งัวมาปูเอาทรายมาทับเพราะเขาถืองัวน่ะเขาถือมากแล้วก็เอาหญ้าคาวางลงไปก่อไฟขึ้นทีนี้ก็นั่งแล้วก็สารภาพข้าแต่พระแม่อัคคณีผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอปลงบาปกับท่าน ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ก็ให้บาปนี้จงหายไปนี่เป็นการปลงบาปของเขาหลังจากนั้นวันดีคืนดีเขาจะจุดไฟขึ้นไปบนฟ้าบูชาแม่อัคคณีเป็นการปลงบาปใหญ่อีกครั้งหนึ่งมันกลายมาเป็นบุญบั้งไฟกลายมาเป็นบุญบั้งไฟของพวกเราทุกวันเนี่ยนั่นมันเป็นประเพณีมาจากนู่นแต่วันดีคืนดีก็จะมีการล้างบาปใหญ่สังเวยบูชาพระแม่คงคาอีกทีหนึ่งในวันเพ็ญเดือน12เรียกว่าทีปะวาลีลอยประทีปลงไปในวาลีบูชาแม่คงคาในฐานะผู้ที่รับบาปผู้ที่ล้างบาปผู้ที่สงบาปให้ทุกวันเพ็ญเดือน12พวกเราก็ยักย้ายมาเป็นวันเพ็ญเดือน12ลอยกระทงกันสนุกสนานมันสืบมาแต่พวกเราก็เอาอีกแบบทีนี้เรื่องของเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยอะไรไม่ได้อนาถาบินทิกาเศรษฐีได้ฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็พากันเลี้ยงดูคนงานทั้งหลายให้มาทำงานทำการสั่งสอนทุกคนอยู่ที่นี่เหมือนลูกของเราเราจะไม่ให้ลูกเราทุกคนตกนรกจะต้องไปอยู่สวรรค์เหมือนกับเราเหมือนดังที่เล่าไว้แล้ววันพระอนาถาบินทิกาเศรษฐีจะให้คนงานหยุดงานถือศีล8แล้วให้สั่งเลิกงมงายไร้เหตุผลปงบาปล้างบาปผู้ที่เข้าสู่ธรรมวินัยของพระศาสดานั้นให้อาบน้ำภายในมีท่าอันราบเรียบน้ำนี้คือธรรมวินัยของพระศาสดามีท่าอันงดงามคือศีลอาบน้ำชนิดนี้เรียกว่าอัจฉัตตังปหานายะอาบน้ำภายในหน้าหนาวก็ไม่ต้องคางสั่นงับงับไม่เปียกเสื้อผ้าก็ไม่เปียกแต่ไปชำระชะล้างจิตใจให้สะอาดให้เยือกเย็นวันนั้นนางปุณณิกาเนี่ยแกเป็นคนตักน้ำเป็นประจำแกเอากระออมตั้งหัวไปจะไปตักน้ำพอดีไปเห็นพราหมณ์แก่คนหนึ่งสระผมดำเกล้าใส่ผ้าใหม่สีขาวนั่งประนมมือคางสันงับงับจะริมฝั่งแม่น้ำเวลานั้นเป็นหน้าหนาวเป็นสมัยที่ตกลงแห่งหิมะพราหมณ์คนนั้นมาจากลอยบาปอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาพออาบน้ำล้างแล้วก็ขึ้นมาใส่ชุดใหม่ประนมมือสารภาพต่อพระแม่คงคาล้างบาปคางสันคางกระทบกันเหมือนเพลงพินทีนี้นางบุญิกานี่เห็นก็สงสารก็เลยบอกว่าลุงท่านเจ้านายท่านบังคับหรือจึงต้องมาอาบน้ำในหน้าหนาวเช่นนี้ข้าพเจ้ามาตักน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บเพราะข้าพเจ้าเป็นทาสีเป็นคนรับใช้เพียงแค่มาตักนี้ก็หนาวเต็มที่แล้วเจ้านายของท่านช่างโหดร้ายจริงนะสั่งท่านบังคับท่านให้ท่านต้องลงอาบน้ำในหน้าหนาวคางท่านสั่นเสียงดังเหมือนเพลงพินข้าพเจ้าสงสารท่านตาพรามเท่าดิมองตาขวางแล้วก็บอกว่าอีชาติถอยแกไม่รู้หรือการกระทำเช่นนี้เป็นการลอยบาปต่อพระแม่คงคาบาปตอนเช้าก็มาอาบเสียตอนเย็นแล้วก็จะได้ลอยบาปนั้นหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยถ้าบาปตอนเย็นก็มาอาบเสียลอยเสียในตอนเช้าทนหนาวหน่อยบาปก็จะหมดไปสิ้นไปนางนี้ก็แกล้ง

บาปแล้วหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยตายไปขึ้นสวรรค์พอน้ำเต่ากุ้งหอยปูปลาที่มันนอนแช่อยู่ในนี้ตลอดปีตลอดชาติมันก็ไม่ต้องมีเคราะห์มีโศกมีโรคมีภัยมันคงไปสวรรค์ทุกตนทุกตัวนะลุงนะเอตะแกนี่แกเป็นคนมีเหตุผลแกฟังไปมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ถามว่าเออนี่นางคำอย่างนี้เธอได้ยินมาจากไหนข้าพเจ้าได้ยินมาจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านายของข้าพเจ้าท่านสุทัศน์ท่านเศรษฐีสั่งสอนพวกเราอย่างนี้ท่านสอนให้เราอาบน้ำภายในชำระล้างจิตใจให้สะอาดด้วยศีลด้วยธรรมเอาศีลเป็นท่าลงอันราบเรียบหนาวก็ไม่หนาวเปียกก็ไม่เปียกถ้าท่านเกลียดทุกข์ที่เกิดจากการเข็นฆ่าประหัตประหารท่านก็จะได้เข็นฆ่าท่านก็จะได้ประหัตประหารถ้าท่านเกลียดต่อความทุกข์ที่ถูกเขาเบียดเบียนทรัพย์สมบัติลักของท่านขโมยของท่านปล้นของท่านท่านก็อย่าไปรักของเขาอย่าไปเบียดเบียนของเขาถ้าท่านไม่ชอบความทุกข์อันเกิดจากคนอื่นล่วงล้ำก้ำเกินของรักคนแพงของท่านท่านก็จงเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีศีลห้านั่นแหละเป็นท่าลงไปอาบเมื่อท่านอาบเหล่านี้จะมีเคราะห์มีโศกมาจากไหนอาบน้ำภายในเลิกเถอะลุงเอ้ยเมื่อในฟังอย่างนี้แต่แก่คนนี้แกก็ยกมือไหว้สาธุเธอจงเป็นพยานให้แก่เราหุทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเข้าถึงสรณะกันอาศัยเป็นพยานให้แก่กันระหว่างอุบาสกกับอุบาสกอุบากับอุบาสิกาก็ได้ไม่ต้องมาหาพระอย่างพวกเราพวกเรานี่ได้อยู่โคโคก็ให้ผ้าวาเพราะให้เบิดเวลาได้บ่นี่ให้ว่าเอาเองกินเป็นอยู่ก็ให้ป้อนยังได้อยู่ก็ให้อุ้มให้เจียเสียเวลาพอบอกให้พูดก็พูดเองได้เอาแบบโบราณดีกว่าอาตมาจึงเลยพาทำเช่นนี้หลังจากนั้นพราหมณ์คนนี้แกก็ขอถวายผ้าสาตกะให้สองผืนนางนี่ไม่เอาไว้นุ่งห่มเถอะลุงอาบน้ำมาใหม่ๆยังหนาวสั่นคางสั่นอยู่นุ่งห่มไปเถอะตาพราหมณ์คนนี้แกก็ไปเล่าต่อนายจ้างอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าลูกจ้างคนใช้ของท่านเนี่ยช่างดีเหลือเกินทำให้ฉันเข้าใจอะไรต่ออะไรขอเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอเป็นอุบาสกจากเธอตั้งแต่บัดนั้นมาเศรษฐีเรียกนางปุณณิกานี่เข้าไปถามเล่าเรื่องให้ฟังก็ประทับใจในปฏิปทาในอุบายที่ช่วยคนโง่เหล่านั้นได้เข้าใจเศรษฐีก็เลยปลดปล่อยจากความเป็นทาสถ้าเธอปรารถนาจะเป็นไทยจะไปสู่ทิสาภาคใดๆก็จงไปเถิดเราให้เธอเป็นไทยนางนั้นก็บอกแก่เศรษฐีว่าถ้าท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าเป็นไทยไม่เป็นทาสไม่เป็นทาสีไม่เป็นทาสข้าพเจ้าจะขอลาไปบวชเป็นภิกษุณีในศาสนานางนี้ไปบวชไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมท่านอรหันต์เป็นมีชื่อในพุทธศาสนาว่าปุณณิกาเถรีคนนี้เวลาเธอนั่งอยู่ตรงไหนเธอก็ลำพึงลำพันเป็นบทเพลงปุณณิกาเถรีคาถาเล่าแต่เรื่องประทับใจที่ให้คนโง่ทั้งหลายมาอาบน้ำในธรรมวินัยอาบน้ำภายในอันนี้ผู้ที่เข้าถึงพุทธศาสนาที่เป็นมาตรฐานจะวางใจความเชื่อลงที่กรรมขออภัยออกชื่อคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าอาตมาเนี่ยใส่แว่นตาเนี่ยจากบ้านนานาธาตุพนมท่านผู้นี้ชื่อฟังง่ายๆแต่ก็พูดยากๆเซิงเลียงฝาละมีฝาละมีเป็นภาษาลาวแท้ๆใกล้ๆกันกับปาละมีแต่ฝาละมีนี่คือฟ้าอัดให้ประแดกจังหน่อยเท่านั้นท่านผู้นี้มาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองก็มาซื้อกับเรื่องที่ปูทั้งหมดเนี่ยกับเรื่องปูอาสงเนี่ยปูทั้งหมดในคนเดียวจนเจ้าของร้านขายกระเบื้องเนี่ยถามว่าคุณได้กี่ล้านคุณได้กี่ล้านจากอาจารย์สมภพเข้าใจว่าโยมเซิงเลียงนี่ถูกเลขถูกหวย

ะในความเข้าใจวงนอกของพุทธบริษัทที่เป็นคาลือหัดเดี๋ยวนี้มองอะไรเป็นอบายมุขเป็นการพนันเป็นไสยศาสตร์เป็นอิทธิปริหารครูบาอาจารย์ใดจะไปหาจะต้องได้เลขจะต้องได้หวยอันนี้ตกมาตรฐานเราไม่ได้หวังพึ่งกรรมของเราไม่ได้หวังพึ่งการกระทำของเราคุณโยมเซงเรียงบอกว่าผมไม่ได้สักบาทดอกแต่ผมได้สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือผมได้ธรรมะผมรู้จักบาปบุญคุณโทษผมไม่ได้ซื้อเลขซื้อหวยอะไรอย่างนี้ก็ประทับใจเรียกว่าอยู่ในมาตรฐานไม่หล่นไปจากศาสนาถ้าฝากความหวังไว้กับไสยศาสตร์กับอิทธิปฏิหารดลบันดาลอย่างเลื่อนลอยท่านก็จะหลุดร่วงจากศาสนาแน่นอนไกลห่างกันมากเลยเดี๋ยวนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อพุทธศาสนามากมาตรฐานแห่งความเชื่อเราจะต้องเอากรรมเข้าไปวัดจะทุกข์จะยากจะมั่งมีจะเดือดร้อนวุ่นวายต้องคิดถึงกรรมอยู่ดีๆนี่มันเป็นอะไรขึ้นมาให้นึกถึงกรรมอย่าไปนึกถึงดวงดาวบนท้องฟ้าอย่าเข้าใจว่าดวงไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่านักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพลังอุปจคาอัตโธอัตตสนิปทากิงกะลิสันติตาลกาถ้าผู้ใดยังไปดูดวงดูดาวเลิกผานาทีวันจมวันฟูพระสุขเข้าพระเสาแทรกจำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสุมราศีวันนั้นดีวันนี้โชคจะทำอะไรยังฝากไว้กับเลิกผานาทีเอามาวัดมาตรฐานตกร่วงหล่นจากศาสนาแล้วพระสวดทุกวันสุนัขตังสุมังคลังสุปาปตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจัสสุยิทังพมจาริสุปทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังมโนกัมมังปณิธิตังปทักขิเนทั้งมัดนี่นั่นสอนแต่ก็อีกแหละพุทธบริษัทวงในก็พาพุทธบริษัทวงนอกให้หลงทางคือพระสงฆ์องค์เจ้าเราไม่บอกกันสุนัขตังสุมังคลังสุปะปาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุยิทังพมจาริสุเลิกดีคู่ดียามดีขณะดีแสงสว่างดีเมื่อเวลาใดคุณได้ประพฤติดีพมจาริสุประพฤติพมจันคือประพฤติดีพมจันอย่างต่ำพมจันอย่างกลางพมจันอย่างสูงพมะแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าการกระทำความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐเวลานั้นดีทั้งนั้นเวลาใดคุณคิดดีพูดดีทำดีกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังปณิธิตังปทักขิเนคิดดีพูดดีทำดีกายวจีกายวาจาใจคิดดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นกระทำดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นพูดดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นตัวที่มันจะดีก่อนคือใจเมื่อเราคิดดีขึ้นมานี่ดีเกิดขึ้นโลดแต่เราเวียงมองไม่เห็นเวลาใดเราโกรธขึ้นมาเนี่ยกรรมให้ผลทันทีกรรมจะให้ผลชัดเจนทันทีทันใดแต่เราไปมองช่วงไกลกรรมให้ผลหนึ่งช่วงชั่วขณะจิตเวลาคุณโกรธขึ้นมานั้นมโนกรรมของคุณทุจริตคุณเป็นบาปคุณทุกข์ใจทันทีแล้วก็แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพหน้าตาก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีเมื่อโกรธขึ้นมานั่นเห็นไหมมันออกผลมาทันทีเลย3กรรมซึ่งเริ่มต้นจากมโนกรรมหลังจากนั้นลามไปหาคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเข้าไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันก็ยาวไปสู่วิถีดำเนินชีวิตสั่งสมกันไปสู่ภพสู่ชาติแม้แต่กรรมนี้เราก็ยังไม่เข้าใจยังตกมาตรฐานอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าจึงว่าคิดดีเวลาไหนพูดดีเวลาไหนกระทำดีเวลาไหนมันดีเวลานั้นปณิธิเตปทักขินาตั้งใจไว้ให้ดีๆปณิธิเตปทักขินาตั้งใจไว้ดีไม่ตั้งใจชั่วนั่นแหละดีขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นท่านกระดาเอาไว้นักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพลังอุปจคาโธอัตตสนิปทากิงกะลิสันติตารกาประโยชน์มีประโยชน์นั้นมันเป็นคุณอยู่ในตัวมันเป็นเลิกดีอยู่ในตัวมันป
ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ทั้งหลายไปเพราะเขามัวคำนวณคำนึงดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะตัวประโยชน์นั้นแหละเป็นเลิกดีอยู่ในตัวมันกิงกฤตสันติตาลกาดวงดาวจะไปทำอะไรแก่เราได้พวกนี้ก็เอามาคิดกันเวลาใดพร้อมมันดีไปหมดจะยกบ้านขึ้นหลังหนึ่งอะไรก็ยังไม่มีนี่เสาอันเดียวมึงดีเพิ่นไปยกเสาโคโลดขึ้นได้เสาเดียวขึ้นไปนอนได้บ่ล่ะเฮือนเสาเดียวหั่นยังบ่พอเอาชัยไปมัดใส่เข้าไปอีกปาผีป่าบ่มันสิปีนขึ้นไปเข้าใส่เจ้าอยู่ทั้งโอ้เสาคนนั่นดูพวกเราตกมาตรฐานไปหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนถ้าบ้านดีมันต้องขึ้นไปนอนได้เฮ็ดให้มันแล้วได้มืออยู่มันคงด้วยนี่แห่งดีมีเครื่องมีข้าวมีวัสดุก่อสร้างครบมีเงินมีทองครบเลิกดีโลดบ่ต้องหาหยังนั่นดูอาตมาสร้างศาลาหลังนี้ถ้าเป็นคนอื่นต้องวางศิลาเลิกหลังจากนั้นถ้าเสร็จก็ต้องยกช่อฟ้าอาตมาไม่เคยกระทำก็ยังมานั่งศาลาเพิ่นอยู่นี่ๆแห่งหมานทำตัวนี่เออมาเอาข้าวซื้อยังเต็มศาลานึงนี่ศาลาผู้ที่วางศิลาเลิกนิมนต์เจ้าคุณนั้นนิมนต์พระสมเด็จใหญ่ๆมาเอิ้นมาอดเขาย่านมามาปานนี้อยู่หั่นนี่ยังไม่ได้วางศิลาเลิกได้นี่ก็ย้อนว่างสิมาจากใดเถาะดวงเงินมันพร้อมพอจะซื้อวัสดุได้ตกลงกับช่างได้อะไรพร้อมทำโลดเขาไปดวงจันทร์นู่นหลุยอาร์มสตรองขึ้นไปจนถึงดวงจันทร์2511มันเบิ่งเลิกพาหน้าที่อยู่สันบอกฝรั่งมันได้สู่ขวนบายสีอยู่สันบอกอันนี้ลูกพานบายสีใหญ่ที่สุดในโลกมันว่าสกลนครพระวัดตั้งทะเลโอ้ยขายขีนาทั่วโลกจังหวัดสกลนครสอบตกถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานความเชื่อนั้นร่วงหวังพึ่งเครื่องรางของขังนั่งทางในไสยศาสตร์เมื่อเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มั่นใจในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนเองแล้วมันก็เลื่อนลอยไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเดเคอร์คนตายปานแม่งเมาปานไปเผาหลังต่อหลังแตนแต่มีบ้างคนไม่ตายโดดลงมาจากตึกบอกว่ากำเหรียญหลวงพ่อคูณลงมาปุ้ยบ้านนี้หลวงพ่อคูณดังบ้านนี้ลังไหลกันไปเอาแต่มีใครคิดไปไหมไฟใหม่ตายจุนพูนอยู่นี่หันบ่แม่นแห่งหลายเหรียญหวานอยู่นี่คอหันแต่ไม่มีใครไปค้นในศพนั้นมีหลวงพ่อคูณแขวนคอบ้างหรือไม่ลักษณะเช่นนี้เราไม่ได้คิดคนที่เขาโดดมาไม่ตายเพราะกรรมของเขายังไม่ถึงที่สุดยังมีอยู่นายโถบันแพทย์ที่นอนอยู่ตรงนี้รองเท้ายังไม่ได้ถอดสิบไปหาไฟใหม่อีหยังงาบรองเท้ายังไม่ถอดมันร้อนไปถึงใต้ถนมาคุยกับเพื่อนนอนอยู่ใต้ตารางแล้วเศร้าเมื่อยตายเถอะมือเศร้าตายรองเท้าก็ยังอยู่ในตีนนั่นแต่อีกชาวประมงไทยที่ไปบังคลาเทศเกิดพายุถล่มจมตายอยู่ในเรือเจอจะมีอีก 2-3 คนลอยน้ำอยู่3วันยังไม่ตายไม่ยั้งเลยไปซอยครับเราก็ดูต้องไปเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมทีนี้เราอยากดีเราก็สร้างกรรมดีกรรมก็คือการกระทำนั่นเองเราก็เอามาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องมาตรฐานของมันอาตมาพยายามที่จะกระทำไว้ให้เกิดความจำว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่มีมาตรฐานทีนี้มาตรฐานในการปฏิบัติก็ดีมาตรฐานในการในความเชื่อก็ดีพวกเราทุกวันนี้รู้สึกว่าจะตกร่วงไกลห่างจากศาสนาไปทุกทีทุกทีพอจะถึงขั้นปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเน้นไปที่ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้ครบวงจรอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาพวกเราพอมีงานปฏิบัติธรรมที่ไหนไปถึงก็ทำกันพอเป็นพิธีสวดปูเอ้ยโอ่งมังกรนิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมปีก่อนที่คำเพิ่มสกลนครจัดงานปริวาสกรรมเชิญญาติโยมมาเนื่องจะมาปฏิบัติธรรมพระมาสวด
ังกรห้าหกองค์โอมังกรน้ำมนต์สายพ่นมาลองต้องแต่งจากผู้ใดสอนที่มันคนเห็ดเป็นเอาเทียนหยาดอยู่ใกล้ๆเขื่อนน้ำพุงอาตมาบอกทำไมไม่เอาเทียนไปหยาดลงกลางเขื่อนน้ำพุงคนให้มันเต็มนั่นผู้ใดอยากได้ละมัดไส้เอาบาทในรถมาสนองทั้งองค์มังกรมันน้อยโพดมันตกมาตรฐานของเราไปหมดเลยนี่ดูก็เลยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพวกเรามาที่นี่ต้องมั่นใจในกรรมการกระทำของเราอยากจะดีอยากจะงามอะไรอย่าให้มันหลุดร่วงจากศาสนาหวังพึ่งพาอาศัยสิ่งที่เลื่อนลอยทีนี้มาอีกนิดนึงทางออกเมื่อยามขับขันจำเป็นชาวพุทธที่ชัดเจนขึ้นมาอีกมาตรฐานสมมติว่าท่านมองซ้ายท่านแลขวาตอนนี้เกิดอาภัพขับแขนขับขันจำเป็นมาหมดแต่เราได้กระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดเนี่ยทำอย่างไรไม่ต้องนบต้องไหวหาเทวดาฟ้าดินที่ไหนดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสู้เราไม่ได้ศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจอันนำไปสู่ความสำเร็จอะไรคืออำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคุณงามความดีความภาคเพียรพยายามการกระทำที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปนบไปไหว้เทวดามีหน้าที่จะช่วยเหลือเราถ้าเราดีจริงๆเทวดาจะช่วยเองไม่ต้องอ้อนวอนก็มาช่วยแต่ถ้าเราไม่ดีนบหาไปโหลดจบให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นโพธิสัตว์เป็นมหาชนกเรือแตกอยู่ในกลางมหาสมุทรผู้คนทั้งหลายพากันกลัวตายนบไหว้เจ้าถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคามหาสมุทรเทวดาฟ้าดินอินพรมยมยักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกขอจงมาคุ้มครองร้องห่มร้องไห้กันระงมอยู่ในทะเลพายุคลื่นมาอย่างใหญ่หลวงมหาบุรุษมหาสัตว์พระโพธิสัตว์ของเราสงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่ทุกคนเขาร้องห่มร้องไห้ความตายมีอยู่ทุกวินาทีพระโพธิสัตว์พนมมือขึ้นอธิษฐานข้าพเจ้าเกิดมาได้กระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดยังนึกไม่ถึงความชั่วที่ตนเองได้กระทำถ้าหากคุณงามความดีมีอยู่ขอให้คุณค่าแห่งคุณงามความดีนี้คุ้มครองอย่าให้ตายในมหาสมุทรแต่ถ้าหากมันดีไม่พอก็จงตายเสียเกิดมาใหม่จะได้สร้างคุณงามความดีบุญญาบารมีอีกพออธิษฐานเสร็จปั๊บมีอะไรก็เอามากินกินกินจนอิ่มส่วนโพธิสัตว์นั้นอาบน้ำมันเนยกินอาหารเสร็จก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเสากระโดงมันคนอื่นก็ตายไปร้องห่มร้องไห้จระเข้กินปลากินสุดท้ายเหลือแต่พระโพธิสัตว์เกาะอยู่บนยอดเสากระโดงเรือก็จมลงจมลงทีนี้น้ำก็ท่วมขึ้นมาทั้งนุ่งผ้าให้ธรรมะทำแมงอธิษฐานถ้าความดีข้าพเจ้าไม่พอที่ทำมาก็ขอให้มันตายไปเถิดเกิดมาใหม่จะกระทำมันอีกถ้าหากคุณงามความดีของข้าพเจ้าพอมีอยู่ขอคุณงามความดีนี้จงคุ้มครองพร้องภัยอย่าได้ตายอยู่ในมหาสมุทรนี้อธิษฐานจิตดีๆแล้วก็โดดตูมลงไปเกาะหอนลอยไม่มีจระเข้ตัวไหนมากินไม่มีปลาตัวใดมากินมันกินซุ่มนั่นอิ่มหมดแล้วซุ่มบนห้องบนไห่ซุ่มบนอ่อนว่อนมันอิ่มแล้วมันเลยประหยัดเสร็จแล้วลมพายุก็สงบทะเลราบเรียบเหมือนแผ่นกระจกว่ายน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปไม่รู้จักฝั่งตะวันออกตะวันตกจะถึงไหนก็ไม่รู้ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีที่งามที่กระทำมาเรียกว่าสัจจกิริยาทางออกมาตรฐานของชาวพุทธผู้ยังวางยังปลงไม่ได้ให้ระลึกถึงสัจจกิริยาไม่ต้องอ้อนวอนหาอะไรทั้งสิ้นแหละไหว้ไปไหว้ไปนู่นความดีมันขึ้นไปเผาพระอินทร์บนฟ้าน่ะเดือดร้อนที่ตั้งที่นอนโอ้ไม่เป็นอันอยู่อันกินมันทำไมมันร้อนเหลือเกินสงสัยคนดีผู้มีบุญสั่งสมไว้จะเดือดร้อนก็ตรวจดูโลกด้วยตาของเท้าพันตาเรียกว่าสหัสนัย
ตามีเป็นพันส่องลงไปก็เลยเห็นพระโพธิสัตว์ลอยคออยู่ในกลางทะเลใช้ให้นางมณีเมขลาทำไมจึงปล่อยปะละเลยให้คนดีเขาเดือดร้อนป้ายรีบไปช่วยเขานางนี้ไปก็ยังไปเหาะไปถึงก็ยังไปเล่นลิ้นอยู่ท่านผู้ว่ายน้ำไม่มองเห็นฝาเห็นฝั่งตะวันออกตะวันตกเหนือใต้แม้แต่ฝั่งท่านก็ยังมองไม่เห็นท่านจะว่ายไปถึงไหนท่านคงจะต้องตายจมในมหาสมุทรทำไมท่านไม่อ้อนบอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเทพยาเจ้าเหล่าเทวามาช่วยเหลือเล่าพระโพธิสัตว์บอกว่าพวกเขาอ้อนบอนเขาตายไปหมดแล้วมีแต่เรานี้แหละเราจะไม่อ้อนบอนถ้าเราจะตายเสียในกลางสมุทรนี้ก็ชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นนี่วายะเมเทวปุริโสเป็นคนเราจะภาคเพียรพยายามเรื่อยไปไม่ต้องมาอธิษฐานยากอันนี้คันพุทธินั่งสมาธิกับโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้คนว่าตัวเวลาขึ้นไปปฏิบัติธรรมวันนั้นวันนี้ข้าพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานประวันด้วยขอให้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกห้าหนสี่หนร้อยหนพันหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนางปั๊บบ่ฮั่นได้ก่นอุ่นสมสมควรแก่เวลาแล้วเพิ่นว่าว่าเว้ยจะเป็นเพิ่นสมควรไว้เป็นประสิทธิ์เป็นพออรหันต์ไว้คือหยังเนี่ยสิมหาโอกาสาย่างยังดึกมันโลดคือเฮาเนี่ยบ่เป็นหยังก็ยาตื่นมาก็ใส่ก็โลดตั้งแต่ตี2พุ่นกินก็บ่กินค่ํามื้อนี้บ่รู้ใครสิตายตายเกิดไม่อีกสักพันชาติยอมมวยด้วยหฤหันต์ถ้าเกิดไม่มีเหมือนหวังอีกครั้งคันจะพาฟันกิเลสภัยด้วยใจทนงตายแล้วตายอีกเกิดมาจะมาปฏิบัติธรรมอีกวายะเมเทวปุริโสเราเป็นคนเราจะภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นจะบรรลุถึงถ้าเราตายเสียในขณะนี้ก็ตายอย่างเป็นผู้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้พ่อไม่เป็นหนี้แม่ไม่เป็นหนี้คนอื่นพ่อแม่ก็บอกอุ้ยบ่เสียศาสตร์ลูกกูจะเป็นเพี้ยนครับจนตายถ้าพระพุทธเจ้ามานั่งดูก็ไม่เสียชาติเกิดมาเป็นพุทธบริษัทเราเหมือนท่านอัตตถะอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าถ้ามันจำเป็นมาก็สัจจกิริยามีบ่อยๆถ้าเราอ่านดูตามชาดกสมัยพระพุทธเจ้าเราเป็นนกคุ้มลูกนกคุ้มไฟไหม้ป่ามาพ่อแม่ไปหากินปีกก็มีบินไม่ได้ขาก็มีวิ่งไม่ได้ยังเป็นตัวแดงๆพระโพธิสัตว์ระลึกขึ้นมาถึงการเกิดมาหลายภพหลายชาติชาตินี้มาเกิดเป็นนกคุ้มไม่ได้เคยทำบาปทำกรรมสั่งสมคุณงามความดีมาตลอดก็จึงอธิษฐานใจของตนเองที่เราได้ยินพระท่านสวดวัญญนาสันติปคาพัฒนาสันติปาธามตาปิตาจนิคันธาชาตาเวทาปฏิกรรมะพ่อแม่ไม่อยู่ออกไปหากินปีกมีก็ยังบินไม่ได้ขามีก็ยังวิ่งไม่ได้ยังตัวอ่อนตัวแดงไฟป่าไม่มาถ้าคุณงามความดีของเรามีอยู่ได้กระทำมาขอให้ไฟป่าอย่าได้ไหม้เราถ้าหากไม่ดีพอก็ไม่เสียเกิดมาทำไมความงามความดีไม่ได้ซื้อดอกไฟมาถึงนั้นหายไปหนีไปทางอื่นหมดเหมือนกับถูกน้ำราดพวกเราพอได้คาถานี้ปั๊บก็มาเขียนยันนกคุ้มกันไฟไม่บ้านนะโยมบ้าไปอีกละบาทนี่เอามาขายตัวกันอีกแห้งไม่ดีบาทนี้เฮือนเจาะเห็นไหมมันตกมาตรฐานไปหมดเลยเคยเห็นไหมล่ะยันเป็นรูปนกคุ้มตัวแดงๆแล้วก็เขียนตัวขอมก็ง่องก็แง่งนั่นแหละก็คาถาอันนี้แหละคาถานกคุ้มพะวะโอ้ยอดซ่อนซาดเดี๋ยวนี้วันนี้มันก็ตกมาตรฐานอีกเป็นเครื่องบอกให้เรารู้ว่าสัจจกิริยาตั้งใจมั่นถึงคุณงามความดีที่กระทำมามีหรือไม่อันนี้ยังบุญก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปทำบุญ5บาทสาธุท้อนถือเลขรางวัลที่1ในท้อน
เลขท้าย3ตัวนี่เด้อพอได้ใส่นี่เกษตรสหกรณ์ซื้อรถอีแตนสักคันให้ลูกทอนติ๊งลงไป5บาทพุ่นไปเพิ่นไปซื้อเลขบาทนี่300 500มันกุ้มกันเลยบ่ล่ะก็บุญที่เคยทำมันมีคนหนึ่งมานอนเฝ้าอาตมาอย่างนี้ไม่ทำอะไรนอนเฝ้าอยู่3วัน3คืนเมานอนเฝ้าอยากได้เลขมองหนีก็ไม่หนีอาตมาก็ไม่รู้จะบอกยังไงอาณาธรรมาก็เลยเรียกมาใกล้ๆเจ้าพิจารณาดูดีหรือยังตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยทำบุญอะไรพอให้ตนเองเนี่ยยกมือไหว้ตนเองประทับใจตนเองทำบุญทำกุศลอะไรไว้บ้างพอที่จะได้เงินฟรีๆมีบ้างไหมแกก็จนปัญญาตอบไม่ได้อย่างอาตมาเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมทำบุญทำทานมาเยอะสร้างวัดสร้างวาสร้างไฟฟงไฟฟ้าให้ท่านดูท่านเห็นอยู่เดี๋ยวนี้สร้างมาตั้งแต่เป็นคารวาสไปทำงานเมืองนอกมาไม่ได้เคยเรียกอะไรเลยทำไปสร้างวัดสร้างวาซื้อดินดอนตอนหยาไม่ได้คิดว่าสาธุทอนก็ให้ผู้ขาดถึงเรียกในทอนไม่ได้คิดจะเถื่อเพราะเรามั่นใจในกรรมของเราเราทำดีเงินเดือนเราเกิดมาจากกรรมกรรมแปลว่าการกระทำเราไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นให้มันเลื่อนลอยมันจะหลุดล่วงจากศาสนาอันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันเครื่องรางของขลังอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหล่านั้นมันสู้ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราที่กระทำมาไม่ได้ทีนี้ก็ขอตรวจขอวัดอีกทีหนึ่งเอาทีนี้ก็มาถึงความไม่เข้าใจของเราอย่างคำว่าอายุอย่างนี้ขอให้ท่านจงมีอายุยืนยืนอยากได้ร้ายแท้ๆกันมาอายุยืนในเด้อสาธุพระว่าคันว่าอายุยืนในเจ้านวลตำน้ำกินผลได้เจ้านั่นตายเจ้าเถาพังบ่เอาได้บ่ในเถาจากได้อยู่อายุยืนของพวกจากเอาเถามันก็ต้องเข่าตัวอายุยืนเราเข้าใจกันผิดโจคำว่าอายุที่พระท่านให้พรบ่อยๆว่าอายุวันโนสุขังพลังท่านให้อายุให้อะไรอายุนี้คืออะไรอายุนี่คือพลังหล่อเลี้ยงชีวิตชาวพุทธจงเข้าใจอายุเสียที่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อให้ชีวิตตายนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอายุท่านไม่ได้บอกให้เรามีอายุยืนหรอกท่านบอกให้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนะเหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงตะเกียงถ้าหมดน้ำมันตะเกียงก็มอดทีนี้ความเข้าใจของเรามันผิดพลาดอายุหลายเลยได้ไม่ใหญ่หันว่าฉันในทางพุทธศาสนาว่าอายุมากนั้นคือเด็กอายุน้อยไม่ได้ซุ่มนางสลาดไม่ซุ่มอายุหน่อยแปลว่าเลื้อหน่อยใกล้สิตายในทางพระพุทธศาสนาเรียกผู้ที่เกิดมานานๆ นั้นว่าพันเตเรียกผู้ที่เกิดใหม่ๆพระหนุ่มๆบวชใหม่ว่าอาวุโสพวกเราพอโอ้ยคุณนั่นได้อาวุโสพระบาทเท่าห้องสิตายแล้วพระว่าอาวุโสมึงตีอาวุโสนั่นแปลว่าผู้มีอายุแปลว่าผู้มีอายุยังอยู่มากยังนานตายเขาเท่ายังสิเขาบอกว่าอาวุโสสิเนในทางศาสนาเพราะนั้นถ้าหากเอาคำพูดของพุทธศาสนาว่าขอให้ท่านจงมีอายุมากๆมันก็ไม่ใช่ว่าอายุวันโนสุขังพลังแปลว่าท่านจงมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตไปกระทำกิจอันดีอันงามนะทีนี้ก็มาถึงคำว่าพรเราก็ไม่เข้าใจคำว่าพรในมาตรฐานของความเข้าใจเนี่ยมันตกพรนี่เข้าใจว่าขันพันเบาอีหยังหรือขันไห่พรน่ะสิได้ดิพรนี้มันมีความหมายสองอันพรที่เป็นเนื้อแท้นั้นแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงได้และจะพึงมอบให้กันได้อย่างอาตมามีนาฬิกาเรือนนี้อาตมามีสิทธิ์ที่จะมอบให้ใครก็ได้ถ้าใครอยากได้พรนาฬิกาขอหน่อยขอพรอันหนึ่งในท่อนว่าฉันขอนาฬิกาโอเคอาตมามีพรให้แน่นอนเนี่ยเอาออกไปซะนี่แสดงว่าให้พรคอยเข้าใจนะ
พรนั้นหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงได้และจะพึงมอบให้แก่กันได้อย่างพระอินทร์มอบพรสิบประการให้แก่นางผุดสตรีเรามีสิทธิที่จะให้ได้แล้วนางนั้นก็มีสิทธิที่จะได้รับเพราะบุญที่ได้กระทำมันไม่ว่าได้ซุ่มซีซุ่มหาได้หันคือถึงเลขได้นั่นนะลองสืบถามย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยนางนี้ได้ทำอะไรที่จะให้ได้พรสิบประการเนี่ยมันสืบมาอย่างไงพวกเราก็ไม่เข้าใจกันเองพระอินทร์บอกนางพุทธสตรีว่าไม่นานนะเราจะจากกันสันติเกมรณังตวะหินาภาโบวินาสติความตายใกล้เธอมาแล้วน้องนางไม่นานนักเราจะพัดภาคจากกันแล้วนางนี่ก็ร้องไห้ว่าหม่อมฉันทำผิดอะไรพระอินทร์บอกว่าเธอไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่ากรรมของเธอบุญของเธอสิ้นแล้วเธอจะต้องไปรับกรรมของเธอเธอปรารถนาอะไรพรสิบประการสิทธิที่เธอจะพึงได้โดยชอบธรรมด้วยบุญที่เธอทำและสิทธิที่จะพึงมีมอบให้เธอขอให้เธออธิษฐานเถิดอย่าช้านะเวลาน้อยแล้วนางนี่ก็รู้ทันทีเลยอธิษฐานพรที่นิติญาติโยมทั้งหลายจะได้ท่านละเท่าแล้วยังให้ผมไข่ดำจากเซนเดอร์นางพูดสดีสมัยใหม่ก็ย่อมโอ้มหาขออยากตัวข้าพเจ้าให้มันดำก็ได้สิ่งอย่างนั้นขออย่าให้ฐานของข้าของพน้องนางนี้อย่าหย่อนยานแม้จะมีลูกคู่มือนี่อยากได้ก็หาเฮ็ดเอาขี่เครื่องบินแบงเขาพาตัดสัญญกรรมพลาสติกไปเท่าปันใดก็เป็นสาวพันปีเป็นเฮ็ดเอาไม่เป็นผู้ใดอำนวยอวยพรเนี่ยเราไปจ้างเขาตัดตึงหน้าตึงตาเข้าเราเกือบตายแล้วยังแข็งอิงติ่งอยู่บัดเลี้ยวเลี้ยววัดต่อบานเนี่ยมันแข็งข้อกันจะขาดนางขุดตะดีสมัยใหม่โอ้ยบอดซ่อนสาเลยนึกว่าเข้าใจคำว่าพรอีกด้วยนะพรเป็นอย่างนั้นอีกพรอันที่สองความหมายมาจากคำว่าบรักแปลว่าประเสริฐแปลว่าดีงามสิ่งที่ประเสริฐเลอเลิศดีงามสิ่งนั้นคือพรก็สิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละแต่มันมีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่เอาทีนี้ก็มาสู่ประเด็นที่เราจะต้องทำความมาตรฐานให้เกิดขึ้นก็อยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเมื่อปรารถนาอายุวรรณะสุขภละเนี่ยจะไปขอพรจากไหนพรของพระที่พูดไปว่าอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังพลังพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรอันประเสริฐที่กล่าวมานี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะพึงสำเร็จด้วยการอ้อนวอนไม่ใช่จะสำเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนก็หาไม่แต่จะสำเร็จได้ด้วยการอธิษฐานกระทำลงไปอธิษฐานกับอ้อนวอนไม่ใช่อันเดียวกันอีกเอาสอบตกอีกอธิษฐานได้เข้าก็คือสาธุท้อนก้อยผู้ขาไปจากสันจากเสียงบอกอธิแปลว่าจริงจริงฐานะอธิฐานะตั้งใจลงอย่างยิ่งจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะตัดสรูถือหญ้าคาไปปูปั๊บอธิษฐานกามังตัจโจจนะหารูจะอธิจะอวะสิสตุสรีละมังสะโลหิตังเลือดเนื้อจะเขือดแห้งไปเหลือไว้แต่เพียงกระดูกเส้นเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดจะเขือดแห้งไปก็ตามทีจะตายเน่าอยู่ตรงนี้ก็ตามทีถ้าหากยังไม่บรรลุสิ่งที่จะพึงบรรลุได้โดยกำลังด้วยความภาคเพียรความบากบั่นของมนุษย์ทั้งหลายเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานตั้งใจมั่นอย่างวันนี้เราอธิษฐานไม่กินจังไงก็ไม่กินจะกินแต่น้ำทำไมถึงพรุ่งนี้ตายชักดิ้นชักงอลงตรงนี้ก็ไม่กินนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานบารมีตัวนี้เป็นอาวุธสุดท้ายที่พระพุทธเจ้านำมาปะหารพญามารดูพระพุทธรูปปางนั้นที่มือหนึ่งวางอยู่ในตักมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้หัวเข่านั่นคือปางสะดุ้งมารอธิษฐานตั้งใจอย่างดีแล้วพญามารมาไล่หนีตั้งใจจะลุกกลัวพญามาร
ขืนอยู่ไปก็ไม่ไหวมันจะฆ่าแล้วพวกเทวดามารพรหมพวกพรหมพวกอินพวกนาคทั้งหลายหนีหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวโดดเดี่ยวหนีดีกว่าขืนอยู่ไปก็ตายพร้อมตั้งใจจะลุกขึ้นเท่านั้นแหละนึกถึงจิตที่ได้ตั้งไว้คืออธิษฐานเพราะท่านกล่าวคำนี้กามังกะโจจะนะหารูจะอธิจะอวะสิสตุนึกถึงเลยตบหัวเขาเลยพวกหยุดอย่าลุกไปสังคาเมเมมาตังเซยโยยังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในสงครามในการต่อสู้เดี๋ยวนี้ดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้อธิษฐานตัวนี้เป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เอามาตะเพิดพญามารพญามารเห็นว่าโอ้ไม่ไหวเว้ยทำยังไงก็ไม่หนีเราทำยังไงก็ใช่ในที่สุดพญามารก็พ่ายแพ้พระพุทธเจ้าเราได้ตรัสรู้อันนั้นคืออธิษฐานท่านอยากได้อะไรอธิษฐานคือตั้งใจกระทำอยากได้อายุจงอธิษฐานกระทำทำที่ก่อให้เกิดอายุอยากได้วันนะจงอธิษฐานจิตตั้งใจประพฤติธรรมที่จะก่อให้เกิดวันนะอยากได้สุขะจงอธิษฐานคือตั้งใจกระทำสิ่งที่จะให้เกิดสุขภละโภคะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่5อันอายุวันนะสุขะภละโภคะทีนี้เรามาดูว่าทำยังไงอายุจึงจะยืนนั่นพ่อวสันนั่งอยู่ตรงนั้นปีกายไอ้แฮกมาอาตมาว่าหม่อมฝนบ่เนาะหนอวสันพ่อใหญ่วสันนี่สิได้เห็นเล่าอยู่บ่มาดูตอนศาลเล่าให้เด้ไปบุญเมือง101บุญพระเวทไปฉันที่บ้านก็ไอ้ทั้งป่วยทั้งไข้อาตมาก็แสดงธรรมให้ฟังว่าอยากอายุยืนบ่ก็บ่ท่านอยากตายวันใดแล้วล่ะวะอยู่ไปก็ได้ทำความดีพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่แหละในสูตรมหาปรินิพพานสูตรนี่แหละตรงที่บอกพระอานนท์เนี่ยดูก่อนอานนท์อิทธิบาททั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ววัตถุกตากระทำเป็นที่ตั้งญาณิกตากระทำเป็นดังญาณภาวิกตาอบรมมาดีภาวนาดีแล้วผู้ใดปรารถนาจะมีอายุยืนตั้งมั่นอยู่เป็นกับหรือเกินกว่ากับก็ได้อิทธิบาท4เป็นฉไหนฉันทะความพอใจรักใคร่อยู่ในคุณงามความดีกุศลธรรมวิริยะเอาใจฟักใฝ่ต่อสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้วิมังสาใคร่ครวญอ้อยอิงฝังอยู่ในจิตในใจแต่เรื่องอย่างนี้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไตรตรองพิจารณาเอาจิตใจพอใจฝักใฝ่ไตรตรองภาคเพียรอยู่ในสิ่งที่ดีที่งามจะทำให้ชีวิตติดตั้งอยู่ได้เป็นกับทีนี้กับพวกเราก็ไม่เข้าใจอีกเข้าใจว่ากับหนึ่งเนี่ยปุ้ยดูจนเบิดโลกคันเป็นพระอานนท์ขอเอาไว้วันนั้นพระพุทธเจ้าคงจะอยู่กับเรามาถึงป่านนี้เข้าใจผิดกับนี่แปลว่าการที่กำหนดอายุกับปังอายุกับปะการที่กำหนดแห่งอายุของพระพุทธเจ้าองค์นี้มีการกำหนดเพียงแค่100ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้ากัสสปะ 20,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าโกนาคามนะ 30,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้ากุกุสันทะ 40,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเวชภู 50,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าสิขี 60,000 ปีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าวิปัสสี 80,000 ปีแต่องค์นี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ชัดว่ามีอายุเราเนี่ยเพียงแค่100ปีเปิดพระไตรปิฎกดูก็ได้มหาประธานสูตรเล่มที่10สูตรแรกข้อที่4หน้าที่4หาง่ายท่านจะเล่าอายุตัวของท่านศาสนาของท่านนี่อายุน้อยไม่หังพิกเวเอตระอัปกังอายุประมาณังโยจิรังพิยโยวัสสตังอัปกังอายุของเราน้อยนักผู้ใดจะมีอายุยืนก็ไม่เกิน100ปีมากกว่านั้นก็นิดหน่อยในยุคของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่จะให้อายุยืนอย่างเราต้องการจะปฏิบัติธรรม
เรามีจิตใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามอยู่เนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรครุ่นคิดแต่ในสิ่งนั้นภาคเพียรแต่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอายุนั้นแปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตบางคนปลดเกษียณมาเหี่ยวตุ๊บๆบางคน2ปีตายทันแต่กี่บ่คือยังอยู่ได้เรามีพลังหล่อเลี้ยงคืองานไปนู่นก็เห็นหน้าเพื่อนหน้าฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันหรือบางทียังไม่ปลดเกษียณเขาไล่ออกจากงานซ้ำเถ่าบ่นี้เหงาตุ๊บๆปานไก่ตกน้ำไม่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ถึง3ปีตายซ้ำเพราะนั้นผู้เฒ่าผู้ใดอยากมีอายุยืนจงมีความพอใจในฉันทะกุศลธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่งามเอาใจฝักใฝ่ไตรตรองตามใคร่ควรไข้ก็จนลืมไข้อย่างอาตมาเนี่ยถ้าไม่ตายคิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถชนย่านมันตายอย่างไรเติบอยู่เพราะมันมีความพอใจในธรรมขนาดท่านจำได้ไหมปี2535 36อาตมาเป็นนิ่ว9เม็ดนี่พี่น้องชาวเมืองอุบลบ้านขามใหญ่เป็นนั่งอบรมอยู่5วัน5คืนเจ๊ปะเจ็บหมอก็มาเฝ้าอยู่ท้ายธรรมะหลังธรรมะโอ้ยเศร้าทอนเขาหน่อยไปยิ่งนิ่วทอนจะพาวมันพันในเทศเร็วเทศอบรมพี่น้องพาประพฤติธรรมจนจบ5วัน5คืนพอไปยิงนิ้วหมอบอกว่าต้องยิงมัน3ครั้งอาจารย์มันมากดูแล้วมันเป็นฝูงเลยมันเหมือนอยู่ในตะกร้าใส่เอาไว้นิ้วชนิดนี้ไม่เคยเห็นมันมากต้องยิงถึง3ครั้งถ้ายิงครั้งเดียวไม่ไหวหรอกครับไม่มีแรงต้านทานอาตมาบอกไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยที่จะเที่ยวไปเที่ยวมาโรงพยาบาลเด้อเกือเดียวโหลดจักมื่นนัดนี่ใส่เข้าไปโหลดว่าซั่นหมอเขาก็บอกว่าจะไหวบ่ไหวเอาให้มันเสร็จไปเลยเขาก็เอายานอนหลับมาป้ายมาอุดเข้าจมูกอะไรต่ออะไรนี่มันหลับเลยนะครับมันสิหลับเนี่ยไงนอนอยู่โรงพยาบาลยิ่งนิ่วกันจะให้กันหลับเนี่ยไงใส่แล้วก็ไม่ยอมหลับเขาก็บอกว่าท่านไม่ยอมหลับท่านไม่ยอมหลับยิ่งโลดหลับบ่หลับก็ได้ก็เดือกเอาทั้งนิดจนเสร็จอาตมาก็นอนนับนิ่วไปด้วยจักนับอะไรเนี่ย1,900 กว่านัด990กว่านัดยังไม่ถึง 2,000 แต่เขาบอกว่า 2,000 เราอาจจะหลงนับไม่ครบก็ได้ป๊อกๆๆก็นับไปเนี่ยนะเสร็จแล้วนิ้วมันก็หายไปพี่น้องชาวเมืองอุบลมาเฝ้าเต็มโรงพยาบาลหลวงปู่ชินพอออกมาแล้วว่าโอ้ยเทศว่างอยู่ปานบ่เป็นหยังน้องมันมีฉันทะมันลืมหมดไข้ฮ้อนหนาวคนวันก่อนอบรมเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเต็มเป้ามา3วัน3คืนนี่มาต่อตรงนี้มันกี่วันเนี่ยเทศตัวนี้ไปหาคำมันยังได้อีกมันมีฉันทะอยู่เนี่ยจักมันจะใส่ไหลเหงื่อแห้งก็ได้มันมีพลังหล่อเลี้ยงพอเจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาได้มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลมันอยากดูมันอยากรู้มันอยากเห็นมันอยากซอกแซกดูหรือดูซอกของเวทนาจิตของเรามันเป็นอย่างไรย่านแต่ตายบาดนี่ส่วนไปโรงพยาบาลไผมันสิบ่ตายก็ตายคือเก่าตัวอันนี้เล่าให้ฟังว่าการที่กำหนดแห่งอายุของเราอายุกับปังมี100ปีถ้าผู้ใดอยากอายุยืนประมาณ100ปีหรือเกินกว่านั้นต่ำกว่านั้นนิดหน่อยก็ให้มีสิ่งเหล่านี้อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่าอายุนั้นก็จงประพฤติธรรมอันก่อให้เกิดอายุคืออิทธิบาทวันนะบาดนี่ผู้ใดอย่างงามวันนะนี่หมายถึงผิวพรรณพระเจ้าแผ่นดินของเมืองโกสัมพีคือพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี่ค่อนข้างจะหนักไปทางกามมีเมียหลายคนไปเห็นพระหนุ่มเนน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มเอิบอิ่มผ่องใสนึกเอ้คนอยู่ในวัยกำลังเพลิดเพลินทางกามอารมณ์อยู่ในวัยกำหนัดน่าจะศึกไปแสวงหากามแต่ดูหน้าตาทำไมผ่องใสเหลือเกินท่านเหล่านี้ทนไม่ได้ก็ไปถามพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญทำอย่างไรหนอหน้าตาจึงผ่องใสนักท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรหรืออะไรก็ไม่มีพระภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าพวกเราไม่มีอะไรจะทุกข์ร้อนไม่มีอดีตที่จะต้องคิดถึงไม่มีอนาคตที่จะต้องคำนึงพะว้าพะวงถึงมัน
เป็นอยู่โดยปัจจุบันอยู่ในศีลเป็นที่ตั้งภาวะแห่งจิตปกติกายปกติเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากจะให้มีผิวพรรณสิ่งที่เรียกว่าวันนะก็จะไปนบเอาอ้อนวอนเอามันบ่ได้ถ้าอยากได้จงเป็นผู้มีศีลจนคิดไปถึงสิ่งที่ตนเองกระทำพูดคิดที่ผ่านมาไม่มีอะไรกินแหนงแข็งใจเน่าในเปียกแฉะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆของตนเองพ่อยังงกมือไหว้เจ้าของใดถ้าอย่างนี้มันก็แจ่มใสเบิกบานวันนะสุขะผู้ใดปรารถนาสุขจงอธิษฐานจิตเจริญปฏิปทาอันจะก่อให้เกิดสุขคือสมาธิเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ฌานฌานนลาภีได้ฌานสุขวิหารีได้ที่อยู่อันเป็นสุขผู้ใดสิมีสุขอยู่ในฌานพวกเราเคยได้ยินไหมบางทีหนังสือพิมพ์มักจะลงบางองค์นั่งสมาธิ12ชั่วโมง20ชั่วโมงเพิ่นบ่เจ็บบ่ปวดเจ็บหยังเพิ่นมีความสุขเพิ่นแล้วผู้ที่มีความสุขในความสงบของจิตละเอียดอ่อนเนี่ยท่านไม่ค่อยสนใจกับความสุขความทุกข์ของผู้อื่นบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่สนใจติดอยู่ในความสุขอันนั้นพระพุทธเจ้าสมัยเป็นสุเมธดาบสติดอยู่ในความสุขแห่งฌานพระพุทธเจ้าทีปังกรตัดสรู้แผ่นดินหวาดบันไว้เขาสเนนุราชสันสะเทือนสว่างสวัยหาประมาณไม่ได้ทั้งโลกกระทานหมื่นโลกกระทานแต่สุเมธดาบสไม่รู้เรื่องเลยเฉยสะบึกจนไม่รู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าในโลกเพราะตนเองเข้าฌานเฉยแผ่นดินไหวก็บ่คงจักไหวนำหมู่เหมือนพระทั้งหลายที่ท่านเคยฝึกมาเนี่ยอาจารย์มาเขาจะนั่งรับเหลวเลยบริออนซ่อนน้ำหัวไพ่เบิดหมูน้ำมูนเนี่ยข้าเจ้ามีความสุขข้าเจ้าได้ร้องถามบ้างเป็นยังไงปวดข้อบอนั่งรับไปสั่งข้าเจ้าว่ามีแห้งแต่ตัวข้าเจ้าหวานอันนี้เป็นปฏิปทาทำให้เกิดความสุขสังเกตดูพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดป่าของเราธรรมดาที่นี่จะมีงานหรือไม่มีงานก็ตามพระตื่นตีสองนี่คือพิธีความเป็นประจำของที่นี่ชั้นข้าวก็สี่โมงไปครั้งเดียวในภาชนะใบเดียวหลังจากนั้นทำงานของใหญ่ตัวนี้ดังขึ้นเมื่อไหร่พระบริยุเป็นสุขไปมุงอยู่ในหูได้ซอกได้ก็ออกมาขอบขอบันบริหารที่ท่านทั้งหลายได้อยู่สบายกลางเต็นขุดล้มปูฟังอะไรให้ท่านหมดมีแต่พวกทหารเหลืองในทางนั้นแล้วพอตกกลางคืนมาท่านนั่งสมาธิเช้ามาทำไมท่านตื่นมาได้ตั้งแต่ตีสองตื่นมามีความสุขแม่นบุตรีละครั้งข้าเจ้าก็ตื่นขันหอนย่ำอยู่ผู้เดียวข้าเจ้าก็ตื่นมานั่งก็มันมีอยู่สิ่งที่พาให้นั่งอยู่ได้เป็นสุขได้เพราะเหตุนั้นปฏิปทาที่จะทำให้เกิดสุขะนั่นคือฌานฝึกเจริญสมาธิภาวนาขยันก่อทำขี้เกียจก่อทำเฮ็ดอยู่หันจนมันติดปานไม่ใหญ่ติดหมากผลถามเบิ่งดูแม่ใหญ่ซุ่มเขี่ยวหมาข้านเขี่ยวหมาอยู่บ่แม่ใหญ่บ่ล่ะว่าเมื่อสิขาดนะว่าทั้งลุ่มทั้งเทิงเหลืออยู่ 2-3 เล่มอยู่ก็ยังเอาอยู่ตัวไอ้ตัวตัวแล้วบ่ได้ว่าอีดูต้นศาสตร์ข้างกูเด้บ่ได้ซ้อมมวยแล้วก็บ่ได้ว่าได้หั่นลืมก็บ่ลืมพร้อมบัดเนี่ยบ่ว่าฝนสิตกแดดสิออกสิหนาวสิร้อนตื่นขึ้นมาขวาโลดอันกระตามากเพิ่นคันแม่นเราลืมเป็นนี่คือสิดีโอ้ยข้าเฮ็ดเวียกข้าปฏิบัติธรรมลืมเขี่ยวมาก7มื้อแล้วบ่มีนั่นคือสิ่งที่มันพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปฏิเสวติธรรมโมปฏิเสวติเสพธรรมอันนั้นจนคุ้นเสพสมาธิจนคุ้นตื่นมาหากเป็นหิหักหิฮอนขันบ่ได้นั่งสมาธิมันติดกันตัวพระพุทธเจ้าว่าเป็นยาเสพติดและควรติดเพราะมันไม่ได้ซื้อมันไม่ได้เบียดเบียนไปทำอะไรเหน็ดเหนื่อยๆนอนโลดมันก็บ่แซ่บถ้าไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งซะก่อนจังนอนนั่งปั๊บมันหังวิ่งครับภาระบาดแต่จังได้ยิ่งมีกำลังภาระที่นี่เน้นไปที่กำลังทางจิตภาระ5ศรัทธาภาระวิริยะภาระส
ติภละสมาธิภละปัญญาภละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อันนี้เรียกว่าภละ5ผู้ใดมีศรัทธามีความภาคเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาสิ่งเหล่านี้จะมีพลังครอบงำกิเลสครอบงำตัณหาครอบงำพยามารครอบงำมนุษย์เทวโลกพรหมโลกมารโลกเพราะกำลังอันนี้เต็มที่แล้วก็สามารถชำระกิเลสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เราต้องการกำลังอันนี้อันกำลังเป๊กระสอบอยู่ตุ้มตุ้มตุ้มมันไม่ใช่ไปครอบงำกิเลสครอบงำพยามารบอกไม่ได้ว่าตบขมับออกแล้วเพราะนั้นนี่มันมีบ้างแล้วในพลังเหล่านี้พวกเครือแดงแห้งซุ่มอ้วนคือมีพี่คือเห็นมานั่งจะสิบ่ได้เลยบ่มีพลังไหนนั่นว่าไปว่ามามันจะเข้าเมืองร้อยเอ็ดได้ปานนี้ซุ่มอ้วนๆขี่รถตู้มานั่นบ่มีพลังซุ่มนี่อยู่น้ําซุ่มนี่บ่ได้ฮอดมื้ออื่นจักหน่อยเพิ่นก็สิยก2ขาหน้าไว้ๆขาน้อยยากหลายเพิ่นว่าไปคนท้อเพิ่นว่าจังซั่นตัวเพราะไม่มีพละ5อันนี้ถ้ามีศรัทธามั่นใจในศักยภาพตนเองมั่นใจในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าจริงๆตายก็บูชาพุทธเจ้าโอ้ยมันจะมาย่านยังสำนังอยู่เนี่ยศรัทธาเนี่ยเป็นตัวกำลังใหญ่นั่งเล่นไพ่ทั้งคืนยันสว่างเพราะมันศรัทธาไพ่ศรัทธาไฮโลเล่นเมื่อคืนยังแก่งบ่จมอย่างนอนปวดแข้งปวดขายังพอมานั่งสมาธิจังมันยังมันเน็กมันเต็งมันเนียงมันขันโอ้ยเพราะว่าอัมมาภาพกินตายคักๆแล้วบาดนี่ไว้สันเนี่ยมันคือมาไว้แท้ไม่มีพละอยากมีพละก็อบรมทำห้าประการอินทรีย์ห้าพละห้าต่อมาโภคะโภคะนี่ท่านเน้นไปที่พรหมวิหารมีความเมตตามีความกรุณาพอใจยินดีในสัตว์ทั้งหลายมีความกรุณามุทิตาอุเบกขามีความรักมีความสงสารอยากจะช่วยมองโลกในแง่ดีๆมีความมุทิตาพอยินดียินดีกับกรรมกับผลแห่งกรรมของแต่ละท่านแต่ละคนหลังจากนั้นมีความอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ที่ลบที่บวกอารมณ์ใดก็ตามจิตใจไม่หวั่นไหวทำเหล่านี้ก่อให้เกิดความสุขเป็นโภคะเป็นทรัพย์อันใหญ่หลวงที่ใช้ไม่รู้จักหมดแล้วก็ไม่มีใครแย่งชิงไปได้เราจึงมักจะได้โอ้ยแผ่เมตตาให้เขาหน่อยในเด้อบางคนมีเงินมากๆอยากทำโน้นทำนี่ทำไม่ได้โอ้ยแผ่เมตตาให้ฉันหน่อยเป็นอย่างนี้จึงบอกเอาทรัพย์ไปซื้อเอาโลดคือมาให้แผ่เมตตาบางทีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยเมตตาทำได้เมตตาซื้อเอามาได้ความรักความเข้าอกเข้าใจความผูกพันความเลื่อมใสก็ดีเกิดมาจากจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเอาเงินจ้างก็ไม่มาถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนคุยถ้าผู้ใดจ้างท่านทั้งหลายนี่ไปอดข้าวไปไหมเนี่ยจ้างแม่ใหญ่มาจากเมืองอุบลมาจากกรุงเทพจากสระบุรีจากราชบุรีจนทั่วพากันไปอดข้าวนะวันหนึ่งคือหนึ่งจ้างก็ไม่ไปเนี่ยแต่มาเนี่ยบริจาคพอบาท มานำหนังอาจจะมาจากโภคะจากความเมตตาปานีของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ของอาตมาเหล่านี้ช่วยกันมีความเมตตาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจได้ถึงสิ่งที่ดีที่งามแห่งชีวิตแม้จะอ่อนเปลี่ยเพียแรงจะอ่อนล้าก็พยายามปลุกเร้าพยายามชักชวนด้วยความเมตตายอมเหนื่อยยอมอดอาตมาจะให้อดอีก10วันก็ได้ถ้าหากว่าถ้าพรุ่งนี้อาจารย์สมภพกินข้าวซุ่มนี่ตายเบิดว่าสันแต่บอกว่าถ้าอาจารย์สมภพอดไปอีก20วันซุ่มนี่จังสิบ่ตายมืออื่นอาตมาก็พอใจที่จะอดเป็น20วันเป็นเดือนเพื่อไม่ให้ท่านทั้งหลายตายบ่ได้อดอย่างไรเงินมูเจ้าเด้อดเพราะเมตตาธรรมหล่อเลี้ยงจิตเลี้ยงใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกความร่ำรวยของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นคือเมตตา
กรุณามุทิตาอุเบกขาบางสิ่งบางอย่างโภคะภายนอกซื้อไม่ได้แต่เมตตาธรรมเนี่ยซื้อเอาได้เอาเมตตาธรรมแผ่ไปก็ได้ไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่หมดอีกด้วยแผ่ปันได้ก็บ่หมดเพิ่นนี่เรียกว่าโภคะอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอยากมีโภคะก็จงพากันฝึกแผ่เมตตาอะไรขึ้นมาให้มันเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์อายุวันนะสุขภาละโภคะทั้งหมดนี้ที่เราเรียกว่าพรจะได้มาไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนแต่จะได้มาด้วยการกระทำเหตุปัจจัยการประพฤติธรรมอธิษฐานจิตตั้งใจลงอย่างนั้นขอฝากพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจะให้ร่วงหล่นหลุดหายไปจากศาสนานี้ถ้าท่านมีธรรมเหล่านี้ในจิตในใจก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในมาตรฐานของพุทธศาสนาที่นี้เวลามันก็หมดยังไม่พอมันบ่ายสองโมงแล้วเอาไว้ภาคตอนเย็นจะต้องต่อจะต้องย้ำกันอีกให้เต็มที่กลับไปจากนี่เอิ้นว่าสิข้างเขิงเทวดาคนสิได้เอาเขิงค้ำมาห้อนห้อนในซุ้มนี่ข้างเขิงแล้วนี่ห้อนอีกทีลงไปกว่านี่คันลุดลงไปกว่านี่สิจับขึ้นมาห้อนใหม่นี่เลยได้ว่าเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้าจะหมดไปความเสื่อมเกิดขึ้นคนโบราณเพิ่นว่าเทวดาเพิ่นสิได้เอาเขิงค้ำมาห้อนห้อนอยู่ใจใจพ่อให้ได้สืบศาสนาเอิ้นมาห้อนได้ดิห้อนอย่างทีพยานตายอย่ามาเด้อสันลุดตั้งแต่วันนั้นมาผลตั้งใจว่าสิมาคนว่าบ่ได้กินข้าวได้ร้อยเพราะฉันตายที่นี่นี่บ่ไปตัวนี้ลุดเขิงลอดเขิงบางคนตั้งใจว่ามานี่อ้อกลุ่มบ่น้อครบหรือไม่วันที่13นี่มื้อมาคันบ่ไหวสิลักเมื่อดอกเว้ยเพราะฉันขาห้อยต้องแรงอยู่เดี๋ยวนี้บ่ทันได้ลุดแท้บางทีอาจจะค้างเขิงอยู่ก็ได้ถึงวันพรุ่งนี้แน่นอนเอาขอยุติธรรมนิกถานี้ลงยังไม่สมบูรณ์นะเวลาเราหมดให้ท่านทั้งหลายได้ไปพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถขอความเจริญงอกงามในอริยญาติธรรมในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้ขออริยญาติธรรมอันประเสริฐจงยังรากสู่จิตใจของท่านทั้งหลายอย่างง่อนแง่นคอนเทนมีแต่ความสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดุจดวงไฟส่องวิถีชีวิตของท่านไปจนถึงซึ่งความดับลงสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ

0: รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ผ่านรัตนาโดยพระธรรมธีรราชมหาบุณีโชดกญาณสิทธิ์พระเรียนธรรม9สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตจัดพิมพ์เผยแพร่ม้วนที่2มรรคผลนิพพานคืออะไรตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงมรรคผลนิพพานมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้อธิบายว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรความจริงเป็นการยากยิ่งที่จะอธิบายให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งถึงเรื่องมรรคผลนิพพานและก็เป็นการยากยิ่งอีกเหมือนกันที่จะเข้าใจในเรื่องมรรคผลนิพพาน

าเป็นหลักไว้ก่อนว่ามรรคผลเป็นจุดที่กิเลสในดวงจิตดับเป็นขั้นๆไปซึ่งแบ่งออกได้เป็น4ขั้นคือขั้นที่เป็นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขั้นหนึ่งขั้นที่เป็นพระสกทาคามีเมื่อได้บรรลุสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลขั้นหนึ่งขั้นที่เป็นพระอนาคามีเมื่อได้บรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลขั้นหนึ่งและขั้นที่เป็นพระอรหันต์เมื่อได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลอีกขั้นหนึ่งผู้ที่บรรลุมรรคผลแต่ละขั้นย่อมจะผ่านนิพพานครั้งหนึ่งและเพียงแวบเดียวแต่นิพพานชั่วขณะก็อาจมีขึ้นได้ในพระอริยบุคคลเหล่านี้นิพพานในชั่วขณะในพระโสดาบันและพระสกทาคามีเรียกว่าผลสมาบัติและในพระอนาคามีและพระอรหันต์เรียกว่านิโรธสมาบัติส่วนนิพพานชั่วกาลอวสานคือนิพพานหลังจากดับชีพนั้นจะถึงได้ก็แต่พระอรหันต์เท่านั้นได้กล่าวแล้วว่ามรรคผลเป็นจุดที่กิเลสในดวงจิตดับกิเลสดับได้ก็เพราะผู้ปฏิบัติได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานผ่านถึงมรรคญาณผลญาณเมื่อถึงมรรคญาณมรรคญาณก็ประหารกิเลสโดยฉับพลันเสมือนมีดอันคมกริบตัดต้นไม้ขาดไปทันทีฉะนั้นมรรคญาณจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประหารกิเลสในบัดนั้นก็ถึงผลญาณผลจิตก็รับผลของการประหารนั้นโดยฉับพลันเช่นเดียวกันในการนี้ผลจิตได้รับนิพพานเป็นอารมณ์ชั่วแวบหนึ่งจึงได้ชื่อว่าบรรลุนิพพานถ้าจะเปรียบมรรคผลนิพพานกับการโหนตัวข้ามฝั่งน้ำก็พอจะเปรียบได้ดังนี้การโหนตัวจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งเป็นมรรคการที่เท้าเหยียบฝั่งนั้นเป็นผลและนิพพานคือฝั่งที่เท้าเหยียบอยู่นั้นแต่ตามที่เป็นจริงนั้นนิพพานคืออะไรปัญหาข้อนี้ตอบได้ยากที่สุดเมื่อตัดถึงนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตัดแต่เพียงว่าไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่โลกนี้หรือโลกอื่นไม่ใช่ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ไม่ใช่เป็นการไปหรือการมาหรือการหยุดอยู่และไม่ใช่เป็นการตายไปจากโลกนี้หรือการเกิดใหม่แต่เป็นที่สุดแห่งทุกข์ที่เป็นพระพุทธวจนะเกี่ยวกับนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็หมายความว่าไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์การเกิดการตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดการตายภพก็ไม่มีฉะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่ภพคือไม่ใช่ภพนี้หรือภพไหนหรืออีกในหนึ่งไม่มีสภาพเป็นเหมือนอย่างที่โลกเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อนิพพานไม่ใช่ภพแล้วนิพพานเป็นอะไรแล้วเป็นความศูนย์หรือเป็นความว่างเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอะไรเลยกันนั้นหรือนิพพานไม่ใช่ความศูนย์และไม่ใช่ความว่างเปล่าเพราะนิพพานนั้นมีอยู่ไม่ได้ศูนย์ไปไหนผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อดับขันธ์แล้วย่อมเข้าสู่นิพพานที่ว่านิพพานเป็นการศูนย์อย่างยิ่งไม่ได้หมายความว่านิพพานไม่มีอะไรศูนย์ในที่นี้ไม่ใช่อะไรอื่นแต่หมายถึงการดับศูนย์ของทุกโดยสิ้นเชิงนั่นเองไม่มีชาติทุกชราทุกปยาธิทุกและมรณะทุกเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งมวลโดยที่กิเลสซึ่งเป็นเสมือนไฟที่คอยเผาผลาญดวงจิตอยู่ได้ดับมืดลงไปอย่างสนิทอย่างสิ้นซากสิ้นเชื้อนิพพานจึงเยือกเย็นอย่างยิ่งหรือสงบอย่างยิ่งและเมื่อนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข์และเยือกเย็นสงบอย่างยิ่งท่านจึงว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ความสุขก็ดีความสงบก็ดีและความเยือกเย็นก็ดีไม่ใช่ความสุขความสงบและความเยือกเย็นชนิดที่เราท่านมีอยู่ในทุกวันนี้แต่จะสุขอย่างไรสงบอย่างไรหรือเยือกเย็นอย่างไรนั้นเป็นสิ่งอธิบายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของโลกุตตระคือพ้นจากโลกไม่ใช่โลกียะหรือของโลกจะอธิบายอย่างไรก็ไม่อาจจะให้ความกระจ่างได้นอกจากจะได้ไปรู้ด้วยตนเองบางท่าน

าจจะคิดว่าคำกล่าวเช่นนี้ไม่เป็นการอธิบายด้วยเหตุผลแต่เป็นการโมเมโดยยกเอาสิ่งเหลือวิสัยมนุษย์มาอ้างเป็นที่พึ่งเมื่อหาเหตุผลอธิบายไม่ได้ก็บอกว่าเป็นเรื่องโลกุตตระไม่ใช่โลกียะพระพุทธเจ้าจะกล่าวแต่เพียงว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอภิปัชญาที่ละเอียดล้ำลึกมากยากที่สามัญชนจะอย่างรู้แต่ไม่หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกินสติปัญญาของสามัญชนที่จะรู้และเข้าใจได้ผู้ที่จะได้ศึกษาจริงๆย่อมจะมีโอกาสรู้และเข้าใจได้แต่ถึงกระนั้นก็นับว่ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้รู้เองเห็นโดยตัวของตัวเองผู้ที่ไม่มีความรู้ในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจเอาเองว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมหรือปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่หลงเข้าวัดเสียแล้วหรือเมาเอาว่าผู้ที่หลงศาสนาหรือเชื่ออย่างงมงายโดยปราศจากเหตุผลที่พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอะไรไว้อย่างไรผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

0: ญ่ที่สุดการที่ผู้ใดไม่มีความเชื่อถือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะได้มีเหตุผลมายืนยันให้เห็นจริงนั้นเป็นการถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้เช่นนั้นคือทรงสอนไม่ให้เชื่ออย่างงมงายต้องเชื่อด้วยเหตุผลแม้ในคำสอนของพระองค์เองแต่การที่ไม่เชื่อและไม่ยอมศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงว่ามีอยู่อย่างไรนั้นเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะเป็นการไม่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลพระธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ทุกคนพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติแต่ก็มีธรรมบางประการที่จะพิสูจน์ให้รู้และเข้าใจได้ก็แต่โดยทางปฏิบัติเท่านั้นเช่นนิพพานและผลสมาบัติพระธรรมเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอจินไตยคือเป็นของไม่ควรคิดเพราะจะคิดไปจนตายก็ไม่สามารถจะรู้และเข้าใจได้โดยชัดแจ้งนอกจากจะได้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองอย่างไรก็ตามขออย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นพิสูจน์ได้ก็แต่เรื่องของวัตถุเท่านั้นแต่เรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ยังหาก้าวหน้าเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลไม่แม้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ชั้นสูงบางประการก็เข้าใจได้เฉพาะอัจฉริยะบุคคลบางคนเท่านั้นเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพของศาสตราจารย์ไอน์สไตน์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องให้ช่วยคิดระเบิดปรมาณูได้สำเร็จแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจเพียงไม่กี่คนการที่คนทั้งหลายไม่เข้าใจนั้นเราจะบอกว่าเป็นเพราะทฤษฎีนั้นไม่มีเหตุผลพิสูจน์ได้ขนาดหรือไม่ใช่เป็นเพราะคนทั้งหลายไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจในทฤษฎีนั้นได้หรอกหรือแต่เป็นอย่างไรนิพพานก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้และเข้าใจได้แต่ต้องรู้หรือเข้าใจด้วยตนเองโดยการปฏิบัติตามแนวซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระธรรมของพระองค์เป็นปัจจัยตังคือรู้ได้เฉพาะตัวของตัวเองความจริงยังมีสิ่งที่เป็นโลกียะมากมายซึ่งแม้จะอธิบายอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ชัดแจ้งเช่นไฟฟ้าอธิบายว่าคืออะไรหรือเป็นอย่างไรก็อธิบายให้ชัดแจ้งไม่ได้แม้จะบอกว่ามันมีกระแสไฟฟ้าดูดแต่ดูดอย่างไรก็พ้นวิสัยที่จะอธิบายให้รู้ได้นอกจากจะไปจับสายไฟฟ้าด้วยตนเองนั่นแหละจึงจะรู้ว่ากระแสไฟฟ้าดูดเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้เข้าใจนิพพานยิ่งขึ้นจะขออธิบายถึงผลสมาบัติซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนิพพานชั่วขณะได้กล่าวแล้วว่าผลสมาบัติย่อมมีได้ในพระอริยบุคคลท่านพระโสดาบันและพระสกทาคามีตัวนิโรธสมาบัติย่อมมีได้ในพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นพระโสดาบันและพระสกทาคามีสามารถจะเข้าผลสมาบัติได้อย่างสูงถึง24ชั่วโมงส่วนพระอนาคามีและพระอรหันต์สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถึง7วันในที่นี้จะกล่าวเฉพาะผลสมาบัติเท่านั้นนิโรธสมาบัติอยู่เหนือความรู้ของพระพุทธเจ้าผลสมาบัติเป็นการดับขันธ์ชั่วขณะหนึ่งและจะเข้าได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเท่านั้นตามพฤติการที่ปรากฏผู้ที่จะเข้าผลสมาบัติได้มีเพียงจำนวนน้อยและเข้าได้ทั่วระยะเวลาสั้นเช่น5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงจนถึง8หรือ10ชั่วโมงผู้ที่เข้าได้ถึง24ชั่วโมงหาได้ยากมากสำหรับอาการภายนอกเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้าผลสมาบัตินั้นยังคงหายใจอยู่แต่ลมหายใจนั้นแผ่วเบามากตัวเย็นและแข็งจะจับแขนและยกมือขึ้นไว้ในลักษณะอาการอย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะรูปฐานบางอย่างได้ดับไปโดยเฉพาะก็คือรูปที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวทางกายและทางวาจาสำหรับอาการภายในผู้ที่เข้าผลสมาบัติจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม้จะถูกเมตติจนเลือดไหลผู้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเพราะเวทนาขันธ์ดับโดยสิ้นเชิงไม่มีความ ความจำได้หมายรู้เพราะสัญญาขันธ์ดับโดยสิ้นเชิงไม่มีเครื่องปรุงแต่งใจเช่นความเสียใจดีใจหรือชอบใจเพราะสังขารขันธ์ดับโดยสิ้นเชิงไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้การสัมผัสและไม่มีความนึกคิดเพราะวิญญาณขันธ์ดับโดยสิ้นเชิงหมายความว่าเบญจขันธ์ดับสิ้นนอกจากรูปขันธ์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของการมีชีวิตเท่านั้นที่ยังคงอยู่อย่างไรก็ตามวิญญาณย่อมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่คืออยู่ในนิพพานแต่ไม่หมายความว่าผู้เข้าผลสมาบัติรู้หรือรู้สึกตนว่ากำลังเข้าผลสมาบัติหรืออยู่ในนิพพานหรือมีนิพพานเป็นอารมณ์การที่วิญญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นก็จะว่าเป็นการรู้ก็เป็นการรู้อย่างโลกุตตระซึ่งเจ้าตัวเองไม่รู้เพราะถ้าตัวเองรู้ได้แล้วการรู้นั้นก็เป็นโลกียะคือรู้สึกอย่างธรรมดาสามัญแต่นิพพานเป็นเรื่องของโลกุตตระถ้ารู้อย่างคนธรรมดาก็ไม่ใช่ผลสมาบัติและตามความรู้สึกของคนที่เข้าผลสมาบัตินั้นขณะจิตที่เข้าผลสมาบัติขณะจิตที่ออกจากสมาบัติมีเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่แวบเดียวนั้นเป็นระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างเข้าผลสมาบัติซึ่งอาจเป็น5นาทีหรือ5ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงบางท่านเข้าใจว่าผลสมาบัติไม่ต่างอะไรกับการถูกวางยาสลบถ้าถูกวางยาสลบก็ไม่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกเจ็บเช่นเดียวกันแต่ถ้าจะพิจารณาสักเล็กน้อยก็จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ผู้ถูกวางยาสลบตัวไม่แข็งและจะสลบในช่วงระยะเวลาที่ต้องการไม่ได้แต่ผู้เข้าผลสมาบัติสามารถจะกำหนดได้ว่าจะเข้าอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลานั้นแล้วก็จะออกจากสมาบัติได้ทันทีและรู้สึกชุ่มชื่นอย่างตลาดแต่นี่ก็ไม่ใช่ข้อแตกต่างกันในประการสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เข้าผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือได้ถึงนิพพานชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ผู้ถูกวางยาสลบไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยบางคนเข้าใจว่าผลสมาบัติก็ไม่ผิดอะไรกับการสะกดจิตคือเป็นการสะกดจิตตัวเองนั่นเองเลยทำให้คิดเห็นต่อไปว่าผู้ที่เข้าผลสมาบัติได้นี้น่าจะสะกดจิตผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเข้าผลสมาบัติได้ด้วยข้าพเจ้าเคยรู้ว่าผู้สะกดจิตนั้นสามารถจะสะกดจิตผู้อื่นให้อยู่ในอำนาจตนโดยจะได้ให้ไปทำอะไรก็ได้และในว่าสามารถจะสะกดจิตผู้อื่นให้ตัวแข็งโดยปราศจากความรู้สึกก็ได้แต่จะสะกดจิตตัวเองได้หรือไม่นั้นยังเป็นที่น่าสงสัยถึงแม้จะทำได้ก็หาใช่ว่าการที่ตัวแข็งปราศจากความรู้สึกนั้นจะมีลักษณะเป็นผลสมาบัติเพราะการสะกดจิตนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการดับกิเลสมีหนำซ้ำในบางครั้งยังเป็นการโหมกิเลสให้ลุกโผล่ขึ้นอีกด้วยอย่าว่าแต่การสะกดจิตเลยแม้ฌานสมาบัติซึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนผลสมาบัติทุกประการแต่ก็หาเป็นผลสมาบัติไม่เพราะฌานสมาบัติเป็นโลกียะเกิดจากการเจริญสมถะกรรมฐานโดยเพ่งบัญญัติเป็นอารมณ์เช่นเพ่งให้เกิดพระพุทธรูปขึ้นเป็นต้นมิได้เพ่งปรมัตถ์คือนามรูปเป็นอารมณ์อย่างการเจริญวิปัสสนากรรมฐานฌานสมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์แต่ผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ลักษณะอันแท้จริงจึงต่างกันหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายก็ว่าเปลือกนอกเหมือนกันหรือคล้ายกันแต่เนื้อในเป็นคนละอย่างนอกจากนี้ผลสมาบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวเช่นเดียวกับมรรคนิพพานใครจะทำให้กันหรือแทนกันไม่ได้ต้องทำด้วยตัวของตัวเองและเฉพาะผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้วเท่านั้นที่จะทำผลสมาบัติได้อันใดที่ผู้อื่นนอกจากนี้ทำได้อันนั้นไม่ใช่ผลสมาบัติกล่าวโดยสรุปตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงวัฏสงสารเป็นนิจนิรันดรจะไม่เกิดไม่ตายอีกก็ต่อเมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้นซึ่งเมื่อดับขันธ์แล้วก็จะเข้าสู่นิพพานถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆวัฏสงสารก็คือเ
1: มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลจนมองไม่เห็นฝั่งอัปสัตว์ทั้งหลายต่างก็หลงแหวกว่ายวนเวียนอยู่ในท้องมหาสมุทรอย่างปราศจากจุดหมายและโดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลแม้แต่เพียงขั้นต่ำก็เท่ากับว่ายตรงไปยังฝั่งมหาสมุทรและมองเห็นฝั่งล่ำลายอยู่เบื้องหน้าแล้วเมื่อว่ายต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานก็สามารถจะบรรลุถึงฝั่งคือนิพพานได้เป็นอันสิ้นทุกข์สิ้นชาติสิ้นภพไม่มีอะไรเหลือเป็นซากซึ่งจะทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกตลอดกาลนิรันดรนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
2: เจริญสติผู้ปฏิบัติธรรมการเจริญสติปัฏฐาน4นิพพานาโดยพระธรรมธีรราชมหามุนีโชดกญาณสิทธิ์เรียนธรรม9สำนักงาน

การปรารภการปฏิบัติธรรมคือคุณเครื่องให้เกิดคุณธรรมคู่สังคมการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุขได้จำเป็นต้องมีคุณธรรมภายในตัวบุคคลเสียก่อนเพื่อดำรงตนเองโดยไม่กระทบคนอื่นมนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องการความสงบสุขการที่จะให้ได้ความสุขอันแท้จริงนั้นใช่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่เป็นการทำความดีทุกอย่างให้มากเพื่อเกิดดุลยภาพในความดีดังพระพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อบุคคลจะทำความดีก็ควรรีบและทำความดีนั้นบ่อยๆเพราะถ้าหากทำความดีช้าไปจิตจะยินดีในการทำความชั่วจากอดีตที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ตามพระพุทธศาสนามากมายทั้งดีและไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตศรัทธาโดยตรงต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการยากต่อการทำให้เกิดศรัทธาวิจิตภายในระยะเวลาน้อยนิดได้เมื่อจะรำลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อครั้งพุทธกาลว่าดูก่อนอานนท์ในการล่วงไปแห่งเราธรรมะหรือวินัยก็ดีที่เราได้แสดงไว้บัญญัติไว้นั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นภาวะการในอนาคตของพระพุทธศาสนาจึงทรงตรัสไว้เพื่อให้มวลพุทธศาสนิกชนเป็นแนวทางในการสืบต่อภาระทุระในพระศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปบรรณาสารเล่มเล็กที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นบทนิพนธ์ที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประกอบการในการปฏิบัติธรรมสำหรับท่านนักประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งที่สำนักงานกลางวัดมหาธาตุคณะ5ก็ดีสำนักปฏิบัติแห่งอื่นๆก็ดีที่มีแนวการปฏิบัติธรรมตามแบบสำนักวัดมหาธาตุมุ่งเตือนสิโยคีนักปฏิบัติมิให้ประพฤติตนนอกกรอบอันดีงามตามอย่างที่ครูอาจารย์ได้แนะนำเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งนิพนธ์โดยพระธรรมธีรราชมหาหมุนีโพดกญาณสิทธิ์ปริยัติธรรม9อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยจึงถูกจัดพิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่12บรรณาสารนี้คงเพื่อประโยชน์แด่ท่านผู้อ่านตามสมควรบุญกุศลอันใดจะเพิ่งเกิดขึ้นขออุทิศถวายเป็นปฏิการคุณแด่พระธรรมธีรราชมหาหมุนีมาณที่นี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกันเดินพระครูสุภาพเหมลังสีเจ้าคณะ5ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุมิวราชลังสิตเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมตอนที่1ผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผ่านการปฏิบัติไปพอสมควรแก่วาสนาบารมีของตนแล้วควรประพฤติปฏิบัติตนต่อไปอย่างไรบ้างขอถือโอกาสเตือนสติไว้ย่อๆดังต่อไปนี้คือ1ห้ามไม่ให้อวดกันการอวดกันถ้าเป็นพระภิกษุสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางหลักสิกขาบทวินัยไว้ว่าถ้าภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนภิกษุนั้นต้องอาบัติปาราชิกคืออาจจากการเป็นพระถ้าตนได้จริงถึงจริงพูดอวดก็ปรับอาบัติปาจิตตีทั้งนี้มิใช่พระองค์ทรงห่วงธรรมเพราะว่าธรรมไม่ใช่ของที่จะต้องไปอวดกันไปปฏิบัติก็ได้ผลเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเหมือนกันกับการรับประทานอาหารใครรับประทานผู้นั้นก็อิ่มอย่ารับประทานแทนกันอิ่มแทนกันไม่ได้การอวดกันจึงถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนา2ผู้ปฏิบัติธรรมจะถูกคนถามเป็น3จำพวกคือปถามเพื่อคอยจับผิดการถามเพื่อคอยจับผิดโดยมากผู้ถามเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสจึงได้ถามเพื่อคอยจับผิดเช่นเราไม่ได้เรียนปริยัติเราก็ปริยัติประธานเมื่อเราตอบไม่ถูกความประสงค์ของผู้ถามหรือตอบไม่ได้ก็จะเป็นเหตุให้ผู้ถามนั้นเข้าใจผิดและคอยจับผิดเช่นถามว่าในเวลาปฏิบัตินั้นรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมเมื่อเราตอบว่าไม่รู้เขาก็จะพูดว่าการปฏิบัตินี้ไม่ถูกไม่จริงเป็นต้นบางคนที่มีปริยัติมาย่อมจะถามว่าการนั่งเพ่งพองพองยุบอยู่เฉยๆจะเกิดปัญญาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณด้วยปัญญาปัญญาจะต้องเกิดต้องพิจารณาไม่ใช่หรือดังนี้เป็นต้นถ้าผู้ที่อ่อนปริยัติก็จะยอมจำนนคือตอบไม่ได้ถ้าผู้มีปริยัติดี
ปัญหาเช่นนี้เป็นของง่ายที่สุดและจะรู้ถึงเจตนาของผู้ถามได้มากว่าผู้ถามนั้นมีน้ำใจอันขุ่นมัวหรือบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่เก่งปริยัติก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะตอบไม่ได้แม้ผู้ถามเป็นปุถุชนผู้ตอบเป็นพระอรหันต์ก็ยังสู้กันไม่ได้เรื่องนี้เคยมีแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคือพญามิลินเป็นปุถุชนถามพระอรหันต์ตั้ง 20,000 องค์ก็ตอบไม่ได้จำต้องหนีเข้าป่าไปพระอรหันต์ต้องไปอาราธนานาคเกษมเทพบุตรบนสวรรค์มาเกิดแล้วให้บวชในพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติตนแตกฉานในพระไตรปิฎกได้ลงมือเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจึงสามารถโต้ตอบกับพญามิลินผู้เป็นปุถุชนได้ของถามเพื่อโยกกิเลสการถามเพื่อโยกกิเลสเช่นหาอุบายให้ผู้ปฏิบัติโปรดเพื่อจะได้แสดงกิเลสอย่าออกมาให้เขาเห็นสุดแท้แต่กุศโลบายของผู้นั้นดังนั้นนักปฏิบัติต้องเป็นผู้อดทนไม่ใจน้อยไม่โกรธง่ายไม่หุนหันทันเล่นต้องหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อนินทาสรรเสริญตุกตุกคอการถามเพื่อเอาอย่างการถามเพื่อเอาอย่างคือผู้นั้นมีศรัทธาอยากจะเข้าปฏิบัติแต่อยากรู้ก่อนว่าจะถึงมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้จำไว้เวลาตัวเองไปปฏิบัติก็จะได้ผลเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นภัยเพราะการจำหรือการเรียนแบบนั้นเป็นเพียงความรู้ขั้นสุตตมยญาณกับอินตามยญาณเท่านั้นยังไม่ใช่ภาวนามยญาณภาวนามยญาณนั้นจะฟังจากคนอื่นจำจากคนอื่นเรียนแบบคนอื่นก็ไม่ได้จะนึกคิดค้นเดาเอาเองก็ไม่ได้ถ้าเพียงจำแบบของผู้อื่นเรียนแบบของผู้อื่นหรือนึกคิดเอาเองก็เป็นวิปัสสนึกคือนึกค้นเดาเอาเองไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะตัวเองได้แท้ท่านเรียกว่าปัจจัยตังรู้เฉพาะตัวคือตัวเองต้องกำหนดทันปัจจุบันเห็นรูปนามเห็นปัจจัยลักได้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงจะถูกต้องสามพระโสดาบันสามจำพวกคือก่อมหาโสดาบันมหาโสดาบันคือผู้นั้นมีศรัทธาจริงตั้งใจจริงปฏิบัติจริงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่คือหมกตายนิโรธมรรคจริงได้ผ่านญาณ16ไปจริงๆเป็นมหาโสดาบันจริงๆอุลปนะโสดาบันอุลปนะโสดาบันคือเป็นโสดาบันปลอมได้แก่ตัวไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจริงแต่ไปอวดผู้อื่นเพื่อให้เขาเชื่อและเลื่อมใสเมื่อได้โอกาสก็คอยโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าโสดาบันปลอมเพราะตนไม่ได้จริงไม่ถึงจริงเป็นมหาโจรปล้นพระศาสนาบาปมากคออธิมานิโสดาบันอธิมานิโสดาบันคือบุคคลผู้ยิ่งด้วยมานะอิติหรือตัวว่ามีปริยัติดีก็เอาปริยัติไปพูดอวดผู้อื่นโดยอาศัยทิฏฐิอลามกยกตนข่มท่านตัวไม่ได้ไม่ถึงก็อวดอ้างว่าตัวได้ตัวถึงมรรคผลนิพพานอย่างนี้ก็เรียกว่าโสดาบันปลอมและเป็นมหาโจรปล้นศาสนาเช่นกัน 4. วิธีตอบแก่ผู้อื่นในเมื่อถูกถามคนส่วนมากเกือบ 100% จะต้องถูกถามว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรได้สำเร็จชั้นไหนดีไหมดีอย่างไรนรกสวรรค์มีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องตอบให้เป็นอย่าให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นและตนเองพูดแต่น้อยอย่าพูดมากโบราณท่านสอนไว้ว่าปี๊บป่าตีดังปี๊บเต็มตีไม่ดังเราอาจจะตอบแต่ในน้อยเช่นปลูกถามว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างตอบว่าดีทำให้ใจสบายถามว่าได้สำเร็จทั้งไหนตอบว่าการสำเร็จทั้งไหนหรือไม่สำเร็จนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนกับรับประทานอาหารใครรับประทานคนนั้นก็อิ่มโบราณท่านว่ากินเองจึงจะอ้วนถามว่าดีไหมตอบว่าดีมากถามว่าดีอย่างไรตอบว่าสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่เคยเห็นเราก็ได้รู้ได้เห็นถามว่านรกสวรรค์มรรคผลนิพพานมีจริงไหมตอบว่าจะมีจริงหรือไม่นั้นเดินไปปฏิบัติดูก็แล้วกันเพราะเป็นของรู้ได้เฉพาะตัว 5. ให้ช่วยกันเผยแผ่กองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ากองทัพทางโลกอันประกอบด้วยแสนญาณุภาพอย่างมากมายนั้นสำหรับป้องกันและปราบปรามข้าศึกที่จะมาลุกลานประเทศชาติบ้านเมือง
ส่วนแสนยานุภาพแห่งกองทัพธรรมสำหรับให้พุทธบริษัทพากันนำระเบิดปรมาณูไปยิงที่กายนครป้องกันและปราบปรามข้าศึกภายในคือกิเลสทั้ง10มีโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปเป็นต้นปฏิวัติคนไม่ดีให้กลับเป็นคนดีทำคนดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปเป็นทวีคูณถ้ากองทัพตามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยกขบวนไปถึงไหนจะมีความชุ่มชื่นเยือกเย็นไปทุกหย่อมย่าแม้ในคุกในตารางก็ไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังถ้าบ้านใดได้พากันเข้ามาปฏิบัติทั้งพ่อแม่ลูกหลานและบ้านนั้นจะได้นามใหม่ว่าบ้านแสนสุขเป็นแน่แน่หกด้วยแนะนำมารดาบิดาญาติมิตรบิดามารดาเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อลูกมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบิดามารดานั้นเป็นพระพรหมของลูกเพราะประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้ง4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบุรพาจารย์คือเป็นอาจารย์ก่อนใครทั้งหมดของลูกเป็นบุพเทวดาคือเป็นเทวดาของลูกก่อนเทวดาทั้งหลายเป็นอาหุเนยบุคคลของลูกคือเป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะบูชาของลูกดุจพระทักขิเนยบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาทานของชาวบ้านฉะนั้นการที่ลูกได้พากันชักนำบิดามารดาให้มาดื่มรสพระธรรมอันแสนเยือกเย็นแสนสบายหายทุกโศกโรคภัยได้นี้นับว่าเป็นการตอบแทนคุณของท่านสูงที่สุดถ้าลูกคนใดได้ชักนำพ่อแม่ให้ท่านได้ทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วลูกคนนั้นเชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณค่าข้าวพ่อน้ำนมที่พ่อแม่ได้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนเจริญเติบโตอย่างสูงสุดและถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดด้วยแม้การที่ได้ชักนำญาติสนิทมิตรสหายมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นมหากุศลอันล้ำเลิศอยู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติจึงจำเป็นอยู่เองที่จะพยายามแนะนำมารดาบิดาและญาติมิตรให้ได้มาปฏิบัติธรรมตามคำนองคองธรรมดังกล่าวมานั้น 7. ให้มีความสามัคคีกันคนสามัคคีกันเป็นของสำคัญมากมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวส่วนกันแตกแยกกันนั้นไม่ดีเลยมีแต่ความเสื่อมฝ่ายเดียวเราทุกคนได้ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีสมเด็จพ่อองค์เดียวกันศาสนาอันเดียวกันโลกอันเดียวกันการเกลียดกันตังกันเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแตกแยกกันทะเลาะวิวาทกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนฝ่ายเดียวอายุของคนคนหนึ่งไม่เกินร้อยปีไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินหรอกไม่กี่วันก็พากันกลับบ้านเก่าแล้วฉะนั้นเรารักกันสามัคคีกันปองดองกันดีกว่าชังกันดีกว่าไม่ปองดองกันเป็นร้อยเท่าพันทวีองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงมีพระวาจาตัดเทศนาสอนไว้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีของหมู่คือผู้อยู่ร่วมกันนำมาแต่ความสุขฝ่ายเดียวสามัคคีพุทธิสาธิกาความสามัคคีมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว 8. อย่าพูดว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรอีกการทำบุญทำทานเป็นการสร้างความดีไม่ใช่สร้างความชั่วผู้ที่มีใจถึงธรรมแล้วจะมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาอันแก่กล้าอยู่เสมอย่อมจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นประจำแม้โบราณท่านก็สอนไว้ว่าอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากรวยให้พากันทำทานอยากสวยให้พากันรักษาศีลอยากดีให้พากันเจริญภาวนาเกิดเป็นคนต้องทำตนให้ได้องค์สามจึงจะไม่เสียชาติเกิดบางคนเกิดมาร่ำรวยแต่ลูกขี้เละเพราะชาติปางก่อนทำแต่ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลบางคนลูกสวยแต่ยากจนเพราะชาติก่อนรักษาแต่ศีลแต่ไม่ทำทานบางคนมีปัญญาดีแต่ยากจนและไม่สวยเพราะชาติก่อนบำเพ็ญแต่ภาวนา
แต่ไม่ได้ให้ทานและรักษาศีลเป็นคู่กันไปเพราะฉะนั้นต้องบำเพ็ญให้มีทั้ง3อย่างคือทานศีลภาวนาจึงจะถูกหลักเรื่องนี้เคยมีนางสุมนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ามีคน2คนในเวลาปฏิบัติธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเท่าเข้ากันแต่อีกคนหนึ่งชอบทำทานบ่อยๆคนหนึ่งไม่ทำเลยเวลาตายไปแล้ว2คนนี้จะแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตอบว่าดูก่อนนางสุมนาคนที่ทำทานนั้นตายไปแล้วถ้าไปเกิดในสวรรค์อุดมสมบูรณ์ดีทุกๆอย่างถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากถ้าออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็เปรียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาแก้ไข้มีแต่คนมางอนง้อให้ใช้เสียซ้ำไปส่วนคนที่ไม่ทำทานนั้นจะไปเกิดที่ไหนก็ยากจนเข็นใจมีแต่อาศัยเขาอยู่แม้ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ขัดขาดเขินๆมีแต่ขอเขาใช้ไม่อุดมสมบูรณ์เลยดังนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญกุศลนั้นยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะเพราะเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังบาลีว่าปุญญานิปรโลกสมิปฏิทาโหนติปณิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้ 9. ปฏิบัติแล้วอย่าพูดว่าไม่ได้อะไรทำดีได้อะไรได้ดีทำชั่วได้อะไรได้ชั่วทำบุญได้อะไรได้บุญทำบาปได้อะไรได้บาปเขียนหนังสือได้อะไรได้หนังสือทำงานได้อะไรได้งานทำกรรมฐานได้อะไรได้กรรมฐานปฏิบัติได้อะไรได้ปฏิบัติปัญหาเหล่านี้เป็นการเด่นอยู่ในตัวแล้วคนเราทำอะไรก็ได้อันนั้นและก่อนส่วนจะได้เงินทองรถเรือนนั้นเป็นเรื่องภายหลังถ้าใครพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นการด่าตัวเองคือสอแสดงว่าตัวเป็นคนขี้เกียจไม่ตั้งใจจริงไม่ปฏิบัติจริงมัวแต่นอนอืดอยู่เพราะคนอื่นที่เขาตั้งใจจริงปฏิบัติจริงมีศรัทธาจริงย่อมได้อะไรมากที่สุดเช่นก็เมื่อก่อนคำว่าภาวนาเขาทำกันอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจเวลาเดินจงกรมเวลานั่งเวลานอนเวลารับประทานอาหารเขาปฏิบัติกันอย่างไรเราก็ไม่เคยทราบเลยและทำไม่เป็นด้วยแต่ครั้นเรามาเข้าปฏิบัติแล้วเราสามารถทำได้เช่นเดินระยะที่หนึ่งว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นจนถึงระยะที่6เราก็สามารถเดินได้ทำได้จะคู่เหยียดก้มเงยหรือนั่งนอนเราก็สามารถกำหนดได้ทำได้ทุกอย่างแม้จะสอนผู้อื่นให้ทำตามก็ได้เช่นมีชื่อได้ว่าเราได้มากอยู่ขอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ได้ศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนเช่นขณะเดินขณะนั่งใจอยู่เท้าขวาเท้าซ้ายอยู่กับปองยุคอยู่กับรูปนามขณะนั้นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3บริสุทธิ์ดีนั่นแหละเป็นศีลใจอยู่กับรูปนามเช่นพองยุคเป็นต้นไม่เผลอนั่นแหละเป็นสมาธิรู้รูปนามเห็นพระไตรลักษณ์ตอนจะบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นปัญญาเราบำเพ็ญภาวนาชื่อได้ว่าศีลสมาธิปัญญาทุกก้าวพออย่างน้อยที่สุดก็ชื่อว่าเราได้มาปฏิบัติให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในชาติต่อๆไปแม้สัตว์เดรัจฉานเป็นข้างข่าว500ตัวฟังพระสวดอภิธรรมก็ดีแม่ไก่ฟังพระสอนวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนกเค้าถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็ดีสุนัขถวายความจงรักภักดีต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดียังเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ไปสู่สุคติและได้พบพระธรรมของพระพุทธเจ้าในชาติต่อๆไปก็มีโบราณท่านกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ช้างกระดิกหูพวกงูแลบลิ้นพวกไก่ปกปีกท่านผู้นั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิดังนี้ก็มีข้อ10ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเล่นการพนันการพนันเป็นอบายมุขคือเหตุแห่งความชิบหายอย่างหนึ่งในบรรดาอบายมุขทั้ง6
ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่11ปาติกวัตรทีฆนิกายว่าอบายมุขนั้นมี6อย่างคือ 1. ดื่มน้ำเมา 2. เที่ยวกลางคืน 3. เที่ยวดูการเล่น 4. เล่นการพนัน 5. พบคนชั่วเป็นมิตร 6. เกียจคร้านการทำงานเมื่อผู้ปฏิบัติได้ทราบแล้วว่าการพนันเป็นอบายมุขประเภทหนึ่งนำมาแต่ความเสื่อมเสียแก่ตัวเองและหมู่คณะตลอดแก่พระศาสนานำมาแต่ภัยเวรนำมาแต่ความประมาทเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรเล่นการพนันจนชั้นที่สุดแม้บุหรี่หมากถ้าลดได้ก็ดีเชิญท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีเถิดกิเลสทั้งหลายอยู่ในห้วงแห่งดวงจิตลึกซึ้งเราก็ยังอุตส่าห์พยายามจะขับไล่ออกให้หมดเพียงหญ้าปากข้อคือแค่ลิ้นฝีปากแค่มือเท่านั้นเราจะละไม่ได้หรือถ้าละกิเลสจับหยาบเพียงเท่านี้ยังไม่ได้ก็ดูกระไรอยู่ช่างไม่เป็นตัวของตัวเสียเลยช่างน่าสงสารและน่าสังเวชเสียจริงหนอตอนนี้ขอฝากนักปฏิบัติไว้ให้คิดสกิดไว้ให้รู้เพื่อดูตัวของท่านเองไม่ได้บังคับใครทั้งสิ้นโบราณท่านสอนไว้ว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังข้อ11อย่าติเตียนผู้อื่นสำนักอื่นการติเตียนผู้อื่นสำนักอื่นนั้นคือการทำลายเกียรติของตัวเองคือการด่าตัวเองคือการดูถูกดูหมิ่นตัวเองผู้ปฏิบัติต้องสำรวจตัวเองเท่านั้นไม่ควรไปใส่ใจสนใจในเรื่องของผู้อื่นเพราะว่าทุกๆสำนักมันล้วนแต่สอนคนให้ทำความดีด้วยกันทั้งนั้นสุดแท้แต่ความฉลาดความสามารถคืออุสโลบายของผู้สอนต่างก็ไม่ได้สอนคนให้เป็นโจรผู้ร้ายมุ่งแต่จะสอนคนให้ดำรงมั่นอยู่แต่ในศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงามเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรส่งเสริมกันไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกันไม่ควรตำหนิติเตียนกันพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่านะปะเลสังวิโลมานิอย่าไปใส่ใจถึงคำเสียงขนคำด่าคำติเตียนของผู้อื่นนะปะเลสังกตากตังอย่าไปดูกิจของผู้อื่นที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำอัตนาวะอเวกะเขยะกตานิอักตานิจะจงตรวจดูกิจที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำนั้นเช่นทานศีลภาวนาของเรามีหรือยังถ้ายังไม่มีก็อย่าประมาทและอย่านอนใจจงรีบถอรีบพายเข้าเดี๋ยวตะวันจะสายคือกายของท่านจะแก่ตลาดจะวายคือท่านจะตายก่อนสายบัวจะเน่าคือร่างกายจะเน่าเปื่อยไปเปล่าโดยยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานข้อ12ให้รักษาชื่อเสียงคนเราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้และจะมีคนเดียวก็ไม่ได้ต่างต้องพึ่งพากันอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆคนต้องรักษาชื่อเสียงของตนเองของครูบาอาจารย์ของหมู่ของคณะและของพระศาสนาให้ดีอย่ามักง่ายอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าหุนหันพลันแล่นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นชาวโลกยกนิ้วให้แล้วว่าเป็นคนดีแม้จะเป็นเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นต้นไปก็ตามเถิดถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้วชาวโลกถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้อบรมตนให้มีศีลธรรมดีแล้วแม้หัวหงอกแล้วก็ตามถ้าไม่มีสัตว์ไม่มีธรรมแล้วเขาเรียกว่าเป็นเด็กเพราะแก่เปล่าข้อ13ให้พากันปฏิบัติต่อไปอย่าประมาทการปฏิบัติที่เราได้ผ่านมานั้นเป็นเพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นทางที่จะเดินต่อไปยังมีอยู่อีกไกลมากต้องพยายามทำทุกวันอย่าให้ขาด
อย่างน้อยที่สุดวันละ30นาทีหรือ1ชั่วโมงจะได้มากกว่านั้นยิ่งเป็นการดีเพราะภพชาติยังมีอยู่กิเลสตัณหายังมีอยู่สมเด็จพ่อตรัสเตือนไว้ว่าภิกขุวิสสาสมาตาติอัปปัตตะโตอาสวะกยังผู้ที่เห็นไปในสงสารถ้าตนยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานอย่าพึ่งนอนใจ 14. นักปฏิบัติธรรมเสื่อมนักปฏิบัติธรรมย่อมเสื่อมจากคุณธรรมเบื้องสูงเพราะเหตุ5ประการคือ 1. มีกิจการงานแล้วเลิกปฏิบัติ 2. กังวลอยู่กับการงานเล็กๆน้อยๆแล้วเลิกปฏิบัติ 3. คุกคีอยู่กับหมู่จนเกินไปแล้วเลิกปฏิบัติ 4. เที่ยวดูหนังลิเกละครแล้วเลิกปฏิบัติ 5. สนทนากันแต่ถ้อยคำที่ไม่เป็นประโยชน์เล่าแต่เรื่องคนอื่นสนใจแต่เรื่องคนอื่นไม่อ่านตัวเองไม่แก้ตัวเองเว้นถ้อยคำอันเป็นประโยชน์10ประการคือ 1. อัปปิชกัตถาถ้อยคำที่จะมันให้มีความปรารถนาน้อย 2. สันตุทิกถาถ้อยคำที่จะมันให้รู้จักพอ 3. ปวิเวกถาถ้อยคำที่จะมันให้สงัดกายสงัดใจ4. อสังสักกะกถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้ละกลด้วยหมู่ 5. วิริยาลัมภกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร 6. ศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจสงบ 8. ปัญญากถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาวิมุตติกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลส 10. วิมุตติญาณทัศนกถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจหลุดพ้นจากกิเลสข้อ 15. นักปฏิบัติธรรมควรดำเนินลอยตามตัวอย่างนี้มหานามะได้ทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคดังปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า163ใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะพึงเป็นอยู่โดยมากอย่างไรสมเด็จพระจอมไตรตรัสตอบว่าต้องประกอบด้วยองค์6ดังใจความต่อไปนี้คือ 1. ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนืองๆว่าอิติปิโสภควาเป็นต้น 2. ระลึกถึงคุณพระธรรมเนืองๆว่าสวากขา

0: สี่ระลึกถึงศีลของตนเนืองๆว่าอันฐานิอัจฉิฐานิอัสสะกะลานิอกัมมาสานิพุทธิสัตตานิวิญญูปัสสถตานิอัปปามัตตานิสมาธิสังวัตตนิกานิศีลของเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นภัยนักปราชญ์ตามเชิญอันกิเลสตัณหาไม่ถูกต้องเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิข้อ5ระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเนืองๆว่าลาภาวัตตะเมสุรัตถังวัตตะเมเป็นต้นใจความว่าการที่เรามีใจปราศจากความตนียินดีในการจำแนกแจกทานนี้เป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอ6ระลึกถึงเทวดาและคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาว่าเทวดาทั้งหลายคือสมมติแบบเทวดาเทวดาโดยสมมติคือกษัตริย์ก็ดีวิสุทธิเทวดาเทวดาผู้บริสุทธิ์ได้แก่พระอรหันต์ก็ดีอุปติเทวดาเทวดาโดยกำเนิดได้แก่เทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเป็นต้นก็ดีเทวดาเหล่านั้นมีอยู่แน่นอนท่านได้เป็นเทวดาก็เพราะบำเพ็ญคุณงามความดีคือทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลถ้าเราบำเพ็ญกุศลเหล่านั้นก็จะได้เป็นอย่างท่านเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทเราจะบำเพ็ญต่อไปจนสู่ความสามารถของตนนอกจากนี้ให้พากันปฏิบัติเสขปฏิปทาสูตรคือ 1. มั่นอยู่ในศีล5 8 10 227ตามสมควรแก่เพศ 2. สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อยู่ในกรอบแห่งศีลสมาธิปัญญา 3. รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ประกอบด้วยธรรมของสัตตบุรุษคือคนดี7ประการได้แก่ 1. มีศรัทธา 2. มีหิริคือความละอายต่อบาป 3. มีโอตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาป 4.เป็นพระหูสูตรคือให้หมั่นสดับตับฟังพระธรรมเทศนาบ่อยๆ 5. มีวิริยะคือความเพียรในที่สี่สถานได้แก่เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปเพียรบำเพ็ญกุศลให้มีขึ้นในตนเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วมิให้เสื่อมไป 6. มีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดและหมั่นเจริญสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาอยู่เนืองนิด 7. มีปัญญาคือมีสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา 8. หมั่นเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นประจำคือมิได้ขาดมีดที่ไม่หมั่นรับสนิมย่องเข้าจับได้ง่ายฉันใดใจก็ฉันนั้นถ้าไม่หมั่นรับไม่หมั่นฝึกฝนอบรมไม่หมั่นปฏิบัติสนิมคือกิเลสย่อมเข้าจับได้เช่นกันได้เขียนเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมมายืดยาวพอสมควรแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงถึงแต่ความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิจสถิตมั่นในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไปบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญคติธรรมที่นำชีวิตคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติคนอุตริชอบหาเรื่องคนจะครองบ้านครองเมืองต้องมีพรหมวิหารคนอันธพาลเป็นคนหนักแผ่นดินคนไม่มี
1: ที่ไม่มีถิ่นเป็นภัยต่อสังคมคนอุดมด้วยธรรมนำมาแต่ความสุขใครชอบใครชังช่างเถอะใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอหัวใจนักบากเห็นแล้วจดไว้ทำให้แม่นยันเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจักได้สอบสวนคงไม่แปรปวนจากที่จดลงอันสังขารเกิดขึ้นแล้วแตกดับเพราะว่าสังขารนับเยี่ยงหม้อมีเกิดแก่ตายยับตลอดทั่วกันนามีมิมีไปเหลือล้อเพิ่มพื้นพระสุทธาพระผู้ทรงฤทธิ์รู้หนทางวิธีสงบคือจิตวางยึดมั่นดับขันธ์กิเลสจางจากจิตจิตดับสังขารดับสิ้นสุขแท้ทางธรรมญาณสิทธิ์เพชรในดวงใจเสียสละสามัคคีมีสัจจะมีวินัยใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิตจิตสู้ตายคลายทิฏฐิดำริชอบตอบกุศลผลอนันต์เลือกเอานอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งโต้ไม่แก้กุญแจไม่ไขจะพายได้อย่างไรอายไหมล่ะพวกลิงข้างกลางป่าจับมาหักสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเรานักเรียนครูเพียรสอนแทบตายเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายลิงคนใจเพชรขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงศีลธรรมนำทางถูกปลูกสติดำริชอบตอบเอาเพชรเด็ดไปเลยดูดของคนเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นปุ้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนระวังสังวรหยุดดูหยุดฟังหยุดพูดเสียบ้างแล้วนั่งสบายหากใส่ใจดูเปิดหูฟังได้ปากเปาะลดลายทุกภัยประดังดังนั้นบุคคลควรประหยัดตนผ่อนดูผ่อนฟังผ่อนการพูดจาต่อหน้ารับหลังกุมสติตั้งระวังกายาใดไม่จำเป็นไม่ควรจะเห็นว่าเย็นหูตาเราเคยผ่านพบประสบกันมาล้วนแต่มายาพาให้ลำเค็นบรรดาทุกภัยทับถมกายใจทำให้ยากเข็นเพราะเราตามใจมิได้งดเว้นเรื่องไม่จำเป็นทำให้จำตายธรรมสาธกการที่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีอนุภาพพิเศษและทรงไว้ซึ่งความประเสริฐยิ่งกว่าศาสนาอื่นใดในโลกทั้งหมดก็เพราะวิปัสสนาภาวนานี้แหละเป็นแก่นแท้และเป็นหลักใหญ่บุคคลผู้ใดยังเข้าไม่ถึงคือยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วจะมาเข้าใจทึกทักเอาว่าตนได้เข้าถึงแก่นแห่งธรรมว่าตนมีความทราบซึ่งในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องบุคคลผู้นั้นจะมาเข้าใจเอาอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นอันขาดส่วนบุคคลผู้ใดที่ไม่ประมาทได้ตั้งใจเจริญวิปัสสนาภาวนาจนได้ผ่านญาณ16ไปแล้วบุคคลผู้นั้นพึงได้ชื่อว่าเข้าถึงแก่นแห่งธรรมะเป็นผู้ที่ทราบซึ้งถึงคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องโดย

มะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพะหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: มานั่งสมาธิวางธรรมก็ได้นั่งตามสบายเลือกนั่งให้สบายนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายก็ไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาทำใจสงบสักพักหนึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วใจของเราก็จะสงบห้องสายเบิกบานเยือกเย็นลงความร้อนใจก็จะหมดไปแต่พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมด นึกถึงพระก็เรียกว่าพุทธคุณเป็นอารมณ์ธรรมคุณเป็นอารมณ์สังฆคุณเป็นอารมณ์อารมณ์ก็คือความรู้สึกที่คิดนึกเป็นเรื่องของบุญกุศลเรียกอารมณ์เป็นพระ อารมณ์เป็นพระอารมณ์เย็นอารมณ์สงบก็คือจิตเป็นตัวกลาง อารมณ์เป็นตัวปรุงแต่งคือเจตสิกจิตก็รับรู้เสวยความสงบเมื่ออารมณ์เป็นพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดทุกลมหายใจการทำใจให้สงบนั้นไม่ต้องไปนึกไกลตัวเองอย่าไปนึกถึงคนอื่นถ้านึกถึงคนอื่นก็ถือว่าไม่สงบนึกถึงวัตถุสิ่งของบ้านเรือนปรุงแต่งเรื่องชอบไม่ชอบก็ถือว่าไม่สงบนึกถึงคนนั้นคนนี้คนดีก็ดีคนไม่ดีก็ดีก็จะไม่สงบนึกถึงแต่พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทุกลมหายใจของเราก็จะสงบที่คนเราไม่สงบเพราะไม่เคยคิดถึงพระคิดถึงคนคิดถึงคนโน้นเป็นอย่างนั้นคิดถึงคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นดีชอบใจคนนี้ไม่ดีไม่ชอบใจมีดีกับไม่ดีนั่นแหละถือว่าไม่สงบคนไม่เคยทำใจไม่เคยคิดถึงพระคือตัวสติรู้กายนั่งอยู่หรือลมหายใจหรือรู้พุทโธธัมโมหรือพระอยู่ที่สติเมื่อสติสมบูรณ์สมาธิก็เกิดสมาธิว่าตั้งใจมั่นไม่วอกแวกเมื่อใจไม่วอกแวกก็ไม่ปรุงแต่งเรื่องอดีตไม่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตรู้ตัวเฉย

มั่นคงต่อคำสั่งสอนหรือพระธรรมในใจมั่นคงต่อความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ของพระอรหันต์คนหมดกิเลสเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทุกคนเป็นได้ทุกคนหมดได้พอไม่โกรธก็เป็นได้พอไม่โลภก็เป็นได้พอไม่รักไม่ชังก็เป็นได้แต่ถ้าโกรธเลยเป็นไม่ได้รักชังเป็นไม่ได้ก็ต้องพยายามทำใจเป็นพระเพื่อหยุดความคิดนึกของเราคิดมากก็มีแต่ทุกข์มากคิดมากก็เรื่องมากคิดมากก็วุ่นวายมากพูดมากก็เรื่องมากคิดมากก็เรื่องมากพอไม่คิดไม่พูดก็สงบสงบอยู่ที่จิตเราจิตก็ไม่มีตัวตนแต่มีสติรู้ว่าสงบไม่สงบรู้เฉยรู้เฉยอยู่ในจิตเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าใจธรรมะเข้าใจพุทโธธัมโมสังโฆทุกลมหายใจหรือว่าพุทโธอยู่ที่ใจเราพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นเป็นคนธรรมดาแต่พอปฏิบัติแล้วพุทโธก็เกิดขึ้นในใจของท่านท่านก็เลยเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้วางก็เป็นพุทโธพุทโธนี่แปลว่ารู้จริงรู้แจ้งรู้ละรู้วางรู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นพุทโธธัมโมก็เข้าใจธรรมะรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารแปรปรวนสังขารแตกดับเรียกว่าพุทโธเกิดขึ้นที่ใจธัมโมเกิดขึ้นที่รู้จักสังขารไม่เที่ยงแต่นิจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นที่ใจรู้ขณะหนึ่งก็เป็นธรรมะขณะหนึ่งรู้นานก็เป็นธรรมะนานรู้หมดก็เป็นธรรมะหมดรู้น้อยก็เป็นธรรมะน้อยไม่รู้ก็เป็นคนไม่รู้ธรรมะสังโฆก็คือรู้ปฏิบัติดีในมหาสติปัฏฐานมรรคองค์8รู้ว่ากายวาจาใจสำรวมอยู่ในศีลกายวาจาใจสำรวมอยู่ในสมาธิกายวาจาใจสำรวมอยู่ในปัญญาคือรู้จิตรู้ละรู้วางรู้ละโลกกดหลงก็เลยเป็นสังโฆรู้ทันอารมณ์เขาด่ามาไม่ด่าตอบเขาโกรธมาไม่โกรธตอบเขาร้ายมาไม่ร้ายตอบรู้แต่ว่าไม่โตตอบไม่ลายกับใครจิตอันนี้ต้องฝึกให้เป็นพุทธะในใจเรารู้ตัวเองนั่งอยู่ตัวเองเดินอยู่ตัวเองนอนอยู่ตัวเองกินอยู่เห็นรูปนั่งเห็นจิตคิดจิตคิดอะไรให้รู้จักตัวเองถ้าไม่รู้ก็เลยไปหลงจิตตัวเองหลงความคิดตัวเองหลงความคิดตัวเองก็เรียกว่าคนไม่รู้จักเท่าทันความจริงเหมือนอย่างคนเล่นหวยอ่ะคนเล่นหวยใต้ดินบนดินเนี่ยคนหลงคนเล่นมาเล่นมวยเล่นหวยคนเล่นการพนันเนี่ยคนหลงคนหลงแบบนี้ก็เรียกว่าหลงไม่รู้จริงคิดว่าจะรวยคิดว่าจะได้แต่กลับเสียถ้าได้แต่ว่าไม่หลงแต่ไม่ได้ส่วนมากไม่ได้มันจึงหลงรู้ว่าตัวเองไม่แก่ต้องทั้งที่แก่ก็หลงตัวเองจะต้องเจ็บรู้ว่าตัวเองไม่เจ็บแล้วเข้าใจตัวเองไม่เจ็บคิดว่าไม่เจ็บก็เรียกว่าหลงตัวเองจะต้องแก่ต้องพิจารณาความแก่ในตัวเองถ้าไม่พิจารณาก็เรียกว่าหลงพิจารณาความเจ็บในตัวเองนั่งก็เมื่อยนอนก็เมื่อยเดินก็เมื่อยปวดเมื่อยตลอดเวลาถ้าเราไม่พิจารณาก็เลยหลงความแก่หลงความเจ็บถ้าที่แก่ทุกวันทุกคนมีผมหงอกทุกคนมีโอกาสฟันหักทุกคนมีโอกาสตาฝ้าฟางหูตึงทุกคนมีโอกาสแก่เจ็บแต่เราไม่พิจารณาก็เลยว่าหลงตัวหลงคือคนไม่ยอมพิจารณาตัวความเป็นจริงคือไม่พิจารณาธรรมะที่ตัวเราก็เรียกคนหลงตัวเองต้องตาย

ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตายวันนี้ตุกนี้ไม่ยอมพิจารณาตัวเองจะต้องตายเหมือนคนอื่นเขาตายไหนคนอื่นเขาตายไปแล้วเราก็ต้องตายตามก็ไม่ยอมพิจารณาตัวเองจะต้องตายตามก็เรียกว่าคนหลงความคิดยึดมั่นในตัวเองมั่นคงก็เลยไม่คิดทำบุญไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหลงว่าชีวิตตัวเองจะอยู่ยาวเต็ม80ปี90ปีนั่นไม่ได้พิจารณาพระไตรลักษณ์ไม่ได้พิจารณารูปเป็นของเสื่อมความคิดเป็นของเสื่อมไม่มีอะไรของเราเลยโลกนี้เป็นแผ่นดินตั้งอยู่เฉยมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ทั้งหลายเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ละสังขารจากไปอยู่ๆกันไปทำมากินกันไปสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็ละสังขารจากกันไปความจากก็มีความทุกข์มีความอะไรอวรมีความเสียดายเสียดายวัตถุเสียดายร่างกายเสียดายความสวยๆงามๆก็มาเสียดายโลกแต่โลกไม่ใช่ของเรามาชมเชยก็เรียกว่าสมบัติผัดกันชมเอาไปไม่ได้เมื่อคนเปิดเกษียณพอ60แล้วจะได้อยากจะต่ออายุราชการสัก 4-5 ปีก็อยู่ไม่ได้อายุเราหมดแล้ว60แล้วไม่ยอมยังไม่ยอมพิจารณาว่านี่มันแก่แล้วมันหมดอายุแล้วอายุราชการอายุหน้าที่มันหมดแล้ว60เขาถือว่าเราแก่ซะแล้วเราก็ยังหลงว่าเรายังทำงานได้อยู่ยังเก่งอยู่ก็อยากจะทำต่อยังไม่ยอมคิดเข้าถือศีลฟังธรรมเข้าวัดยังไม่ยอมปลงสังขารยังหลงว่าตัวเองเก่งอยู่ที่ไหนแก่ทุกวันใกล้แล้ว60ถ้าอายุยืนไปหน่อยก็จะอยู่ถึง70ถึง80ก็เท่านั้นเองไม่นานจะเป็นต้นไม้ใกล้ฝั่งเข้าวัดก็ตายไม่เข้าก็ตายเจ็บก็ตายไม่เจ็บก็ตายพออายุมากเลยก็เป็นงั้นทุกคนฝืนสังขารไม่ได้ฝืนความจริงไม่ได้ใครจะฝืนโลกนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมฝืนไม่ได้ไม่มีใครเก่งกว่าสัจธรรมจึงว่านิพพานนะไม่กลัวตายสวรรค์ก็ไม่กลัวแก่สวรรค์ก็ไม่กลัวเจ็บสวรรค์นิพพานไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่กลัวตายเพราะไม่กลัวตายจะเป็นมนุษย์พอรู้แล้วว่าตายจะมนุษย์จะไปเป็นเทวดาก็เลยไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายมนุษย์กลัวทุกข์อย่างเดียวกลัวแต่ทุกข์แล้วอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันต้องเป็นทุกข์มากทุกทรมานกินเดินนั่งนอนดิ้นรนต่อสู้อุปสรรคนานาพันกลัวทุกเห็นทุกกลัวทุกอยากจะหนีทุกให้พ้นเพราะไปถึงสวรรค์นิพพานแล้วมันไม่มีทุกเราต้องฝึกจิตให้เข้าเป็นสัจธรรมให้พิจารณาเห็นความจริงจะทำบุญทำไมก็ทำบาปทำไมทำบุญทำไมแล้วก็ทำบาปทำไมล่ะต้องถามว่าถ้าถามว่าแกทำบุญทำไมก็ต้องถามว่าแกทำบาปทำไมก็ทำบาปมันเป็นทุกข์น่ะมันเบียดเบียนคนอื่นทำบาปมันเบียดเบียนคนอื่นแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์อีกเช่นไปโกงอย่างเงี้ยเขาคนดูโกงก็เป็นทุกข์ไอ้เราโกงมาเราก็ไม่สบายใจแต่เราให้ทานเนี่ยคนให้ก็สบายใจคนรับก็สบายใจเป็นสมบัติบริสุทธิ์คนรับก็โมทนาดีใจเป็นบริวารบุญคนให้ก็ดีใจว่าได้สละความทันดีเพื่อทำบุญทำไมก็แสดงทำแล้วสบายใจรักษาศีลทำไมก็รักษาศีลแล้วมันสงบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกรรมเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมามันสงบมันสบายมันไม่มีกรรมไม่มีเวรกรรมเวรมันหมดมันหมดทุกวันเลย
เอาแต่ถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งสิมันไม่ทุกข์มันไม่สงบมันเล่าร้อนใจก็ถามว่าทำบาปทำไมก็ทำบุญทำไมก็ทำบุญมันได้รับความสุขนี่จึงได้ทำเข้าวัดทำไมก็เข้าวัดมันสบายใจนี่จึงได้มาเข้าวัดทำบาปทำไมก็ทำแล้วมันเดือดร้อนนี่จะทำทำไมมันเป็นเหตุผลตรงกันข้ามร้อนก็เย็นถามกันเลยถามร้อนมันก็ร้อนถามเย็นมันก็บอกว่าเย็นถามว่าบุญมันก็ต้องเย็นถามว่าบาปมันก็ต้องร้อนถามความโกรธสิโกรธทำไมโกรธมันก็เป็นทุกข์สิโกรธมันก็ร้อนใจอยากโกรธต่อไปก็ยิ่งทุกข์ต่อไปอีกยิ่งโกรธมากก็ทุกข์มากโกรธจนเสียสติก็ยิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองแล้วได้อะไรความโกรธก็แสดงว่าโกรธทำไมโกรธไม่ดีหายโกรธทำไมล่ะทำไมจึงไม่โกรธอ้าวมันไม่โกรธมันสบายนี่ทำไมไม่โกรธหรอก็มันไม่โกรธมันสบายมันไม่เดือดร้อนใจเราและไม่เดือดร้อนใจคนอื่นก็ถามว่าไม่โกรธทำไมก็ไม่โกรธมันสบายโกรธทำไมก็ไม่โกรธทำไมทุกข์โกรธทำไมเราโกรธไม่สบายใจโกรธทำไมก็ไม่ต้องโกรธสิเพราะโกรธไม่สบายแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าทำบาปทำไมทำบุญทำไมก็ทำบาปไม่ดีทำบุญดีกว่าเข้าหาศีลห้าธรรมสบายใจกว่าก็เลยว่ามาทางนี้สบายใจกว่าเห็นทันตาในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าทำยังไงก็ได้อย่างนั้นทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็จะต้องเดือดร้อนตลอดไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ต้องเดือดร้อนตลอดไปทำให้ตัวเองสบายใจก็ตัวเองก็สบายใจตลอดไปคนอื่นก็สบายใจพลอยพาก็สบายใจทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอยู่กับคนใจดีมันก็สบายทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่กับคนมีศีลสิอยู่คนมีสมาธิสิอยู่คนมีปัญญาสิเรานั่นแหละอยู่ตัวคนเดียวก็ได้อยู่กับคนมีศีลสมาธินั่นแหละดีตัวเราก็มีศีลก็สบายตัวเรามีสมาธิสงบใจได้ก็สบายตัวเรามีปัญญารู้ทันอารมณ์ดับอารมณ์ได้ก็สบายไม่ฟุ้งซ่านอยู่ที่ไหนไม่ฟุ้งซ่านอยู่ที่ไหนก็สงบนั่นแหละอยู่กับธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะตัวเองมีศีลสมาธิในตัวเองต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงจิตเราจิตเราที่รักสงบรักสันโดษไม่พูดมากไม่คิดมากไม่พูดหยาบไม่คิดร้ายอยู่อย่างนี้สบายใจกว่าไม่คิดร้ายกับใครไม่ดินทาให้ใครร้ายใครไม่อิจฉาว่ากล่าวใครให้ร้ายให้เสียยศเสียชื่อเสียงใครว่าเราให้เสียยศเสียชื่อเสียงเราก็เสียใจเราก็ไม่ชอบไม่อยากใครมาด่าญาติจาสาธิเกไม่อยากให้มาด่าวงญาติสาขนาญาติเราตระกูลเราใครมาชมเราก็ชอบใจใครเอายศมาให้เราก็ชอบสรรเสริญมาให้เราก็ชอบเราก็ชอบของดีๆใครมาติถินนินทาเราก็ไม่ชอบเราก็รู้ว่ามนุษย์จะมีความสุขได้ก็ต้องให้แต่สิ่งที่ดีต่อกันก็คือต้องให้ใจดีแต่ตัวเราก่อนแล้วมันจะออกไปให้คนอื่นนี่คือธรรมะที่ใจเขาเรียกมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีน้ำใจน้ำใจนี่หาไม่ได้เงินทองหาได้แต่หาน้ำใจที่คนน้ำใจที่มีสุจริตมีน้ำใจที่มีเมตตาน้ำใจที่สงบนั้นหายากคนมีเงินเยอะแต่คนซื่อไม่มีเงี้ยคนมีเงินเยอะแต่คนใจสงบไม่มีเงี้ยคนเรียนรู้คนต้องสูงเยอะแต่คนเอาเปรียบคนมีเยอะคนแม้คนเสียสละให้กับคนไม่มีคนเห็นกับตัวมีเยอะคนเสียสละไม่เห็นกับตัวไม่มีคุณธรรมอันนี้มันหายไปเพราะเขาขาดศีลขาดสมาธิขาดภาวนาขาดพุทโธขาดธัมโมสังโฆแล้วก็คือที่ใจเขา
ขาปล่อยใจไปอยู่คนอื่นหมดปล่อยใจไปคิดปรุงสร้างหมดเขาไม่เคยกำหนดตัวเองว่าเป็นผู้สงบอย่างไรเขาไม่เคยกำหนดตัวเองว่าสงบเป็นอย่างไรเป็นบุญอย่างไรเป็นสวรรค์นิพพานในใจอย่างไรเขาไม่เคยกำหนดตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองเขาก็เลยรู้เรื่องแต่วุ่นวายอย่างเดียวรู้แต่เรื่องนอกตัวเองรู้แต่เรื่องนอกบ้านนอกวัดอย่างเดียวไม่รู้ภายในกายในใจเราเขาเรียกไม่รู้ในวัดเราไม่รู้จิตเห็นจิตของเราก็เลยเป็นคนไม่สงบเป็นหัดเป็นคนสันโดษหัดเป็นคนมักน้อยสันโดษดีกว่าพูดน้อยคิดน้อยแต่ไม่ให้ขี้เกียจให้ขยันทำงานให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านธรรมะอยู่กับงานได้ก็พยายามฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็เป็นเชื้อเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้เป็นญาติกับธรรมะได้มีอยู่ทุกคนก็ให้ฝึกไว้ปฏิบัติไปจะได้ผลถ้าคนเราไม่เรียนรู้จิตใจตัวเองเป็นคนนั้นเป็นคนหลงนะเกิดมาชาตินี้เป็นคนหลงยังไม่เห็นจิตไม่เห็นเจตสิกไม่เห็นรูปไม่เห็นนิพพานไม่เห็นจิตใจตัวเองยังไม่รู้จักจะละโลภโกรธหลงที่ใจเองได้ไงเขาเรียกคนนั้นเป็นคนหลงไม่มีปัญญาเห็นจิตตัวเองเห็นกิเลสตัวเองเห็นบาปบุญตัวเองต้องฝึกสมาธิจึงจะเห็นบุญบาปตัวเองต้องฝึกให้เกิดปัญญาจึงจะเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาในใจเรา จะช้าหรือเร็วต้องทำได้ทุกคนขอให้ตั้งใจทำจะสำเร็จผลมันอยู่ที่จิตเราเท่านั้นเองเวลามีก็ทำไม่ประมาทเพราะคนเราตายไม่พร้อมกันตายไม่พร้อมกันเกิดไม่พร้อมกันแต่ก็ต้องแก่ตายเพราะตายตามกันแก่ตามกันเจ็บตามกันไอ้ที่รักก็จะไม่ได้รักชีวิตเหลือเกินรักความหนุ่มสาวเหลือเกินรักความไม่เจ็บปวดเหลือเกินรักความสวยงามเหลือเกินแต่มันไม่ได้หรอกมันเดี๋ยวมันหายไปหมดเป็นคนอื่นหมดไอ้เราเป็นสาวเป็นหนุ่มเรารักเหลือเกินความหนุ่มสาวเดี๋ยวพอแต่งงานปุ๊บไอ้ความหนุ่มความสาวหายไปแล้วเหลือก็ลูกเราหลานเราไอ้ตัวเราก็เป็นตัวแม่ตัวพ่อตัวปู่ตัวย่าหายแล้วไอ้ที่รักไม่ได้แล้วไอ้ที่รักหนุ่มรักสาวก็หายไปจากเราตอนหนุ่มตอนสาวเราไม่เรารักความแข็งแรงเราไม่ชอบความชราไม่ชอบความเจ็บเรารักเหลือเกินความแข็งแรงเนี่ยโอ้ออกกำลังกายได้วันนึงหลายๆชั่วโมงแข็งแรงกินอะไรก็อร่อยทำอะไรก็ปราดเปรียวว่องไวเรารักเหลือเกินความหนุ่มสาวของเราความแข็งแรงแต่ต่อไปพอเรามีครอบมีครัวมีผัวเมียอายุมากขึ้นไอ้ความรักที่เราได้มาก็หายไปก็ไปอยู่กับคนหนุ่มสาวไปเราไม่ได้แล้วเราก็หมดไอ้ที่เกลียดเราไม่ชอบเกลียดความหมดคนอ่อนแอเกลียดคนขี้โลภเกลียดคนแก่เกลียดคนเข้าโรงพยาบาลเกลียดพยาบาลโรงพยาบาลเราได้หมดไม่เคยไปโรงพยาบาลก็ไปไม่เคยกินยาก็ต้องกินไม่เคยหาหมอก็ต้องหาหมอไม่เคยปวดก็ปวดไม่เคยเจ็บก็เจ็บไอ้ที่รักหายหมดไอ้ที่ได้ไม่รักคำบอกโบราณเขาบอกไอ้ที่รักจะห่างที่ฉังจะชิดไอ้ที่รักจะห่างที่ฉันจะคิดคือได้ตัวเราได้แก่ธรรมะไอ้ที่รักจะห่างก็คือที่เรารักความเป็นสาวรักความเป็นหนุ่มรักความสนุกสนานรักความงามความดีอะไรเงี้ยก็หายไปไอ้ที่ชังความแก่ความเจ็บชังความน่าเกลียดของสังขารที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอายุวัยเกินไปเนี่ยผมงอกหนักเราชังเราไม่ชอบก็ชิดเข้ามาหาเราแหละคราวนี้พอ50 60ความหน้าชังก็ชิดเข้ามาผมงอกฟันหักหูตึงตาฝ้าฟางเคยเกลียดคนใส่แว่นตาเราก็ต้องใส่แว่นตาเคยเกลียดไอ้คนในหูฟังเราหูตึงก็ต้องเอาหูมาฟังไอ้ที่รักจะห่างที่ชังจะชิดนี่โบราณเขาบอกงั้นไม่ชอบเลยความแก่ความเจ็บความตายที่สุดเลยความตายก็ไม่ชอบ
พอใครบอกใครไปเยี่ยมคนตายไปดูคนตายหรือไปประชาเนี่ยไม่ไปหรอกกลัวเกลียดกลัวชังความแก่ความตายก็ได้แต่ตัวเราไอ้ที่รักจะห่างที่ชังจะชิดได้หมดเลยนะได้ความแก่ได้ความเจ็บได้ความตายชิดอยู่ในตัวเราหมดเกลี้ยงเลยไอ้ที่รักห่างหมดลูกหลานเรารักบ้านเรือนเรารักทรัพย์สมบัติเรารักกำลังกายที่เราเคยแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีในตัวเราเลยไอ้ที่รักไม่มีเหลือในตัวเราเพราะเราได้แต่ความแก่เฝ้าบ้านเท่านั้นเองแต่นี่ก็นั่งเฝ้าสังขารละเฝ้าไอ้ความชังนั่นเองมันนั่งอยู่ไอ้ผลคนผมงอกฟันหักอย่างนี้เองนั่งเฝ้าคนเคยแก่นะพอ70 80ไปแล้วนั่งเฝ้าคนแก่นั่งเฝ้าคนผมงอกฟันหักนั่งเฝ้าคนนั่งยาวนั่งหอบอยู่นั่นเองไปไหนก็ไปไม่ได้นอกจากโน่นน่ะลมหมดเมื่อไหร่ลมหมดเมื่อไหร่ไปแล้วไม่ต้องนั่งเฝ้าแล้วมากับลมไปกับลมเรามาเนี่ยเราเริ่มเอาลมมากับลมลมพาเรามานะเกิดจากท้องเนี่ยพอคลอดจากท้องแม่หายใจเลยอยู่ในท้องไม่ต้องหายใจพอหายใจในท้องหายใจกับลำไส้กับพ่อแม่พอออกมาปุ๊บมากับลมเลยพอตอนตายปุ๊บก็ไปกับลมมากับลมไปกับลมไม่ได้อะไรไปเลยโยมตัวเราก็ไม่ได้ลมก็ไม่ได้ต้องทิ้งได้ลมมาแล้วก็ทิ้งลมไปแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ตรงนี้เนี่ยท่านปฏิบัติท่านรู้ตรงนี้รู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ว่าลมหายใจออกท่านรู้ว่าคนที่เกิดมาอาศัยลมเกิดตายก็เพราะหมดลมท่านเลยจับอานาปานสติกำหนดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวสั้นพอท่านรู้นี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็ได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าเพราะว่าคนเรามากับลมไปกับลมท่านก็เลยมีปัญญาเป็นพุทโธขึ้นมาสำเร็จด้วยลมนี่เองจิตจึงจะสงบอจิรักจะห่างสิชังกระชิดก็เป็นจริงนะโบราณเขาบอกตรงตัวบางทีเราเกลียดขี้ตามเกลียดความถึงโบราณเขาว่างั้นไม่เกลียดใครเกลียดคนขี้เมาก็ไปเจอคนขี้เมาเกลียดคนนักเลงก็ไปเจอนักเลงเกลียดคนเจ้าชู้ก็ไปเจอคนเจ้าชู้เกลียดคนผอมก็ไปเจอคนผอมเกลียดคนอ้วนก็ไปเจอคนอ้วนเกลียดอะไรได้อย่างนั้นเกลียดคนขี้เกียจก็ไปเจอคนขี้เกียจท่านบอกไม่ให้เกลียดไม่ให้รักไม่ชังมันจะไม่มีมโนกรรมไม่ติชินนินทาใครให้ทำใจเป็นกลางยิ่งเกลียดยิ่งได้ยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้ที่ท่านบอกที่เกลียดยิ่งที่เกลียดที่รักก็จะห่างที่ชังก็จะชิดต้องไม่ให้ทำไม่ให้ไปเบียดเบียนรู้ไม่คิดตำหนิติเตียนใครให้ปลงให้พิจารณาตามความจริงแล้วก็จะเป็นกลางจะวางเฉยเป็นจะเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาก็จะพ้นทุกข์จะไม่มีเวรกรรมมาเข้าถึงตัวเราเห็นคนไม่ดีเราก็จะไปเกลียดจะไปว่าเขาเห็นคนดีเราก็โมทนาเขาดีคนไหนไม่ดีเราก็จะไปติทินนินทาไปว่าเขาเดี๋ยวมันเข้าตัวเองมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีกรรมเป็นของตนเป็นกรรมทายาทเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุเป็นกรรมเพาะเผาพันธุ์พวกพ้องแล้วเกิดนี่พวกเรามีกรรมกันเป็นวงตระกูลเป็นสายโยงสายใหญ่นี้กรรมไม่พ้นหรอกตราบใดยังไม่ถึงนิพพานพระพุทธเจ้าท่านจึงกลัวบาปกรรมจึงไม่โต้ตอบไงพระเทวทัตนี่แกล้งท่านนะแกล้งท่านตั้งแต่เป็นเด็กเลยเอาชนะกันมาต้องเรื่อยแม้แต่ไปยิงโหงได้พุทธเจ้าจับโหงมาเลี้ยงพระเทวทัตยิงโหงตกขึ้นมาพุทธเจ้าก็ชักชัยแต่ก็เอาโหงมาถอนลูกศรออกมาก็มาเลี้ยงเพราะไม่เห็นว่าใครยิงก็เอามาเลี้ยงเพราะโหงหายพระเทวทัตก็มาขอโหงคืนพุทธเจ้าบอกของเราของท่านที่ไหนเอาของฉันยิงตกมาเอายิงตกท่านก็เก็บไปที่นี่ฉันเก็บได้ฉันถือของฉันเทวทัตจะเอาโหงไปเอาไปฆ่าเอาไปเป็นเจ้าของพุทธเจ้าบอกของฉันไม่ยอมกันก็ขึ้นให้เจ้าสุโธทนะเป็นเจ้าแผ่นดินตัดสิน
เอาหาพวกทนายความพวกนั้นมาว่าความกันใครสุจริตใครทุจริตผลที่สุดความก็ตัดสินว่าคนที่ได้ชีวิตโหงเนี่ยโหไม่ตายเนี่ยควรเป็นเจ้าของแต่ถ้าตายก็ควรเป็นของเทวทัตแต่ไม่ตายผู้นี้ช่วยเหลือก็ควรเป็นเจ้าของชีวิตผู้ให้เทวทัตก็โกรธอีกหาว่าโกงเราพุทธเจ้าก็ถือว่าไม่โกงพอมาเป็นพระพุทธเจ้าก็มาโกงกันต่ออีกแกล้งหมดทุกอย่างก็กินคนหินทับเจ้ากลัวจะไม่มีกลัวเทวทัตจะเสียใจมากถึงก็ทัวใจวายก็เลยให้เขาหินถูกสักหน่อยหนึ่งเป็นโลหิตท่อนี่บาปเยอะแกล้งยุสงให้แตกจากการแกล้งให้อาชาติศัตรูเอาช้างมาชนพุทธเจ้าจ้างไหนข้าหนังสมุขนูมายิงทำทุกอย่างไม่สำเร็จทำต้องกี่ปีทุกคนแกล้งพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยโต้ตอบเลยรอจนกรรมให้ผลนั่นแหละจนเทวทัตแก่แล้วจึงได้โดนธรณีสูบตายพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรแล้วแต่สงสารอย่างเดียวนี่เป็นพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นนะพุทธศาสนานี่ไม่เมื่อเขาจะฆ่าเราไม่ใช่ฆ่าตอบเมื่อเขาจะด่าเราไม่ใช่ด่าตอบเมื่อเขาจะตีเราไม่ใช่ตีตอบปล่อยให้เป็นวาระกรรมของเขาจัดการเองเพราะคนยอมอยู่เหนือกฎธรรมชาติไม่ได้อยู่เหนือกฎของกรรมไม่ได้ฉะนั้นเราก็เหมือนกันแหละอย่าไปเกลียดใครอย่าไปพยาบาทอาฆาตใครอย่าไปให้ร้ายใครอย่าไปนินทาเขาโลกนี้มันสวยงามอยู่แล้วโลกนี้มันดีอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่แล้วประเสริฐอยู่แล้วเพียงแต่ตกแต่งมนุษย์ให้มีศีลธรรมนั้นมนุษย์ก็น่าอยู่ธรรมชาติในดีมาแล้วต้นน้ำลำธารภูเขาดินฟ้าอากาศทุกวันนี้สวยงามอยู่แล้วเพียงแต่เรารักษาดูแลตกแต่งให้สวยเท่านั้นมนุษย์ก็น่าอยู่ไม่เห็นตรงไหนน่าเกลียดเลยน่าเกลียดตรงที่ใจคนนะน่าเกลียดเท่านั้นเองคนขี้โกรธน่าเกลียดคนอิจฉาคนให้ร้ายคนคนด่าว่าหยาบหยาบคายนั้นน่าเกลียดน่าเกลียดกันน้ำในท้องร่องอีกนะขอเขาบอกว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าคูดมูดคูดเท่าดินมันก็เป็นธรรมชาติมันเหม็นโดยธรรมชาติแต่คนใจไม่ดีเนี่ยมันเหม็นยิ่งกว่าธรรมชาติอยู่กับใครก็โกรธคนนั้นอยู่ใครก็อิจฉาคนนั้นอยู่ใครก็ทะเลาะคนนั้นคนนี้บอกนั่นยิ่งกว่ามูดคูดอีกมูดคูดยังทำประโยชน์ได้เอาไปใส่ปุ๋ยได้แต่คนอย่างนั้นไม่จะไปทำอะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างนั้นทำใจให้ดีดีกว่าอย่าให้หน้าเบื่อหน่ายเลยนะอยู่กับใครให้ใครรักเราดีกว่าตัวเองก็รักตัวเองอย่าให้คนอื่นเขารังเกียจเราอย่าให้คนอื่นเขารำคาญเราบ่นเดี๋ยวคนอื่นรำคาญในปากตัวเองบ่นไม่รำคาญบ้างเลยพูดจาหยาบคายไม่รำคาญตัวเองบ้างเลยก็น่าจะรำคาญปากตัวเองนะกลับไปรำคาญคนอื่นกลับไปว่าคนอื่นฉะนั้นเราพุทธเจ้าสอนให้มองตัวเองให้พิจารณาความดีไม่ดีในตัวเราแล้วก็จะลดละปล่อยวางได้มีความสุขเพราะคนเราเกิดมาแสวงหาความสุขความเป็นมนุษย์ต้องการเป็นมนุษย์สมบัติต้องการก็ถึงสวรรค์สมบัตินิพพานเราก็ต้องดูจิตใจเราให้ดีอันนี้ถือว่าเราได้รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะพิจารณาธรรมะไอ้ที่รักก็จะห่างที่ชังก็จะชิดเราก็ไม่เอาเราก็อยู่เป็นกลางซะไม่ให้ร้ายใครเราก็ไม่มีเจอคนร้ายตัวเราก็ไม่ร้ายคนอื่นก็ไม่ร้ายเราก็จะอยู่อย่างเป็นกลางอยู่อย่างสุขเรื่องนี้เราก็อยู่ได้สิเราอยู่กับความแก่ได้เพราะเรายอมรับความแก่เราอยู่ความเจ็บได้เพราะรู้แล้วว่าความเจ็บเป็นทุกข์เราอยู่ความตายได้รู้แล้วความตายเป็นการพ้นทุกข์แล้วก็ยอมรับหมดแก่ก็ยอมรับเจ็บก็ยอมรับตายก็ยอมรับยอมรับความจริงก็สบายคันนี้เป็นกลางได้ไม่เป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นทุกข์กับการพลัดพรากจากของรักคนทำใจได้มันก็เป็นอย่างนั้นนะ
เราจะต้องต่อสู้อีกเยอะชีวิตพวกเรานะตอนนี้เรายังเดินเข้าวัดได้ก็คือยังมีบุญอยู่ต่อไปเดินมาวัดไม่ได้โยมจะสู้กับอะไรนอนโอยนั่งโอยเจ็บโอยโหเนี่ยทรมานแค่ไหนอยู่ไปดูโรงคนโรงพยาบาลสิเขาไม่เข้ามีโอกาสเข้าวัดดูที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาได้อะไรทรมานแค่ไหนเขาอยากมาจะตายไปบางคนบอกฟื้นมาได้คราวนี้จะเข้าวัดเลยแต่บางคนไม่มีโอกาสจะฟื้นแล้วถ้ามาเจ็บในวัดก็โชคดีนะได้ยินธรรมะทุกวันก็ยังตายกับพระก็ยังถือว่ามีบุญมีบุญตายวิชาสอนลูกให้เป็นคนดีโยมวิชาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นคนดีนะวิชาเลี้ยงลูกอะไรเวลาพ่อเตือนเวลาพ่อดุลูกแม่ก็ลูกวิ่งมาหาแม่แม่ก็บอกว่านั่นเนี่ยเชื่อพ่อก่อนนะพอพ่อรักเองดุเองจะไปโกรธพ่อทำตามพ่อผสมไปเลยว่าพ่อเขาเตือนด้วยความหวังดีเวลาแม่เตือนว่าลูกจะตีลูกก็ตีลูกด่าลูกพ่อเขาไม่ออกรับบอกนั่นแหละลูกเชื่อแม่เขาแม่เขาเตือนเขาดุเขาด่าเขาตีเพราะความรักเด็กจะเป็นกลางเด็กจะเรียนง่ายจะเป็นกลางเด็กที่เรียนยากเนี่ยพอพ่อตีแม่ก็มาตีลูกฉันทำไมตีแรงไปงั้นนี่ลูกฉันปัญญาทึบงั้นนี้ฉันไม่เคยตีก็กันผลสุดไอ้เด็กก็ได้ใจคราวนี้ทำอะไรผิดอะไรก็เข้าข้างพ่อหรือเข้าข้างแม่วิ่งตอนนี้ผลสุดแม่ก็ออกรับลูกไม่ให้พ่อตีเด็กก็เลยทำผิดก็มีคนป้องกันไอ้เด็กคนนี้ก็จะเป็นเด็กที่อคติกับแม่ถ้าพ่อตีก็อคติกับแม่อคติกับพ่อถ้าแม่ตีก็อคติกับแม่ก็วิ่งไปหาพ่อให้ปลอบใจแต่นี่เป็นนั้นว่าลูกก็เลยว่าไม่ได้ว่าได้คนเดียวคือพ่อว่าได้คนเดียวไหมกลายเป็นเด็กคนนี้มีปัญหาถ้าเกิดพ่ออยู่แม่อยู่เหมือนกันถ้าเกิดพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วพ่อทิ้งแม่ทิ้งเด็กคนนี้จะขาดความรักขาดความอบอุ่นจะเป็นศัตรูกับพ่อแม่ตัวเองจะมองโลกในอคติการเลี้ยงลูกนี่น่ากลัวต้องสมัยโบราณเนี่ยไปโรงไปวัดพระตีวิ่งเข้ามาบ้านบอกพระตีแม่ตีวิ่งกลับไปวัดอีกไปหาครูตีถ้าครูตีมาบ้านแม่ตีกลับไปหาครูเขาไม่เข้าข้างลูกเขาถือว่าเขาตีด้วยความรักดุด่าแล้วก็แต่สมัยนี้เด็กมีปัญหาเพราะการเลี้ยงลูกไม่เป็นแค่ตอนนี้มีปัญหาแล้วนะโยมนะถ้าผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีก็ต้องบอกว่าเราตกลงเลี้ยงลูกกันแบบเอายังไงดีเอากึ่งโบราณแล้วกึ่งสมัยใหม่หรือจะเอาสมัยใหม่เลยปล่อยอิสระลูกหรือจะเอาโบราณมาผสมแต่ถ้าเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เลี้ยงผสมจีนเขาก็เลี้ยงผสมคนไทยบางคนเขาเลี้ยงผสมสมัยใหม่กับสมัยเก่าปนกันบางครั้งก็ดุบางครั้งก็ไม่ดุไอ้การที่ถ่ายเลี้ยงลูกแบบเนี้ยเสียหายมามากแหละพอแม่ดุแม่ด่าก็พ่อก็กันพอพลาดพ่อดุพ่อด่าแม่ก็กันไอ้เด็กมันก็เลยไม่รักคนที่ตีดุด่าก็กลายเป็นคนที่ทำตามใจตัวเองคราวนี้มีอะไรก็จะออกทางผิดๆเพราะมีคนคอยให้ทายเขาเรียกคนให้ทายใช่ไหมเหมือนกับลูกศิษย์สมภารเนี่ยใครมาเป็นลูกศิษย์สมภารสมภารให้ทายนี่ไม่กลัวใครเลยพระเนรว่าไม่เชื่อเลยเพราะโดนให้ทายก็เป็นคนหัวดื้อนี่ลูกผู้ใหญ่บ้านลูกกำนันลูกสมภารหลานเจ้าวัดลูกพ่อแม่ที่ให้ทายเนี่ยเสียหมดแหละก็จะไปให้ทายเด็กต้องสอนช่วยกันสอนช่วยกันเตือนถึงจะรักยังไงแต่ก็ต้องระวังว่าไอ้ความรักที่มันอคติเนี่ยทำให้เสียเด็กไปเยอะลูกเนี่ยเราไม่ควรให้ห่างเราควรเลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ควรให้ไปอยู่ในมือเพื่อน
ไม่อยู่ไม่ควรให้ลูกเราไปอยู่ในมือคนอื่นคนเลี้ยงไว้จนมันโตแล้วค่อยปล่อยใช่ไหมต้องรู้มันว่ามันเป็นยังไงแต่มากปัญหาทุกวันนี้เกิดจากว่าการเลี้ยงลูกไปไม่ค่อยได้ติดตามความรู้สึกของลูกว่าลูกคิดนึกอะไรลูกทำอะไรไปคบใครใครดีใครไม่ดีปล่อยเลยถือว่าสมัยนี้แล้วปล่อยเลยลูกมันก็ชอบสิฮะอยากให้พ่อแม่ปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็มีปัญหาหมดเพราะเด็กยังเดินไม่เป็นเด็กที่จะเดินเป็นนี่ต้องจบมหาวิทยาลัยทำงานแล้วนะจึงจะเป็นจึงจะเดินตัวเองได้โดยลำแข้งตัวเองเรียนจบแล้วนะจึงจะปล่อยได้โยมถ้าอยู่ในมัธยมต้นมัธยมปลายปล่อยไม่ได้ละปล่อยก็เหลวเลยอะเสียอนาคตหรือคนไหนที่เขาดีเขาก็ไม่ปล่อยพ่อแม่เขาก็เกาะพ่อแม่เด็กดีก็เกาะพ่อแม่เกาะสังคมที่ดีเด็กมีปัญหาเขาปล่อยเขาพยายามดึงตัวเองออกไปหาเพื่อนฝูงเจอเพื่อนฝูงดีก็ดีไม่ดีไปเลยแต่นั้นพ่อแม่ก็ต้องหัดสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อสงบวาจาสงบกายวาจาจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จะเย็นกับลูกจะสงบกับลูกต้องเย็นกับลูกต้องสงบกับลูกถ้าไม่เย็นกับลูกไม่สงบก็ดึงรั้งหัวใจลูกไม่ได้ลูกเขาไปหาคนอื่นเย็นกว่าต้องมีจิตวิทยานะสมัยนี้ยังเลี้ยงลูกยากนะสมัยก่อนมีลูก14คนเลี้ยงสบายสมัยนี้2คนมีปัญหาเด็กแค่ป.6บอกคิดมากแล้วเครียดแล้วโอ้เด็กแค่ปัญหายังไม่ทันอะไรแค่ป.6เด็กมีปัญหาแล้วโยมสมัยก่อนเรียนลูก14คนโหทะเลาะกันตีกันมันก็เป็นลูกของเราหมดเลยมันก็เอาตัวรอดหมดทุกคนเลยไม่เห็นมีปัญหาสักคนเดียวพ่อแม่ว่าไงมันก็เชื่อหมดทำตามหมดเพราะมันสงสารโอ้โหแม่กูเลี้ยงกูตั้ง14คนที่เหนื่อยจังเหนื่อยแค่ยังพอทำให้กันเหนื่อยใจทำไมก็ทุกคนไม่ให้พ่อแม่เหนื่อยเลยสงสารเนาะเลี้ยงลูกมากเหนื่อยไอ้จริงๆนี้เด็กไม่สงสารพ่อแม่นะเอามานะโอ้พระเจ้าบนหัวเลยเอาขอนั่นขอนี่ต้องให้เดินไม่ให้มาเร็วๆเดี๋ยวเพื่อนจะไปแล้วทำไมเร็วๆสมัยก่อนไม่กล้าขอสิได้ไม่เลียวแต่อาตมานึกในใจแล้วว่าเออบางสำนักที่นะเขามีสาขาเยอะเลยนะโยมเขาไม่ให้สาขาเลยโยมเออสาขากลับมาให้ก็เหมือนกันแหละเหมือนเรื่องลูกนะโยมเขาบอกว่าเราจะรู้ใจลูกเนี่ย1ลูกคนนี้เอาตัวรอดไม่มาแบมือขอช่วยตัวเองได้ลูกคนนี้ใช้ได้เก่งแต่ยังใช้ไม่ได้ไม่เก่งถึงก็เอาตัวเพียงแต่ว่าเอาตัวรอดแต่ไม่ใช่เก่งชั้นที่หนึ่งแต่ลูกที่เลวคือแย่ที่สุดก็คือแบมือขอตลอดเอาตลอดต้องให้พ่อแม่ให้ตลอดลูกคนนี้นอนตายตาไม่หลับพ่อแม่รู้ว่ากูตายแล้วมันจะทำไงวะเนี่ยใครจะให้มันพี่น้องจะให้มันหรือเปล่าลูกคนนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ลูกคนนี้หน้าหนักใจที่ขอแต่พ่อแม่อย่างเดียวแต่ลูกที่ไม่หนักใจก็คือ2คนไม่ต้องรบกวนพ่อแม่เลยพอตัวเองทำงานได้อะไรได้ก็เอาตัวรอดเลยหาเงินหาทองช่วยตัวเองได้ไม่ให้พ่อแม่ตักเตือนว่ากล่าวหนักใจเลยไม่นำปัญหาลูกคนนี้เอาตัวรอดแต่ยังไม่เก่งแต่ลูกที่เก่งที่สุดคืออะไรช่วยตัวเองได้แถมนำทรัพย์มาเลี้ยงพ่อแม่แม่ไม่มีรถซื้อรถให้แม่ขี่แม่ไม่มีบ้านซื้อบ้านให้แม่แม่ไม่มีเงินเอาเงินให้แม่ลูกคนนี้ไม่มีตกอับเลยมีแต่รวยก็รวยมีแต่เจริญก็เจริญถ้าได้ลูกนี้โยมสบายนะเลี้ยงลูกให้ได้อย่างนี้ได้ไหมโยมมีลูกคนเดียวที่พึ่งได้คนเนี้ยแต่ไอ้ลูกแค่มาบอกมือขอนี่โยมเอ้ยถ้ามีเท่า14คนแล้วโยมตายแค่2คนจะตายแล้วยินดีเรียนรู้แบบไหนโยมลูกประเภทฉันประเภทหนึ่งมีไหมโยมมาสร้างสรรค์สังคมไม่มีกลับมาให้พ่อแม่หาเงินหาทองมาเลี้ยงพ่อแม่ให้พ่อแม่สบายใจเนี่ยมีไหมลูกประเภทนี้มีไหม
มีนะมีใช้ได้แล้วประเภท2เอาตัวรอดไม่มารบกวนอันนี้ก็พ้นไปแต่ประเภท3นี่สิแย่ยมขออย่างเดียวไม่ให้บังคับอีกหาว่ากูเป็นลูกลมพ่อแม่ไม่รับผิดชอบไอ้ลูกที่น่าหนักใจมีปัญหาสังคมในลูกประเภท3เนี่ยโทษใครโยมโทษเราเลี้ยงไม่เป็นเราไม่เคยสอนให้เขาช่วยตัวเองไม่เคยให้เขาล้างช่วยล้างชามปัดปูที่หลับปัดที่นอนไม่สอนให้เขาช่วยตัวเองเราประเคนให้เขาทุกเช้าเลยไม่เป็นไรอย่าซักเสื้อผ้าแม่ซักเองทำอะไรนะทำแต่เรียนอย่างเดียวผลที่สุดลูกคนนี้เลยไม่เอาช่วยเราเลยเพราะพ่อแม่เลี้ยงลูกสบายเกินไปเลี้ยงลูกด้วยเงินแต่ถ้าลูกคนไหนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงประเภทที่แม่ทำยังไงให้ทำงานแม่กินยังไงให้กินเงินพ่อแม่ทำไงทำงานสอนให้ลูกเป็นทุกอย่างในบ้านในชีวิตของพ่อแม่เนี่ยเขาเก่งโตแล้วเขาเอาตัวรอดแค่ป.6ก็เอาตัวรอดแหละเขาเริ่มช่วยตัวเองเป็นแหละมี3ประเภทลูกนะถ้า4ประเภทก็ถ้า4ประเภทประเภทที่4ก็อันนี้ทุบตีพ่อแม่เลยด่าว่าพ่อแม่อันนี้ร้ายมากเลยไอ้ประเภท4นี่ลงมาไปจีด่าพ่อด่าแม่ทุบตีเคี่ยวเข็นพ่อแม่ไม่ได้กูต้องเอาถึงฆ่าพ่อแม่เลยนี่ประเภท4อันนี้นรกมาเกิดไอ้ประเภท3นี่ก็เพียงแต่แบมือขอจะเอาอย่างเดียวจะไม่ทุบตีหรอกบังคับเอาทางความรู้สึกผู้ดีนิดหน่อยแต่ก็ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้โกรธพ่อแม่ก็ต้องวิ่งหาให้ไอ้ประเภท2นั่นเอาตัวรอดไม่เบียดเบียนพ่อแม่เลยไปเลยกูก็ไม่เลี้ยงพ่อแม่กูก็ไม่ให้พ่อแม่ไปเลยหลงลูกหลงเมียหลงผัวไปเลยไปหายใจไปเลยหลงเพื่อนไปเลยพ่อแม่เป็นไงช่างมันกูไม่สนใจแก่แล้วแต่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยมีคนเดียวที่กลับหวนกลับมาใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่ถ้าคนไทยเราได้ลูกประเภทเนี้ยเจริญห่วงใยแม่ลำบากพ่อลำบากครูกว่าจะเลี้ยงเรามาโตนี่นะลงทุนมากเลยเราไปให้ใครเลี้ยงเขาก็ไม่เลี้ยงเราดีอย่างนี้เราไปให้ใครเลี้ยงเขาก็ไม่เลี้ยงเราอย่างนี้คนที่จะเลี้ยงดีคือพ่อแม่ท่านเองในโลกนี้ใครจะรักเราเท่านี้ใครจะให้เราเท่านี้ใครจะสงสารเรานี้ใครจะดูแลเราขนาดนี้เจ็บนี่ไปนั่งเฝ้าเวียนหายมีใครมีแม่เราคนเดียวพ่อเราคนเดียวเด็กคนนี้จะต้องคิดได้เขาจึงจะกลับมาให้พ่อแม่ประเภทนี้จะกลับคิดว่าเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้ดีเพราะเราทำพ่อแม่ให้เดือดร้อนอย่างน้อยเราก็ต้องมีกรรมคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยจะกลับมาเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็เด็กปิยบุตรพวกนี้เกิดมาแล้วไม่มีอะไรก็ทำให้พ่อแม่ร่ำรวยได้ซื้อทุกอย่างมาให้พ่อแม่ห่วงพ่อแม่กลัวจะไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นกลัวพ่อแม่จะลำบากเอาพ่อแม่ที่ดีๆมาเปรียบเทียบเลยอยากให้พ่อแม่ตัวเองสบายบ้างคนเรามีหัวสมองเหมือนกันนะไม่ใช่หัวสมองควายนะคิดเหมือนกันนะแต่หัวสมองคนพัฒนาได้ถ้าหัวสมองควายไม่พัฒนาหรอกใช่ไหมกินหญ้าอย่างเดียวนั่นเนี่ยใครไถนาก็ไถนาแต่คนเราไม่มีพัฒนาต้อง4สมองอ่ะใช่ไหมใช่ทำไงเราจะเลี้ยงให้ดีต้องเลี้ยงด้วยศีลธรรมพ่อแม่ก็ต้องฉลาดลูกจะฉลาดถ้ามาว่าแง่โง่ลูกก็โง่พ่อแม่อารมณ์ร้ายลูกก็อารมณ์ร้ายพ่อแม่เนี่ยสำคัญอะไรจะถ่ายทอดความเย็นไปให้ลูกเนี่ยตรงนี้จะมาว่า2เดือน2ขวบนี่ลูกเริ่มกับปี้พ่อแม่แหละเริ่มถ่ายนิสัยพ่อแม่เข้าไปต้องขวบ2ขวบแหละแต่มันจริงๆมันถ่ายมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะแต่ว่ามาถ่ายมากๆคือออก2ขวบมาเนี่ยถ่ายมากสำคัญเนี่ยปัญหาโลกอะปัญหาสังคมละปัญหาในสังคมนี่อยู่ที่เด็กกับพ่อแม่มันจึงจะออกไปสู่ผลภายนอกนั้นไอ้ที่เด็กเสพติดเด็กอะไรต่ออะไรเด็กเกเรไม่ใช่อะมันเกิดจากปัญหาสังคมของพ่อแม่นี่เองซึ่งเลี้ยงลูกไม่ถึงจิตใจลูกแล้วเลี้ยงไม่เป็นไม่ได้วางแผนครอบครัวใช่ไหมไม่ได้วางแล้วไม่ตกลงกันได้ก่อนเรายังไม่มีแผนวางแผนกันแต่พระพุทธเจ้าวางแผนไปแล้วศีล5ปกครองกันไปศีล5
ให้ทานรักษาศีลเจริญวันที่จริงคนเราก็มองผิวเผินไม่คิดเลยว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะผูกพันทำให้เด็กดีได้พ่อแม่ดีได้แต่เราก็มองข้ามไปมองความวัตถุเจริญเกินไปหรือว่าไงโยมอาตมาไม่เคยมีลูกก็พูดเป็นไงเนาะถ้าโยมมีลูกโยมจะรู้ดีก็อาตมาใช่ไหมบางคนก็อาจจะสอนได้ดีมีนี่แม่ตัวอย่างมีนี่พ่อตัวอย่างมีนี่ใช่ไหมเขายังไม่โชว์นี่โยมก็ดูสิเขาเลี้ยงยังไงเขาเลี้ยงได้นำใจบางคนไม่รวยเราเลี้ยงลูกดีคนรวยใช่ไหมบางคนไม่มีปริญญาเลี้ยงลูกดีคนมีปริญญาบางคนเนี่ยแม่ค้าไม่มีปริญญาจะเลี้ยงลูกให้จบปริญญาได้บางคนปีนปริญญาจะเลี้ยงลูกเป็นเสือเป็นตะเข้ไปได้ลูกเกไปได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของพ่อแม่ที่เข้าไปให้ความอบอุ่นสัมผัสกับลูกได้แค่ไหนติดตามได้แค่ไหนถ่ายทอดได้แค่ไหนบางคนมีเงินเยอะแยะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีก็มีบางคนจนเลี้ยงลูกได้ดีก็มีเพราะนั้นเขาไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินนะเขาเลี้ยงลูกด้วยปัญญาเลี้ยงลูกด้วยคุณธรรมศีลธรรมเข้าไปแทรกแซงความรู้สึกของลูกทุกเวลาเลยอย่าฆ่าพระอ้อยวัดนะลูกนะอย่าดื้อนะอย่าเถียงพ่อแม่นะอย่าตีพ่อแม่นะเขาสอนให้เคารพให้อ่อนน้อมให้ละบาปอยู่ตลอดเลยไม่ทำบาปเด็กมันก็ไม่กระด้างเด็กมันก็เคารพมันก็อ่อนน้อมแม้แต่เด็กคนไหนเถียงคนโตได้ตีคนโตได้รู้สึกเด็กเราแข็งแรงฉลาดเนี่ยปล่อยให้ลูกหลานคนโตแสดงว่านั้นเราไม่รู้แล้วส่งเสริมลูกผิดแล้วคือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นผู้ให้เกินไปก็ไม่ดีให้เกินไปก็ไม่ดีไม่ให้ก็ไม่ดีมันต้องเป็นกลางธรรมะพระพุทธเจ้าใช้ได้ยังเป็นกลางให้ยังไงพอดีให้เงินลูกมากเกินไปก็ไม่ดีให้น้อยก็ไม่ดีต้องเป็นกลางตามฐานะของเราเลี้ยงยากนะลูกเนี่ยโยมช่างมีก็ต้องส่งนะโยมนะ โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่งงานก็แต่งยากนะโยมไม่แต่งก็ต้องส่งนะผู้ชายไม่ใช่เทวดานะผู้หญิงไม่ใช่นางฟ้านะถ้าไม่มีปัญหาพูดขึ้นมาเป็นนางฟ้าแล้วโอเคอย่างนี้ถ้ามาเป็นเทพบุตรเนี่ยพูดก็รู้เรื่องเพราะเขาพูดกันภาษาจิตใช้ธรรมะพูดกันไอ้มนุษย์นี่พูดไม่รู้เรื่องนะเดินมนุษย์ขี้เมาแล้วยังไปใหญ่เลยมันนึกว่าไอ้นี่เป็นเทวดามาแล้วนางฟ้ากูมาแล้วเนี่ยเจอหน้าตาดีเอาเลยเสร็จเลยวันนี้เทพบุตรเนื้อใจกูมาแล้วเอาเลยเสร็จเลยมาเอายักษ์มาเลยกันเนี้ยต้องคิดให้ดีธรรมะพระเจ้าในการกองเป็นกลางจะได้ไม่มีปัญหาตัวเราสังคมเราจะได้ไม่มียี่ยมมาวัดได้ก็ถือว่ามีบุญนะสบายใจได้มีปัญหาก็เข้าวัดไม่มีปัญหาเข้าวัดบางคนบอกฉันไม่มีปัญหาจะไม่เข้าบอกฉันเข้าวัดกลัวบางคนเป็นคนทิฐิสูงฉันเข้าวัดทำไมฉันเข้าวัดเดี๋ยวจะหาว่าฉันมีปัญหาฉันไม่เข้าเนี่ยบางคนรอให้ไม่มีปัญหาจะเข้ากลายเป็นว่าคนเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่าตัวเองไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ในหัวใจทุกคนเกิดมาเนี่ยมีปัญหาทุกคนกินก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาคิดนึกมีปัญหาตลอดแต่เราจะมีปัญญาเข้าไปถึงปัญหาเราหรือเปล่าทุกคนมีทุกข์อะไม่ใช่ตัวเองไม่มีปัญหานะบางทีบางคนเนี่ยไม่คิดว่ามีปัญหาแต่พอมีปัญหาแก้ไม่ได้เลยโอ้ยร้องไห้แทบตายเลยเพราะหลงตัวเองว่าไม่มีปัญหาโมเมาอยู่แต่ที่ไหนได้สายซะแล้วไม่ได้รีบเข้าวัดไม่ได้รีบทำใจช้าไปนะนะช้าไปนะภาวนาช้าไปพอมานั่งก็ฟุ้งซ่านซะแล้วคนนี้โอ้โหมีแต่อดีตอนาคตวุ่นวายหมดโอ้บาปมากแล้วคนนี้ทำใจไม่ได้ที่จริงมันต้องฝึกมาตั้งแต่น้อยๆเลยล่ะขัดเกลามาตลอดมีปัญหาแก้ได้มีปัญหาแก้ได้มีความวุ่นวายแก้ได้มีความวุ่นวายแก้ได้ใจเราก็จะสงบทำไมคนเดี๋ยวนี้จึงเป็นโรคเครียดทำไมคนนี้จึงเป็นโรคหัวใจก็ว่าคนไม่แก้ปัญหาตัวเอง
ไปคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาเมื่อก่อนสังฆทานเนี่ยพอฝนตกพอน้ำท่วมมาน้ำเต็มนี่เลยพอเราไม่รู้ปัญหามาตรงไหนอาตมาไม่อยู่3วันปีนั้นฝนตกน้ำท่วมอาตมาเดินกลับมานะน้ำครึ่งตะแคงเอวัดเราทำไมอย่างนี้ต้นไม้ตายหมดนี่ท่านอยู่7วันต้นไม้นี่ตายหมดเดินน้ำจมจมโอ้วัดเราเป็นทะเลซะแล้วถามพระบอกทำไมไม่วิทน้ำบอกไม่รู้มันมาทางไหนออกทางไหนเข้าทางไหนพอตื่นขึ้นมามันก็เต็มวัดหมดเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าพระทุกองค์ก็ไม่รู้ว่าไอ้ประตูขังเข้าออกน้ำมันอยู่ตรงไหนโหตายเลยแสดงว่าเขาไม่รู้ปัญหาเขาเดินกันสองแจงกันอย่างทุกวันนะโยมต้นไม้นี่ต้นน้ำท่วมมากก็ตายหมดทุเรียนก็7วันแต่เรารู้ปัญหาแต่เราไม่อยู่เรามาถึงก็นี่ไปอุดตรงโน้นบอกว่าพาคนไปอุดตรงโน้นแล้วก็มาอุดตรงนี้แล้วก็สูบน้ำออกสองทางพอรุ่งขึ้นแห้งไปเลยโยมโอ้โหนี่ถ้าเราไม่มาสัก7วันต้นไม้ตายมาเลยตายเลยเนี่ยพวกอีกกี่ปีคือรู้ปัญหาก็มี2จุดเท่านั้นเองออกก็เข้าเท่านั้นเองใช่ไหมเรารู้ปัญหาก็เลยบอกพระต่อไปนี้นะต้องบอกไว้แล้วนี่ทางออกนี่ทางเข้ามาทางนี้ทางออกต่อไปนี้เราไม่อยู่น้ำท่วมบ้านก็ไม่กลัวนี่เกียมสายแล้วตอนนี้เกียมสายแล้วโยมอะไรเนี่ยโลอิดอะไรจะมาเนี่ยพระท่านเกียมสายไปก็ทุกสายแล้วใส่กระสอบแล้วเข้ามาก็ถมไม่ท่วมเลยสังฆทานไม่ใช่เรารู้ปัญหาคนเดียวพระทุกองค์ก็รู้ปัญหาแล้วแก้ได้ไม่กลัวน้ำท่วมเลยสังฆทานแต่ก็ท่วมยากตรงนี้ฮะถ้าท่วมที่นี่ก็วัดเขียนก็โหลึกเลยล่ะที่นี่ถมไม่สูงมากเลยวัดธรรมาถมเผื่อไปมากขนาดท่วมที่นี่ก็กรุงเทพก็คงจมมันแหละต้องรู้ปัญหาต้องแก้ปัญหาชีวิตคนเรามันมีปัญหาทั้งนั้นแหละปัญหามันมีอยู่รอข้างหน้านะโยมใช่ไหมไอ้วันนี้ไม่ท่วมแต่วันหน้ามันจะท่วมไม่ก็ต้องท่วมวันเดียวได้นะพื้นโลกมันอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่ประมาทปัญหาก็เตรียมไว้ก่อนสิตอนนี้เอาสายมาไปขอกระสอบสายเข้ามาแล้วโยมที่บ้านโยมไปกรุงเทพก็ไปขอกระสอบสายเข้ามาก่อนสิวันไหนที่เคยท่วมมาขอกระสอบสายมาเตรียมไว้ก่อนมันไม่ได้ก็กระสอบสายเก็บไว้ก่อนพอท่วมมันก็ทำได้นี่เรารู้แล้วว่าปัญหาน้ำท่วมตอนนี้เห็นอย่างนี้เราก็เตรียมถือไม่ท่วมก็ดีไปแต่ท่วมเราก็แก้ได้รู้ว่าปัญหาจะเกิดเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ที่พวกเราฟังจบลงสักครู่นี้คือเกี่ยวกับวินัยวินัยบัญญัติที่พวกเราสวดทุก15วันคือวินัยมาในพระปฏิโมกวินัยบัญญัติมาในพระปฏิโมกแต่เมื่อเราฟังพระปฏิโมกเป็นภาษาบาลีแต่พวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะแปลจากภาษาบาลีแต่พวกเราที่เขามาบวชใหม่ก็คงจะไม่เคยชินกับภาษาหรือว่าศัพท์ที่พวกเราได้ยินได้ฟังผมว่าหลายศัพท์ที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างขนเจียมอย่างเนี้ยขนเจียมก็คงจะเป็นขนเนี่ยขนสัตว์ที่มืออินเดียขนที่เป็นขนสัตว์ประเทศหนาวนะที่มาจะทำสันทัดสันทัดก็คืออาสนะนะถ้าว่าเราหล่อสันทัดเนี่ยคือหล่อสันทัดด้วยขนเกียมดำล้วนต้องปาจิตติว่าสันทัดหล่อสันทัดด้วยขนเกียมดำล้วนภิกษุที่จะหล่อสันทัดเพิ่งตัดเอาสันทัดเก่าคืบหนึ่งโดยรอบมาปนลงในสันทัดที่หล่อใหม่เพื่อจะทำลายให้สีเสียคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้สูตรสัตว์สวยงามและเอาแต่ของใหม่มันของราคาแพงมันหายากนะลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ตามที่จริงยุคนี้สมัยนี้คำว่าสันทัดตรงนั้นน่ะมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วกับวินัยข้อนั้นเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นที่นิยมในยุคสมัยนั้นมายุคสมัยนี้แปลว่าขาดการนิยมไปแล้วงั้นน่ะขาดการนิยมที่จะมาใช้ในยุคสมัยนี้แล้วงั้นคือการนิยมของคนมันเป็นตามยุคตามสมัยอย่างที่พวกเราเห็นน่ะยุคสมัยหนึ่งก็แต่งตัวอย่างหนึ่งยุคสมัยหนึ่งก็แต่งตัวอย่างหนึ่งอันนี้พระวินัยก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถึงยังไงพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วจะไม่ถอนให้เอาไว้อย่างนั้นเพราะว่ามายุคนี้สมัยนี้ไม่มีความจำเป็นแล้วในยุคสมัยนี้เราถอนซะเนี่ยก็ทำให้พอไปอีกยุคหน้าอีกถอนอีกไปยุคหน้าอีกถอนอีกผลที่สุดพระวินัยของพระพุทธเจ้าหรือศีลของพระเนี่ยจะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะว่าต่างคนก็ต่างถอดต่างถอนเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นสำคัญในยุคของตนแต่ว่าเมื่ออีกสักครั้งหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าวินัยนี้อาจจะฟื้นคืนขึ้นมาอีกก็ได้คือยุคนั้นเขาอาจจะมีความจำเป็นจะต้องใช้อย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินัยที่พวกเราได้อ่านให้พวกเราฟังสักจบลงสักครู่นี้นะคือพระวินัยบัญญัติเพราะนั้นพวกเราที่เข้ามาศึกษาผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าไม่สนใจในการฟังนะไม่สนใจใน

ในการถามในการคิดในการเขียนจึงจะเป็นบุคคลที่ฉลาดขึ้นมาได้เพราะนั้นอย่างพวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยฟังไปก็เพื่อประดับสติปัญญาของพวกเราเพราะว่าอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนจากนั้นเมื่อเราสนใจหรือว่าเมื่อเราสงสัยในหลักพระธรรมวินัยข้อไหนเราก็จะได้ค้นคว้าได้อันดับแรกก็ค้นคว้าเนี่ยหนังสือที่พวกเราได้อ่านวันนี้คือนวโกวาทวินัยบัญญัติถ้าว่าเราอยากจะฟังให้ละเอียดลงไปกว่านี้ก็มีวินัยมุกเล่มหนึ่งที่อธิบายเนื้อความในนวโกวาทเป็นสิกขาบทต่อไปอันนี้ก็คือขยายความจากนวโกวาทแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้ละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกเราก็ดูในพระไตรปิฎกทีนี้ต้นบัญญัติเป็นมาอย่างไรแต่วินัยแต่ละข้อวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรอันนี้เราจะได้รู้วินัยอย่างภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ต้องปาจิตตีอย่างนี้สมัยก่อนก็ไม่มีใครที่จะฆ่าสัตว์นั้นมีพระองค์หนึ่งท่านสมัยก่อนท่านก็เก่งทางดีดก้อนหินว่างั้นอ่ะดีดก้อนหินจะดีดไปที่ไหนให้มันถูกยังไงก็ได้เพราะท่านเคยเก่งทางดีดก้อนหินมาแล้วเหมือนกระดิดยางสติ๊กอย่างนี้แหละท่านก็คุยเวลาไปอาบน้ำในท่าน้ำอเจรวดีพระนั่งด้วยกันเห็นหงพวกหงมันบินมาเป็นฝูงเป็นฝูงมาทางอากาศองค์นี้ก็คุยแล้วว่างั้นหงนี่นะถ้าว่าผมจะดีดก้อนขวดใส่ลูกกระตามันก็ถูกนะผมดีดขึ้นไปเนี่ยถูกแล้วลูกกระตามันพระบอกว่าเฮ้ยอย่าขี้คุยนี่ไปดีดถูกได้ยังไงมันอยู่บนฟ้าอากาศเฮ้ยผมเคยดีดมาแล้วถูกเนี่ยจะเอาข้างไหนแล้วเอาข้างไหนก็ได้เอาข้างขวาก็แล้วกันนะคือเขาอยู่ข้างซ้ายนะให้เขาว่าดีดป๊อปก็จะแคงขวามาเหมือนกันนะจะดีดใส่ตาลูกหงข้างขวาเลยนะเก่งขนาดนั้นหรอคนเรามันเก่งต่างกันได้คนหนึ่งเก่งทั้งหนึ่งคนหนึ่งเก่งทั้งหนึ่งเหมือนกับหมอนะนั่นแหละไม่ใช่เก่งทางเดียวกันเก่งคนละทางกันอันนี้ก็เก่งทางดีดลูกกวดพอตบมือป้อเนี่ยหงมันก็ตื่นใช่ไหมมันบินมาเลยมันก็ตะแคงตาฟับมาตอนนี้ก็ดีดก้อนขวดขึ้นไปประสานขึ้นไปถูกอีกตาข้างหนึ่งเลยว่างั้นเถอะที่พระองค์นั้นบอกแล้วนะดีดโป้เออขึ้นไปก็ติดข้อลูกกับตาของหงตอนนั้นก็ถลาตกลงมามันก็ตายเลยกันเลยตายที่เด็กภิกษุทั้งหลายก็บอกโอ้โหทำไมพระไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมเลยทำไมไปฆ่าหงก็ไม่ได้ทำอะไรทำไมจะฆ่าสัตว์แต่ฆราวาสเขามีคุณธรรมเขายังฆ่าไม่ได้แต่องค์นี้ทำไมไปฆ่าสัตว์พระสงฆ์ก็เลยโพนธนาตีเตียนไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติวินัยขึ้นมาเธอได้ทำอย่างนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าข่าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงเธอไม่มีเมตตาในจิตใจเสียเลยผู้เขาเป็นครวญมีคุณธรรมเขายังไม่ทำที่เธอทำไปเนี่ยไม่เป็นที่เลื่อมใสของบุคคลที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็คลายศรัทธาไม่เลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เลื่อมใสเพราะนั้นเธอเป็นโมฆะบุรุษไม่ควรจะทำอย่างนี้จากนั้นก็บัญญัติวินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงฆ์ใดก็ตามฆ่าสัตว์เจตนาฆ่าสัตว์แกล้งฆ่าสัตว์หรือมีเจตนาในการฆ่าสัตว์ให้ตายต้องปาจิตตีนี่แหละคือบทวินัยบัญญัติอันนี้ยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวนะแล้วตัวอย่างทั้ง227ข้อนะมีตัวอย่างทั้งหมดถ้าพวกเราได้ศึกษานะอย่างภิกษุดื่มน้ำเมาต้องปาจิตตี

0: แต่มีพระเถระท่านหนึ่งท่านก็เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นที่ยอมรับชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยนั้นจากนั้นไปท่านก็เป็นมีอิทธิฤทธิ์โลกิยะเหมือนกันเถอะท่านมีฌานมีโลกิยะฌานไปทรมานใครก็ได้แสดงฤทธิ์ได้เหมือนกันเถอะคนทั้งหลายก็เห็นอิทธิฤทธิ์ของท่านเหมือนกับท่านเป็นคนหมอดูหมอเดาหมออะไรลักษณะอย่างนั้นแหละให้ท่านบอกเป็นที่ยอมรับเป็นที่คนนับถือเลื่อมใสแล้วก็มีพระนายหน้าพระทะแนะเหมือนกันเถอะไม่ใช่ทนายทะแนะเหมือนกันท่านก็เดินไปบอกกับญาติโยมว่าญาติโยมท่านอาจารย์ของข้าเนี่ยต้องการดื่มสุราแต่รถอย่างนั้นอย่างนี้สีเท้านกพิราบสีแดงต้องการน้ำสุราสีแดงเหมือนเท้านกพิราบคนทั้งหลายเขาก็เห็นว่าอาจารย์เขาก็เลื่อมใสก็เอาสุรามาให้คนนั้นกับแก้วหนึ่งคนนี้กับแก้วหนึ่งว่างั้นเถอะไปบ้านไหนเขาก็เลี้ยงสุราไว้ทะแนะเป็นผู้บอกล่วงหน้าไปก่อนพอกินเข้าไปสองสามแก้วเท่านั้นแหละท่านนี่บริขารกับบาทก็ตกไปทางหนึ่งตัวเองก็ล้มไปทางหนึ่งไปคนละทิศทางกันพระสงฆ์ก็เห็นโอ้ยพระเมาเหล้าเนี่ยอันนี้คือต้นบัญญัติพระเมาเหล้าอยู่ในบ้านจากนั้นเขาก็หามมาวัดป่าเชตวันพระพุทธองค์รู้พระองค์ก็เดินไปดูว่าภิกษุทั้งหลายเป็นอะไรมีอะไรบอกว่าพระองค์เนี่ยท่านอาจารย์องค์เนี่ยเข้าไปในบ้านไปกินเหล้าเมาครับผมพระพุทธองค์บอกว่าท่านองค์นี้ท่านมีชื่อเสียงยังไงบอกพระทั้งหลายก็บอกว่าท่านมีชื่อเสียงเป็นท่านได้โลกิยะฌานแล้วก็แสดงฤทธิ์สู้กับพญานาคจนเป็นที่เรื่องลือกันคนทั้งหลายรู้จักว่าท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เรื่องลือเป็นผู้ชนะพญานาคท่านญาติโยมทั้งหลายก็เห็นบารมีของท่านเขาก็เลยเข้าไปในบ้านเขาก็เลยเอาต้องการอะไรพระก็แนะนำว่าให้เอาสุราถวายท่านท่านก็เลยดื่มสุราก็เลยเมาอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าพระองค์นี้เมาอยู่อย่างเนี้ยจะขามไปสู้กับงูเลือนคืองูไม่มีพิษแต่งูอยู่ตามเรือนตามบ้านตามเรือนงูไม่มีพิษจะสู้งูเรือนได้ไหมไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะนั้นจะไปสู้พญานาคได้ยังไงใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะขนาดงูเรือนก็ยังสู้ไม่ได้จะไปสู้กับพญานาคได้ยังไงเพราะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามดื่มสุราต้องปาจิตติอันนี้แหละก็คือมีเหตุซะก่อนจะค่อยมีผลออกมาในการบัญญัติเหมือนกับบัญญัติกฎหมายอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นที่พวกเราได้ฟังเนี่ยถ้าว่าพวกเราสนใจว่าวินัยแต่ละข้อนี้เป็นมาอย่างไรพวกเราให้อ่านต้นบัญญัติในพระไตรปิฎกเราจะรู้ได้ทั้งหมดว่าวินัยสิกขาบทที่1ปาราชิก4ใครเป็นคนกระทำที่ไหนเพราะเหตุไรทำไมพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยสลับซับซ้อนอนุบัญญัติที่ปีกย่อยออกมามีกี่ข้อมีกี่แขนงพวกเราจะรู้ได้อันนี้ก็คือวินัยนะวินัยก็คือศีลของพระนั่นเองสรุปก็คือศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลนะที่พวกเราอ่านเมื่อกี้นี่ก็คือเรื่องของศีลทั้งหมดนะเพราะนั้นพวกเราเมื่อได้ฟังแล้วได้ศึกษาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้อยู่ในกรอบของศีลและวินัยถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในกรอบของศีลไม่อยู่ในวินัยแล้วพวกเราเป็นพระที่ทุศีลหาศีลไม่ได้หาความสวยงามไม่ได้หาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้อันนั้นแปลว่าเป็นพระที่นอกฤทธิ์อรัชชีไม่มีความละอายต่อความชั่วอันนี้แล้วพระพุทธเจ้าตำหนิอย่างแรงถ้าพระไม่มีศีลเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเมื่อรู้สิกขาบทหรือวินัยแล้วก็ให้พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์หรือไม่รู้ ้เราก็พยายามศึกษาให้รู้หรือท่านผู้รู้แล้วเห็นเรากระทำผิดแล้วก็บอกเราแนะนำเราเราก็จะไปอย่าไปโกรธให้ท่านเราก็ยินดีรับคำแนะนำของท่านเพราะเราไม่รู้มีอีกตั้งมากถ้ามีคนรู้แล้วมาบอกให้เราปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำนั่นแหละผู้ที่บอกความผิดให้แก่เรานั้นเป็นผู้มีบุญคุณพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับพูดชี้ขุมทรัพย์ให้บุคคลชี้ความผิดของเราเหมือนกับบุคคลผู้นั้นชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เรานะเราจะไปถือโทษโกรธเคืองเราจะไปถือบุคคลนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราอย่างนั้นแปลว่าบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นภาลชนเป็นคนพาลแล้วก็นั่นแหละเขาแนะนำสั่งสอนหน่อยนึงก็โมโหโทโสโกธาตาแดงขึ้นมาโกรธให้เขาอันนั้นแปลว่าภาลชนโมฆะภิกษุไม่ใช่ผู้มาศึกษาถ้าเป็นผู้ศึกษาแล้วต้องยอมรับเหตุและผลแล้วก็ผู้เตือนก็เหมือนกันเตือนกันด้วยความหวังดีเตือนกันเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเหมือนกับเราไปเห็นอสรพิษเนี่ยงูอยู่ตรงนั้นแต่เราเห็นแหละแต่เพื่อนไม่เห็นเราก็ทำท่าเฉยแล้วแต่มันจะฉกอันนั้นจากบุคคลคนนั้นจะว่าอย่างไรตัวเองเห็นก่อนแล้วอสรพิษมันจะฉกองนั้นอสรพิษที่ร้ายกาจมันอยู่ที่นั้นแต่องค์นี้ไม่บอกถ้าเป็นยังไงแต่ถ้าองค์นี้เห็นแล้วอสรพิษนั่นนะอยู่ตรงนั้นนะให้ระวังนะท่านนะอย่าไปใกล้นะตรงนั้นเป็นอสรพิษเนี่ยมันอยู่ในนั่นเห็นไหมนั่นองค์นี้ก็เห็นในเมื่อเห็นแล้วเราจะว่ายังไงเราจะไปตำหนิให้คนที่บอกมึงบอกกูทำไมกูจะเข้าไปให้อสรพิษกัดกูอยู่แล้วกัดข้าอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอใครจะไม่รักชีวิตของตนเองในเมื่อเขาบอกว่าอสรพิษอยู่ตรงนั้นเหตุร้ายอยู่ตรงนั้นเหตุที่ไม่ดีอยู่ตรงนั้นในเมื่อเขาบอกให้อย่างนั้นเราก็ต้องยกมือท่วมหัวสิสาธุขอบคุณบอกขอบบุญขอบคุณมากมากครับที่ท่านชี้สิ่งที่อันตรายให้แก่ข้าพเจ้าหรือว่าลังต่อลังแตนหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะจะไปนะอันตรายนะต่อยนะอย่างนี้เราก็น่าพร้อมที่จะขอบบุญขอบคุณแก่คนคนนั้นมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าเขาบอกได้ลังต่อลังแตนอยู่ตรงนั้นจะไปด่าเขาอีกบอกข้าทำไมแหมข้าไปแล้วเพื่อจะให้ต่อแตนต่อยหัวข้าอยู่อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถ้าไม่ว่าบ้าบอแล้วงั้นเถอะที่นี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ที่บอกเรื่องหายนะบอกสิ่งที่ไม่ดีให้แก่เราเราก็ควรจะน้อมรับในเมื่อท่านเหล่านั้นบอกด้วยเจตนาดีนะผู้บอกนั่นก็คือเจตนาดีคือกลัวคนนี้จะไปเป็นอันตรายนะเพราะนั้นนี่การศึกษาธรรมะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เข้ามาบวชถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้ตั้งอกตั้งใจในการศึกษาผมเองเมื่อพวกเราเข้ามาศึกษาแล้วนะอย่างพระนวกะที่เข้ามาผมว่าถ้ามีโอกาสควรจะทดลองในการอดอาหารดูนะอันนี้คือการแนะนำแต่ผมไม่ได้บอกว่าต้องอดอาหารไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการแนะนำทดลองอดอาหารดูสินะเพราะว่าการอดอาหารมันจะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราต่อไปภายภาคหน้านานเท่านานเพราะเราจะรู้ว่าการขันติคือความอดทนของเราน่ะมีมากน้อยยังไงแค่ไหนเพราะว่าเราทดลองอดอาหารดูวันสองสามวันทำไมผมอดผมบอกอย่างนั้นหลวงพ่ออินขี้หวงอาหารเหรอไม่อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทานอาหารเหรอ อย่าไปคิดอย่างนั้นผมไม่เคยหวงห้ามเรื่องสิ่งเหล่านั้นแต่ผมแนะนำให้อดดูแล้วผมเคยอดมาแล้วถึง25วันอดมากที่สุด15วันเป็นธรรมดา7วันเป็นธรรมดา 4-5 วันเป็นธรรมดา10วันเป็นธรรมดา อดถึงมากที่สุดผมเคยอดถึง25วันในการอดอาหารแต่ในการอดอาหารเราจะไปตั้งสัจจะในการอดข้าพเจ้าจะอดอาหาร5วัน7วัน4วัน3วันเราไปอยากไปตั้งสัจจะเราว่าจะทดลองอดอาหารดูเพื่อภาวนาในขณะที่อดอาหารข้าพเจ้าจะไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกจะไม่ให้ปุ่มฟุ้งซ่านจะให้จิตใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเพราะเราจะทดลองดูเราจะเอาชนะกับใจตัวเองดูฮะจากนั้นพออดตอนเช้ามาเราไม่ได้บินทบาทไม่ต้องบินทบาทไม่ต้องออกมายุ่งเหยิงวุ่นวายตื่นเช้ามาก็ไปอาบน้ำไปเช้าก็ได้อาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อยเลยนั่งภาวนาเดินโยกมให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่อดอาหารคือเป็นกรณีพิเศษแต่ก่อนเราปล่อยจิตปล่อยใจในระดับหนึ่งแต่ในขณะที่อดอาหารเนี่ยแปลว่าเข้าไปหนึ่งอยู่ในสนามรบแบบตะลุมบ่อนเหมือนกันเถอะเหมือนกับเข้าไปคบวงในเหมือนกันเถอะตีวงในเหมือนกับฟุตบอลอยู่แบบว่าเข้าไปตะลุมบ่อนกันแล้วเหมือนกันเถอะใครดีใครอยู่เหมือนกันเถอะในขณะนั้นใครมีไหวมีพริบก็คนนั้นชนะเหมือนกันเถอะอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่อดอาหารเราควรจะเป็นอย่างนั้นเอาชิงชนะกับกิเลสคือไม่ให้ปล่อยจิตปล่อยใจไม่ให้ละเหยลอยลมคิดปงฟุ้งไปข้างนอกให้อยู่กับกรรมฐานขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาขณะที่เดินเราอยู่เฉยๆคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธเราปัดกวาดการเคลื่อนไหวของเราอากัปกิริยาของในร่างกายของเราเราเคลื่อนไหวยังไงให้มีสติจับอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผลอว่างั้นเถอะแต่ถ้าว่าเราอดอาหารไปแล้วมันเอาไม่อยู่นะมันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกรีบมาฉันนะอย่าไปอดต่อรีบมาฉันจ้ะพรุ่งนี้ออกมาฉันแต่ถ้าว่าจิตใจยังสบายเอาอดอาหารทดลองดูการอดอาหารผมว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นหมอบางทีเราเข้าห้องผ่าตัดอย่างเนี้ยบางทีเราไม่ได้ทานอาหารเที่ยงอย่างนี้เพราะมันผ่าตัดยังไม่เสร็จจะต้องเลทไปอีกบ่ายสองหรือบ่ายสามโมงเพราะมีความจำเป็นเนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนเอ้ยสมัยเราบวชเนี่ยเราอดอาหารถึง 3-4 วันได้สบายทำไมเราไม่ทานอาหารเที่ยงเพียงครั้งเดียวมันคงไม่ตายแน่มันคงไม่เกิดอะไรแน่เพราะเราอดอาหารอย่างเมื่อเราบวชสมัยเราบวชทั้ง 3-4-5 วันเรายังอดได้ 2-3 วันอดได้เราไปทานอาหารตามเวลาเพียงมื้อเดียวไม่น่ามีปัญหาอันนี้ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเรานานเท่านานแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยอดอาหารเลยนะไม่เคยอดอาหารเลยพอเราพลาดอาหารเที่ยงเท่านั้นเองอารมณ์ฉุนเฉียวมันจะเกิดขึ้นมันมองเห็นอะไรมันโมโหโทโสโกธาไปหมดว่างั้นเถอะทำงานก็ไม่ทำงานผู้ที่อยู่ใกล้เห็นก็น่ากลัวเพราะว่าอารมณ์โกรธเพราะไม่ได้ทานอาหารเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นผมว่าอยากจะให้แนะนำพวกพระลูกพระหลานทดลองดูนะเพื่อความอดทนทดลองความอดทนของตนเองเพราะเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าอย่างผมนี่เหมือนกันนะผมเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนกับอาหารถ้าว่าไปพลาดไปบ้างไม่เป็นไรเนี่ยพ่อคิดว่าเราอดอาหารมาตั้งหลายวันเราจะอดได้เนี่ยพลาดไม่เป็นไรฉันก็ได้ไม่ได้ฉันก็ได้ไม่เป็นไรให้ใครเรื่องการอยู่การกินเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับเราเพราะเราเคยสู้มาอย่างทรหดแล้วเพราะนั้นการอดอาหารนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าทำไมพระท่านอาจารย์จึงให้ทดลองอดอาหารทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไว้แล้วในธรรมจักรกปวัตตนสูตรว่ากามสุขันลิกาอัตตกิลมัฏฐามัชฌิมาปฏิปทาอัตตกิลมัฏฐาก็คือการทรมานกายให้ลำบากเปล่ากามสุขันลิกาก็คืออยู่แบบไม่ฝึกหัดไม่ฝึกฝนเลยอยู่แบบกินสบายนอนสบายอันนี้แปลว่ากามสุขันลิกาไม่มีการฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ทรมานร่างกายให้ลำบากแต่ที่แนะนำที่ว่าให้อดอาหารนั้นไม่ใช่ผมแนะนำให้สุดโต่งในอัตตกิลมัฏฐาคำว่าอัตตกิลมัฏฐานั่นน่ะที่พระพุทธเจ้าอดพระกายอาหารถึง49วันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอะไรพิจารณาอดอาหารอย่างเดียวแต่พวกเราอดอาหารเนี่ยทดลองดูให้มีสติคือบางคนเวลาอดอาหารถ้าไม่อดใจมันปุ้งฟุ้งนะบางทีมีแต่นอนหลับลูกเดียวนั่งภาวนาสับพงศ์พอมันกินอาหารอิ่มแล้วอาหารมันทับถมเพราะนั้นมีทางเดียวต้องพยายามอดอาหารถึงจะทำยังไงก็ตามมันก็ยังสับพงศ์นี่อดอาหารถ้าไม่มีอาหารอยู่ในท้องแล้วความง่วงเนี่ยมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะนั้นอยากจะให้ทดลองเพราะการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยพระป่าเนี่ยเป็นปฏิปทาที่อดอยากนะเป็นปฏิปทาที่แร่นแค้นเป็นปฏิปทาที่รู้เท่ารู้ทันรู้กายรู้ใจเพราะงั้นเถอะไม่ใช่แต่รู้ใจอย่างนี้ให้รู้กายด้วยวิธีการปฏิบัติต่อร่างกายปฏิบัติอย่างไรด้วยจากนั้นก็ดูใจของตนเองด้วยดูทั้งกายดูทั้งใจด้วยเพราะกายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนกับเราดูแลรถอย่างนั้นไม่ใช่ดูแลแต่รถอย่างเดียวตัวเองก็ต้องทานอาหารอาบน้ำกินน้ำด้วยดูแลร่างกายตัวเองด้วยไม่ใช่ดูแลแต่รถอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเราให้ดูใจของเราด้วยใจเราคิดเรื่องอะไรใจเรามัวหมองเรื่องอะไรใจเรามัวเมาเรื่องอะไรใจของเราลุ่มหลงเรื่องอะไรส่วนร่างกายเราก็ดูการเป็นอยู่ของร่างกายการขับการถ่ายการนอนการไปการมาการพูดจาพาทีการคบค้าสมาคมเอากายนี่ออกไปแต่ส่วนใจนั้นเราก็ดูใจของเราเองไม่มีใครที่จะดูใจเราได้นอกจากตัวของเราแต่ส่วนร่างกายนั้นดูกันได้อย่างหมอเนี่ยก็ดูร่างกายให้คนอื่นได้แต่จะดูใจให้คนอื่นไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงนะไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนนั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราก็เป็นหน้าที่ของเราจะรักษาเราจะต้องรักษาเองรักษาใจของเราเองส่วนร่างกายนั้นรักษาเขาได้ถ้าว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาร่างกายเขาแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ให้เขาทุกข์ไม่ให้เขาโศกเราก็มีแต่แนะนำเขาเท่านั้นเองถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเราแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะนั้นเราให้รู้เรามาศึกษาในครั้งนี้เรามาฝึกฝนฝึกหัดดัดนิสัยถ้าพวกเราไม่มีการฝึกไม่มีการหัดไม่มีการดัดตัวเองเสียเลยจะเป็นบุคคลที่เลิศเลอได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นที่พวกเราจะประเสริฐเลิศเลอได้ต้องฝึกหัดดัดตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ท่านไปอยู่ในป่าโรงพงไผ่ท่านไปฝึกฝนพระองค์ท่านนะถึง6ปีเนี่ยท่านฝึกฝนไปฝึกหัดดัดนิสัยสมัยก่อนท่านอยู่ในเวียงในวังนั้นท่านใช้นิสัยอย่างไรอยู่ยังไงเป็นอยู่อย่างไรไปอยู่ถึงในป่า6ปีนั้นท่านวางตัวอย่างไรท่านปรับปรุงตัวของท่านอย่างไรที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมเพราะนั้นพวกเราต้องยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินอย่างที่ผมได้แนะนำเนี่ยให้ทดลองดูแต่ถ้ามาทดลองดูโอ้โหไม่ไหวผมไม่ถูกกับจริตครับหลวงพ่อในการอดอาหารหิวจริงๆตาลายไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกเลยอดอาหารเนี่ยหิวเราก็รู้ว่านิสัยของเราหรือว่าตัวของเราไม่ถูกกับจริตในการอดอาหารแต่บางครั้งไม่อดอาหารโอ้โง่ห่วงจริงๆแต่พออดอาหารใช่ความโง่ห่วงหายไปหมดพิจารณาอะไรเอาสติก็ดีขึ้นจับลมหายใจเข้าออกนี่อยู่เลยแต่ก่อนมันจับไม่อยู่แต่บัดนี้พออดอาหารเข้าไปแล้วอยู่สติของเราเข้มแข็งดีขึ้นแสดงว่ามันถูกกับจริตในการอดอาหารแล้วก็อดพยายามอดไปเรื่อยๆบำเพ็ญไปเรื่อยๆอดบ้างอิ่มบ้างอิ่มบ้างอดบ้างอันนี้แหละคือบำเพ็ญการเสาะแสวงหาทางไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ทำอย่างเก่าทำยังไงก็ทำอย่างเก่าโดยไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพิจารณา ในการเป็นอยู่และการกระทำของตนเองอันนั้นแปลว่าอยู่แบบเป็นวันๆไปหาความเจริญไม่ได้คนประเภทอย่างนั้นเป็นเศรษฐีไม่ได้เหมือนกันน่ะถ้าเป็นทางโลกนะเป็นคนรวยไม่ได้เหมือนกันเถอะแต่วันหนึ่งทำแต่อย่างเก่าผู้ที่จะก้าวหน้าได้ทำอย่างนี้เพราะอันนั้นทำอย่างนั้นเพราะอันนั้นทำอย่างนี้มันจะก้าวหน้าไปอย่างนั้นผลที่สุดมันก็เห็นช่องเห็นทางที่เราจะเดินไปได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติจิตภาวนาของพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อย่างนั้นหรือท่านไม่ได้อยู่นิ่งเดียวดายดูดายพยายามฝึกหัดตัดนิสัยของตนเองมันเป็นยังไงวันนี้เราคิดเรื่องอะไรมากวันนี้มันตึงไปทางไหนมากวันนี้อย่างนี้ท่านดูใจของท่านดูกายของท่านดูใจของท่านถ้ากายมันสุขสบายเกินไปมันกระทับผมใจทำให้จิตใจมันเกิดการมักกิเลสทับถมทางจิตใจแต่ถ้าว่าเราชำระกายดูกายของเราแล้วกายของเรามันเบาแล้วใจของเราเมื่อเกิดเบาไปด้วยฮะมันอาศัยกันอยู่ทั้งสองอย่างกายกับใจเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ให้ปฏิบัติแล้วก็ทดลองทดลองแล้วเป็นยังไงถ้ามันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้ามันมีปัญหาแล้วก็บอกหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับให้ทำไม่ใช่อย่างนั้นให้พวกเราเข้าใจนะอันนี้แปลว่าทดลองดูนะเพราะว่าผมเคยทดลองมาแล้วได้ผลมาแล้วแล้วก็แนะนำหมู่พวกเพื่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นโดยมากก็ไม่มาฉันอาหารพร้อมกันอย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วการอยู่การกินเป็นธรรมดาเป็นชีวิตของพระป่าเป็นปฏิปทาที่อดอยากไม่ใช่ปฏิปทาที่ฟุ่มเฟือยเหลือเฟือแบบหมูนอนอยู่ในกรงกินไม่รู้จักจุดจักยั้งอันนั้นไม่ใช่นะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะการภาวนาก็อย่างที่ผมได้เน้นหนักเน้นหนาอยู่เสมอว่าให้มีสติสติเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากอย่าให้ขาดสติอย่าให้สติเลื่อนลอยอย่าให้อารมณ์เข้ามาเจียบย่ำทำลายใจของตัวเองถ้าเราปล่อยใจออกไปหาอารมณ์แล้วพออารมณ์เข้ามาดึงอารมณ์เข้ามาคนที่สุดคนเลยเซ่อไปเลยแบบนี้เป็นคนเซ่อไปเลยเพราะว่าอารมณ์เข้ามาเตะถีบหัวใจของเราเราก็มีแต่คิดไปตามอารมณ์นั้นทำให้เซ่อไปเลยเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นต้องฟิตไปอยู่เสมองั้นฟิตใจไว้อยู่เสมอเป็นผู้เข้มแข็งเสมอพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ทั้งดีทั้งร้ายอะไรทั้งหมดมาทางไหนว่างั้นเถอะมันต้องเข้มแข็งอย่างนั้นถ้าว่าเมื่อเราฝึกได้อย่างนี้แล้วเราไปอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดสถานะไหนอยู่ในกลุ่มใดเราจะเป็นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะเขาทุกข์ยากลำบากยังไงเราก็พร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์เพราะนั้นพวกเรานะที่เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติในคราวนี้หลวงพ่อก็พยายามยัดเกียรติตัวให้แนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าสอนใจคือนามธรรมนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวที่มองไม่เห็นนั่นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากจุดนั้นมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามโนคือใจเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกฝึกฝนหัวหน้าให้หัวหน้าอบรมหัวหน้าเอาธรรมะเข้าไปอบรมหัวหน้าหัวหน้าคือใจถ้าหัวหน้ามีธรรมะในจิตใจหัวหน้ามีเหตุมีผลหัวหน้าไม่ทะเลถลายหัวหน้าไม่ส่งจิตออกไปออกไปข้างนอกถลําไปข้างนอกปล่อยออกไปข้างนอกจนเสียหลักเสียคู่เสียคนอันนั้นแปลว่าใช่ไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้อบรมหัวหน้าเอาหลักธรรมะเข้ามาสมาธิธรรม ศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมดูหัวหน้าฟิกหัวหน้าให้หัวหน้าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้มีปัญญาไปนักสถานที่ใดทำงานอะไรจะน่าดูทั้งนั้นเพราะหัวหน้ามีปัญญาถ้าหัวหน้าโง่ใช่อย่างเธอท่าทำอะไรก็ผิดถูกไปแล้วพวกเราเป็นลูกน้องทำไงร่างกายเป็นลูกน้องก็เลยทำให้ดูแล้วก็ไม่น่าดูอีกเพราะหัวหน้าเซ่อหัวหน้าโง่เพราะงั้นนะเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกนะฝึกใจตัวเองให้ฉลาดรอบรู้รอบคอบเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นกระจกเงาส่องใจไปอยู่เสมอนะวันนี้ผมก็ได้พูดเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้อ่านพระวินัยให้ฟังศีล227ที่ได้ศึกษาได้ฟังจากนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับเกร็ดวินัยความเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยสาเหตุเป็นมาอย่างไรยกตัวอย่างพระสองท่านที่พระฆ่าหงกับพระดื่มสุรานะให้แก่พวกเราได้ศึกษาจากนั้นก็ผมได้แนะนำให้พวกเราทดลองเป็นการทดลองดูซิการอดอาหารการอดอาหารนั่นก็คือเป็นการทดลองดูเรามีขันติมากน้อยแค่ไหนต่อไปภายภาคหน้าขันติตัวนี้จะเกิดประโยชน์สำหรับเราถ้าว่าเราเข้าไปในที่คับขันหรือว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาเป็นบางครั้งเราก็จะไม่มีอารมณ์โมโหโทโสฉุนเฉียวจนผู้อยู่รอบข้างตั้งตัวไม่ติดเห็นหน้าหัวหน้าแล้วก็เห็นหัวหน้าครอบครัวเราไปเห็นหน้าหมู่พวกเพื่อนที่หิวอาหารผลที่สุดใครก็กลัวไปหมดมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในนั้นแต่มันหิวอาหารน่ะอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเพราะนั้นพวกเราต้องทดลองดูนะผมคิดว่าถ้าพวกเราเป็นการฝึกหัดอย่างนั้นดัดตัวเองอย่างนี้ที่ผมได้พูดให้ฟังนี้ผมว่าคงจะเกิดประโยชน์สำหรับตัวของพวกท่านทั้งหลายเองนะการพูดในวันนี้ก็เห็นฟ้าพอสมควรนะขอยุติเพียงเท่านี้เอาวันนี้เลิกกันเลยแหละนะเพราะเราได้นั่งมานานและอีกอย่างหนึ่งผมก็มีธุระวันนี้แล้วก็อุตส่าห์มาอบรมหมู่พวกเพื่อนเพื่อไม่ให้มันขาดช่วงขาดวันอย่างน้อยก็วันหนึ่งก็ได้ยินได้ฟังตอนเช้าก็ได้ให้คำแนะนำอย่างหนึ่งตอนเย็นมาก็ให้คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้ผมจะก่อนๆกับผมเคยพูดให้ฟังแล้วว่าอบรมแต่วันพระเท่านั้นเองตามปกติอันนี้ก็เห็นพวกเราเป็นทรัพยากรของชาติควรจะได้รับการได้ยินได้ฟังเพื่อจะนำไปพิจารณาไปคิดทบทวนพิจารณาแต่ถึงยังไงพวกเราบางทีบางท่านนะอาจจะเบื่อก็ได้นะอย่าไปเบื่อนะเบื่อได้ยังไงที่ผมพูดเบื้องต้นว่าถ้าพวกเราไม่อาศัยการได้ยินได้ฟังไม่ได้ถามไม่ได้คิดไม่ได้เขียนพวกเราจะเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรอย่าไปเบื่อนะเบื่อได้ยังไงขอหยุดดิ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้เวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิแล้วไม่ต้องลืมเพราะว่าต้องการเสียงต้องการฟังธรรมธรรมะคำสั่งสอนนั้นเข้าทางโสตทางหูตาไม่เกี่ยวตามีไว้สำหรับเดินทางหูมีไว้สำหรับฟังธรรมเมื่อเราหลับตาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในนึกบริกรรมพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรวมใจเข้ามาไม่ให้ใจออกไปภายนอกจิตใจของคนเราได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในร่างกายจิตใจนี่แหละจิตใจเวลามันร้อนวุ่นวายคือมันแสายออกไปภายนอกถ้ามันออกนอกจิตนอกใจนอกจากภาวนาพุทโธแล้วมันมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างส่วนมากหลักของจิตใจนั้นเป็นว่าโทษของตัวเองมองไม่ค่อยเห็นถ้าออกไปภายนอกมันเห็นโทษคนอื่นคนอื่นทำไม่ดีอย่างนั้นพูดไม่ดีอย่างนั้นคิดไม่ดีอย่างนี้มันคอยไปยึดไปถือภายนอกจิตใจมันก็ร้อนร้อนด้วยไฟราคะร้อนด้วยไฟโทสะโมหะอยู่ไหนไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนคือจิตไม่สงบจิตของผู้ใดภาวนาไม่ว่าบทใดข้อใดเอามาภาวนาพาให้จิตใจสลดสังเวชสงบระงับได้ทุกข้อทุกอย่างนั่นแหละก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นอย่าว่าแต่คำว่าพุทโธหรืออย่างอื่นแม้ต้นไม้ใบหญ้าไฟป่าที่ไหม้มามันก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นหรือต้นไม้ที่เราอยู่ในป่าดงใหญ่อย่างนี้เมื่อไฟป่าไหม้ไปแล้วไหม้หญ้าไปแล้วมันก็ที่เหลือเศษนั้นมันก็ไหม้ต้นไม้ต้นไม้ก็หักได้ยินเสียงต้นไม้หักบ่อยๆนั่นคือว่าไฟมันไหม้ต้นไม้แล้วก็หักตุ่มลงไปต้นไม้ที่ไฟไหม้แล้วหักนั่นก็เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายทุกครั้งที่ต้นไม้หักก็ให้นึกถึงว่าต้นไม้มันยังหักมันยังพังมันยังตายมันยังล่มลงไปสู่แผ่นดินเสียงที่กระทบมันดังมาเข้าหูเรานั่นก็คือว่าแสดงมรณะกรรมฐานต้นไม้มันยังตายคนเราไม่ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนคนเราไม่ล่มไม่ตายไม่มีก็เป็นโลบายนึกถึงความตายเป็นโอปนยิโกน้อมเข้ามาถึงตัวของเรา
ที่จิตมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าภาวนามันไม่ถึงภายในเราเวลาได้ยินเสียงไม่หักก็ให้นึกภาวนาว่าเราต้องตายมรณังเมภวิสติการตายคนตายสัตว์ตายไม่ว่าใครๆที่เกิดมาแล้วนะมันต้องมีความตายเหมือนต้นไม้ที่ตั้งขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำไม่นานมันก็ตายมันก็หักลงมาแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเห็นต้นไม้ต่างๆมันใหญ่โตต้นไม้ยางอย่างนี้ถ้าดูผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะไม่หักมันใหญ่มันโตขนาดนั้นแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นต้นไม้ที่ใหญ่ๆนั่นแหละเมื่อถึงเวลาได้เวลามันหักโค่นลงมาด้วยเหตุบังเอิญในรากในเงาในต้นในลำมันหักเองก็มีไฟไหม้ให้หักก็มีคนตัดให้หักลงไปก็มีจึงเราเมื่อย่อมแสดงเตือนจิตใจของเราทุกคนที่เกิดมาแล้วนี่แหละถ้าใจไม่สงบก็มองไม่เห็นเข้าใจว่าอุบายธรรมก็มีแค่พุทโธความจริงทุกอย่างมันก็เป็นพุทโธได้เรากำหนดความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจอันใดก็ตามเอามาเป็นพิจารณาเอามาสอนใจของเราได้นั่นแหละท่านว่าเป็นอุบายสมถกรรมฐานเป็นอุบายเตือนจิตใจนี่ให้มีความสงบตั้งมั่นอะไรอะไรก็เป็นอุบายภาวนาทางนั้นถ้ารู้จักเอามาสอนจิตใจของตัวเองรู้ว่าไฟมันไหม้ไฟป่ามันไหม้ดูไฟภายนอกเวลาจะไปดับมันมันก็ร้อนธรรมดาไฟมันมีความร้อนอย่างนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดไฟมันก็เป็นของร้อนน้ำมันก็เป็นของเย็นมันมีมาในโลกอย่างนั้น

ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนามันเป็นไฟเหมือนไฟมันร้อนมันไหม้ด้วยไปไฟสมัยใดยุคใดก็ตามไฟเป็นของร้อนกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันมีอยู่ในใจของมนุษย์มันก็เป็นของร้อนไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันก็ร้อนอย่างนี้แหละน้ำเวลายุคใดสมัยใดก็ตามน้ำเป็นของเย็นก่อนครั้งพุทธกาลน้ำก็เย็นสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายน้ำก็เย็นจนเหลือมาถึงพวกเรามาเกิดในโลกนี้อีกน้ำก็ยังแสดงความเย็นอยู่นั่นแหละถ้าน้ำน้อยก็บ่นหาน้ำถ้าน้ำมากก็บ่นว่ามันท่วมไร่ท่วมนาท่วมนั่นท่วมนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนเอาถึงคนตายเช่นเรานี่แหละเมื่อผู้ใดตั้งใจรวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปในจิตใจได้อะไรอะไรก็เป็นชื่นเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนได้ทางนั้นดังนั้นไม่ต้องให้จิตใจว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกถ้ารวมกำลังเข้ามาภายในจิตใจนึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกเอาคุณพระธรรมเป็นอารมณ์นึกเอาคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เมื่อในจิตใจของเราทุกคนมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วอยู่ที่นี่ก็เย็นสบายไปที่ไหนก็เย็นสบายเพราะว่าคุณพระเหมือนกับน้ำน้ำเมื่อคลายใช้สอยก็เย็นเมื่อไม่มีคุณพระไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เจริญอยู่ในใจในใจมนุษย์คนเรามันก็ร้อนร้อนด้วยราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะทีนี้มันก็ร้อนแหละในจิตในใจนั่นมันร้อนเพราะความยึดถือในโลกนี้ความยึดความถือตัวอุปทานเป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์ในใจเมื่อจิตใจของผู้ใดไปยึดถืออำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมันก็ร้อนไหม้หัวใจเวลานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจไม่ให้จิตใจท้อถอยอันนี้เราว่าทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นรวมจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้เป็นหลายจิตหลายใจเมื่อมีหลายจิตหลายใจหลายกระแสออกไปมันเป็นทุกข์รักษาไม่ได้ถ้ารวมเข้ามาตาก็รวมเข้าไปที่จิตที่ใจผู้รู้อยู่ในภายในนี้หูก็รวมเข้าไปที่จิตที่ใจนี่จมูกก็รวมเข้าไปที่นี่รสหรือลิ้นก็รวมเข้าไปกายโผฏฐัพพะก็รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รวมลงในจิตอันเดียวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็รวมเข้าไปที่ใจนั่นจิตใจเป็นผู้รู้จิตใจเป็นผู้หลงที่ท่านให้ภาวนาเพื่อให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นเมื่อจิตมาสงบตั้งมั่นแล้วจิตอันนี้แหละมันจะได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงคือจะได้เห็นว่าโลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่มันมีความร้อนความทุกข์ตามอายตนะทั้งหลายถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวหรอกมันร้อนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนที่นั่นเดินไปที่ไหนก็ร้อนที่นั่นนอนอยู่ก็ร้อนยืนอยู่ก็ร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนอะไรมันร้อนอะไรนะก็จิตมันไม่สงบ
จิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันก็ร้อนอย่างนี้แหละฉะนั้นต้องให้จิตใจสงบระงับเป็นดวงเดียวที่ท่านให้นึกอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้รวมใจความก็คือว่าให้ใจมันมารู้มาแจ้งอยู่ณภายในไม่ให้ใจฟุ้งซ่านรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั่นเองท่านจึงมีอุบายธรรมต่างๆให้นึกให้เจริญหรือมาพิจารณาร่างกายกองกระดูกของตัวเองให้รู้ให้เห็นให้แจ้งภายในจนจิตใจเข้าใจเองได้ความแจ่มแจ้งในจิตในใจของตัวเองจิตใจจึงจะสงบระงับไม่ใช่แต่แค่สงบระงับนั้นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นดีแล้วอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี่แหละทั้งโลกภายนอกและโลกภายในมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการคืออนิจจังไม่เที่ยงทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราความมายึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นความหลงเป็นความไม่รู้ต่างหากคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่รู้ที่อื่นมันก็รู้กายรู้จิตรู้เข้ามาที่ตัวเรานี่เองมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้เมื่อมาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจได้อันนี้เป็นว่าที่ภาวนาอยู่ที่ใจจิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเรานึกพุทโธพุทโธก็ดีนึกที่ไหนก็ที่นั้นไม่ต้องไปหาที่ให้มันมากลมหายใจเข้าออกมันก็อันเดียวกันต้องการจิตสงบตั้งมั่นต้องการจิตรู้แจ้งรู้จริงในธรรมปฏิบัติเพื่อจะได้ถอนทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆออกจากจิตใจดวงจิตดวงใจจะได้รู้แจ้งแทงตลอดคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นเองเข้าใจเองภายในนั่นแหละคือว่าโลกหมายถึงตัวเราหรือคนอื่นมันก็เหมือนกันสัตว์อื่นมันก็เหมือนกันหรือต้นไม้ภูเขามันก็เหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็คือว่าธาตุดินเหมือนกันธาตุน้ำเหมือนกันธาตุไฟเหมือนกันธาตุลมเหมือนกันธาตุเหล่านั้นเขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่จิตมนุษย์ที่มีกิเลสมันเดือดร้อนของมันเองเพราะไม่แจ้งในจิตจิตมันหลงมันหลงเพราะความอยากได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงเพราะโลภะโทสะโมหะในจิตใจนั่นเองจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรวมลงไปว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเมื่อจิตมันมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแล้วมันก็ร้อนไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดก็ตามมันก็ร้อนกิเลสของตัวเองนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าอันอื่นมันร้อนธาตุดินเขาไม่ร้อนธาตุน้ำเขาไม่ร้อนธาตุไฟเขาไม่ร้อนธาตุลมเขาไม่ร้อนร้อนจริงๆว่ากิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางยึดมันถือมันมันก็ร้อนเป็นทุกข์ฆ่าฟันลันแทงกันก็เพราะว่ากิเลสในใจอันนี้แหละความโลภในใจความโกรธในใจความหลงในใจจึงได้เกิดอิจฉาตาร้อนแก่กันและกันจึงจำเป็นต้องเลื่อนจิตใจเข้ามาพิจารณาให้ดีว่ามันมาจากตัณหากามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามภาวะต่ำตัณหาความปรารถนาในภพในชาติอยากจะให้มันดียิ่งขึ้นไปตามอำนาจของตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นแหละมันพาให้ใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายวุ่นวายเดือดร้อน
ถ้าว่าดูความจริงเข้าไปให้ถึงความจริงแล้วถ้าดินเขาร้อนที่ไหนถ้าดินในตัวเราก็คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งก็นี่แหละดินแต่ว่าดินก้อนนี้นะมันดินเคลื่อนไหวไปมาได้ไม่เหมือนดินภายนอกที่เราปลูกบ้านเรือนกุฏิวิหารอยู่อาศัยนะอันนั้นดินภายนอกมันก็ดินอันเดียวนี่แหละที่มาเป็นตัวตนคนเรามันก็ก้อนดินก้อนดินสะเก็ดดินทั้งนั้นเมื่อจิตมันไม่รู้ก้อนดินสะเก็ดดินมันก็ไปทุกข์กับดินภายนอกดินภายนอกเขาไม่ทุกข์สมมติว่าคนเราเมื่อตายเมื่อลมหายใจหมดแล้วจิตไม่อยู่ในร่างแล้วธาตุดินก้อนนี้เขาเอาไปฝังดินเหมือนคนโบราณฝังดินเพื่อให้หายเหม็นนั่นก็ไม่ว่าอะไรก้อนธาตุดินอันนี้แต่ว่าเพื่อธาตุจิตมันอยู่นี่แหละไม่ได้จะเอากันไปฝังดินทั้งดิบนั้นไม่ยอมร้องไห้น้ำตาไหลหรือว่าตายแล้วลองเอาไปเผาไฟดูมันก็ไม่ว่าอะไรเผาก็เผาไฟไฟก็ไหม้ไปมันก็ไม่ยุ่งหนีแต่ว่าถ้าจิตมันอยู่นี่ละไม่ได้จะเอากันเผาไฟมันไปได้มันก็ยุ่งหนีจากกองไฟนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นที่จิตที่ใจไปยึดถือเมื่อจิตไปยึดถือนะมันเกิดเรื่องราวขึ้นมาถ้าจิตไม่ยึดถือนะดินเขาไม่ทุกข์จิตมนุษย์ใจมนุษย์ใจกิเลสมนุษย์ใจของเราน่ะมันเป็นทุกข์ดินเขาไม่ทุกข์น้ำเขาไม่ทุกข์น้ำน้อยน้ำมากน้ำไม่ไหลน้ำไม่พอใช้มันก็ไม่ทุกข์น้ำเขาไม่ทุกข์แล้วอะไรทุกข์น่ะก็ทุกข์ที่ใจเราหรือว่าพระเนนที่อยู่ถ้ำปองถ้าน้ำบ่พอก็บ่นให้น้ำมันก็ไม่ว่าอะไรมันก็เฉยอยู่ตามเรื่องจิตคนเรามันเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มันทุกข์มันร้อนเนี่ยเพราะอะไรก็นี่แหละก็เพราะว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะโลภะจิตน่ะมันมีอยู่ในตัวดินเขาไม่เดือดร้อนจิตของเราเดือดร้อนน้ำเขาไม่เดือดร้อนจิตของเราเดือดร้อนไฟเขาไม่เดือดร้อนจิตของคนเรามันเดือดร้อนลมเขาไม่เดือดร้อนจิตคนเรามันเดือดร้อนเท่านี้มันก็หม

สกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะคือจิตไม่ภาวนาพุทโธนั่นเองพุทธะพุทโธหมายถึงจิตรู้จิตผู้รู้เมื่อจิตใจผู้รู้มีโยในกายในจิตในตัวคนเรามันก็ไม่รู้มันรู้ไปตามความหลงยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในชาติในตระกูลในเมื่อเวลาถูกสรรเสริญเยินยอก็ดีอกดีใจว่าตัวดีตัวเด่นเวลาถูกติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้ก็เสียอกเสียใจว่าผู้อื่นดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้อะไรเป็นมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เมื่อละด้วยอำนาจกิเลสคือความหลงยึดมันมายึดร่างยึดกายยึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดฟ้ายึดดินวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่ามันร้อนด้วยไฟไม่ใช่ไฟภายนอกมันไฟในใจไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเกิดในที่ไหนมันก็ยึดว่าข้าเกิดในประเทศนั้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยก็ดีจะเป็นแผ่นดินไทยแน่หรือก่อนไทยไม่มาอยู่ใครเป็นเจ้าแผ่นดินนี้อยู่แผ่นดินมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มนุษย์มันมาหลงยึดเอาถือเอาก็ว่าเป็นของเราสถานที่เขาไม่ได้ว่าเป็นของใครใครจะมาอยู่มันก็เฉยใครจะมาภาวนาทำอะไรแผ่นดินมันก็เฉยถ้ำมันก็เฉยแต่จิตมนุษย์คนเรามันไม่เฉยนะมันไม่ภาวนามันไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็มีเรื่องมีราวฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่สงบมายึดมาถือสมมุติกันไปว่ากันไปข้าพเจ้าเป็นคนไทยข้าพเจ้าเป็นคนลาวข้าพเจ้าเป็นจีนเป็นฝรั่งมังค่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดใครมาเกิดในโลกใครมาอยู่ในโลกนี้มันก็อยู่ไปชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาไปได้มีหรือคนไทยตายหาบแผ่นดินไทยไปด้วยฝรั่งตายหาบแผ่นดินฝรั่งไปจีนตายหาบแผ่นดินจีนไปญี่ปุ่นตายหาบแผ่นดินญี่ปุ่นไปมันไม่มีเลยเพียงแต่ว่าชีวิตของตัวเองยังมีลมหายใจอยู่ก็อาศัยทำมาหากินเลี้ยงชีวิตไปชั่ววันตายถ้าตายแล้วก็ยุติตอนนั้นเองหลักเกณฑ์มันก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงด้วยตนเองแล้วจิตนี่แหละมันต้องทุกข์ร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะอวิชชาความไม่รู้เมื่ออวิชชาความไม่รู้มีอยู่อย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางอื่นไกลที่ไหนพระองค์ก็สอนว่าให้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องราวภายนอกเรื่องของคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกให้ยกไว้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเรื่องของสัตว์แต่ละตัวจิตอย่าได้ไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นถ้าจิตไปหลงแล้วไปคล้องแล้วไปติดแล้วมันก็ทุกข์ละมันเนี่ยชื่อว่าแบกขันธ์ทั้ง5ภาระเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักพาลาฮาโลจะปุคคโลเมื่อบุคคลผู้ใดมายึดมาถือขันธ์ทั้ง5ไม่ภาวนาก็เป็นทุกข์ในโลกอีกทุกข์ตั้งแต่เกิดจนแก่ทุกข์ตั้งแต่แก่จนตายมันหลงนี่แหละมันทุกข์ถ้าไม่ลุ่มหลงมัวเมาจิตที่มายึดเอาว่าร่างกายตัวตนอันนี้เป็นของเราเป็นของข้าเป็นของกูความจริงเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครมันเป็นธาตุกลางๆอยู่อย่างนั่นเองมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความไม่รู้มันใช่ผิดไปมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมา
ถ้าจิตใจมันรู้เข้าใจแจ่ม

แจ้งว่าธาตุดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจเราก็อย่าไปทุกข์ร้อนให้ใจวางเฉยไว้ธาตุน้ำเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตเรามันทุกข์ร้อนต่างหากธาตุไฟเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตคนเรามันทุกข์ร้อนต่างหากจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่ภาวนามันเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อจิตไม่ภาวนามันเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะมันรู้จักสร้างตั้งแต่ความทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อมันสร้างมันทำขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ที่มันทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาในทางที่ผิดๆนั่นเองมันก็ให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายแล้วก็จะไปติว่าเป็นเพราะเหตุอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้สงบจิตใจดูให้ดีว่าธาตุดินเขาวุ่นวายไหมธาตุน้ำเขาวุ่นวายเหมือนคนไหมธาตุไฟธาตุลมเขาวุ่นวายเหมือนคนไหมคนก็หมายถึงจิตหลงนี่แหละถ้าจิตหลงยังมีอยู่มันก็คนเหมือนหม้อเขาต้มแกงอะไรมันคนไปทั่วจิตนี่เมื่อไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในมันก็วุ่นวายนั่งก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบยืนก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบเดินก็ไม่ก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบนอนอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าจิตไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเหตุนั้นโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงสอนลงไปว่าให้ตั้งอกตั้งใจให้ภาวนาพุทโธในใจภาวนาอะไรก็ตามเมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วให้มันทราบซึ้งตรึงใจจนเอามาสอนใจของตัวได้เมื่อมาสอนใจของตนให้สงบระงับได้อันนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าสอนตัวไม่ได้เมื่อสอนใจของตัวเองไม่ได้ก็เป็นไฟไหม้ในใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อสอนใจไม่ได้ไฟไหม้ตลอดเวลาก็คือไฟราคะไฟโทสะไฟอวิชชาตัณหาจิตใจไม่สงบตั้งมั่นมันก็ร้อนไหม้เป็นไฟจึงให้พากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนให้ได้ไม่ว่าวันใดคืนใดเวลาไหนก็ตามจงเข้าใจว่าเป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นถ้าตั้งใจได้เพิ่นว่านั่งที่ไหนก็ภาวนาได้ไม่ว่านั่งในป่าในเขาในบ้านในเรือนในกรุงในที่ไหนมันก็เป็นภาวนาทั้งนั้นคือพิจารณาเห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารของเราที่มาอาศัยอยู่นี่มีชราความแก่เป็นอยู่ตลอดเวลามีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความตายเป็นผลที่สุดมีหรือคนเราที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ไข้ไม่ตายตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนไม่มีคนตายมีหรือไม่มีผีป่าช้าไม่มีป่าเหี้ยวไม่มีที่เผาคนมันมีที่ไหนตั้งบ้านก็มีป่าช้าในบ้านนั้นตั้งเมืองก็มีป่าช้าในเมืองนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะคนเราที่เกิดมาแล้วมันตายเกิดแล้วต้องตายมรณังเมตวิสติความตายเราต้องตายพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าให้นึกถึงเสมอความตายอย่าไปเข้าใจว่าเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ไม่ตายไม่ได้เด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายดีมันหนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นก็ต้องภาวนาให้รู้แจ้งในจิตในใจสิอย่ามายึดมาถือว่าเป็นนั้นเป็นนี้ไม่ให้จิตใจไปเกี่ยวเกาะกังวลเรื่องภายนอกจึงให้ชื่อว่าสงบสงบกายคือกายไม่ทำบาปสงบวาจาคือวาจาคำพูดไม่พูดในสิ่งที่เป็นบาปสงบจิตคือว่าไม่คิดไปในสิ่งที่เป็นบาปคิดภาวนาคิดรักษาศีลคิดศึกษาธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนามันไม่เป็นไรให้รวมจิตรวมใจเข้ามาอย่าเป็นคนฟุ้งซ่านลำคาญในใจจงเป็นผู้สงบกายสงบวาจาสงบจิต
ของตัวเองเป็นที่อยู่เมื่อจิตใจเราสงบจิตใจเราลูกแจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีอยู่เต็มอยู่ในโลกนี้แหละในมนุษย์โลกก็เต็มไปด้วยธรรมะคือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปทั้งต้นไม้ภูเขาป่าดงพงพีคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนที่ไหนก็ตามมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นทั้งคนทั้งสัตว์คนเจ้าของจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่ว่าโลกนามกายใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตมันไม่รู้จิตไม่รู้เพราะจิตไม่ภาวนาถ้าจิตไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันจึงได้วุ่นวายอยู่ตลอดกาลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเมื่อผู้ใดเข้าใจในธรรมปฏิบัติแล้วจึงเป็นผู้เบิกบานเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านว่าเหมือนดอกบัวที่บานเรียกว่าเบิกบานจิตมันไปทุกข์กันจิตพระองค์ไม่ไปทุกข์กับคนกับสัตว์แต่พระองค์ก่อนแนะนำคำสอนไม่ได้ทอดทุระภายในพระองค์ตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็แนะนำคำสอนอยู่สอนมนุษย์สอนเทวดาอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนสอนทางนั้นบอกทางนั้นแหละ45ปีพระองค์ก็บอกอยู่บอกอยู่ในอริยสัจธรรมทั้ง4ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคในโลกนี้แหละพระองค์สอนจนกระทั่งว่าแก่ชราอายุพรรษาของพระองค์80มันอ้าปากไม่ขึ้นแล้วมันชราหยุดเรียกว่าดับขันเข้าสู่นฤพาสร่างกายสังขารมันใช่ไม่ได้เอาจิตใจดวงเดียวดับกิเลสราคะโทสะโมหะสิ้นแล้วตั้งแต่วันตัดสรู้วันภาวนาใต้ร่มไม่โผแล้วพระองค์ก็เอาดวงจิตอันวิเศษละกิเลสพ้นทางวาสนาเท่านั้นเข้าสู่นิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครล่ะถ้าหาว่าตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่เสมอจะมีแต่ความสุขความสบายไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายประการใดพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธัมโมสังโฆพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อจิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวภายในแล้วนั่นแหละจะเห็นสุขสบายด้วยตนเองถ้าไม่มารวมมาสงบมาแจ้งในกายในจิตในรูปในนามแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเราไม่บริโภคอาหารแต่คนใดเขาบริโภคอาหารบุคคลผู้นั้นก็อิ่มหนำสำราญไม่มีความทุกข์กายผู้ใดไม่บริโภคอาหารต้องเกิดความหิวโหยลอยแรงผลที่สุดก็ตายฉันใดทำวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ปฏิบัติตามไม่นำมาพินิจพิจารณามีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะว่าไม่นำมาปฏิบัติเหมือนคนไม่รับทานอาหารอาหารก็ไม่เกิดประโยชน์ให้แก่บุคคลถ้าคนบริโภคอาหารอาหารก็เกิดประโยชน์ศีลธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อมนุษย์เอามาเจริญภาวนาข้อใดบทใดนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ตามเอามาเจริญอยู่ในใจพุทโธในใจธัมโมสังโฆในใจอยู่ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ส
ัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รณโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นครูสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระเถรานุเถระที่ท่านชุมนุมเกิดกันนี้และขอเจริญพรมายังครูบาศกครูบาสิกาหรือพุทธมามกะผู้ให้ต่อศีลต่อธรรมผู้ปฏิบัติศาสนาทั้งหลายวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะกับญาติพี่น้องทางบ้านเก่าบ้านมันเป็นบ้านเก่าบ้านหาอยู่หาจินตั้งแต่เป็นเด็กน้อยหลวงปู่มาสร้างวัดตรงนี้พ่อแม่พามาอุปถัมภ์หลวงปู่คำดีโดยมีหลวงพ่อสุดคนหลวงพ่อปั้นอาจารย์กองติดตามมาอยู่นี่แต่ลูกตาคนเด็กอายุ7-8 ขวบนั่นมาวัดนั่นไหนหลวงพ่อที่ท่อนมารอน่ารักเพราะว่าได้ขี่เฮ็ดหลายไปเลยน้องงานเฮ็ดออกงานเหนียวเป็นเอากินใหม่สี่ใบหาเก็บเย็บไปแกนวันม่นใบว่าท่านให้สันได้เศร้าย่ามเย็บคอนออกกับคู่กันก็เย็บย่ามพักวันได้มากอุปถาคุปถัมภ์พอแม่พามากมากเถียงงูคนมากน้ำเป็นนี่แหละวัดป่าคีรีวันธรรมยานเป็นของหลวงปู่คนดีมาปฏิบัติมาสร้างวัดอยู่ตั้งแต่พ.ศ.ก็เลยหนึ่ง2492จำไว้เลยฮะพ.ศ.นะครับพ.ศ.ได้มาสร้างโดยพ.ศ. 249897ฉลอง98ฉลองฉลองโบเสร็จท่านก็ย้ายไปพักท่านกวางแล้วก็เข้าไปอยู่ท่าพระปู่เฮ้ยมากเป็นงูแม่งูแม่มากจังหันวุ้นนั่นวุ้นนี่น้ำมันเด็กในหลวงปู่ก็ดีนี่เป็นบ้านเก่ามาเนี่ยมาโม่มาเราเริ่มพี่น้องมาไปแล้วก็เหมือนกันจะใช้ใช้เดินก็เดินวันนี้ก็ได้มาพาบวชท่านจังคือขอถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าปฏิบัติญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ปฏิบัติศาสนาศาสนาเป็นอย่างไรนะมาปฏิบัติอะไรศาสนาศาสนาก็หมายถึงใจนั่นแหละใจของเรานั่นแหละคือศาสนาศาสนาพุทธพุทโธคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ตั้งศาสนาใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตุว่าพุทโธพุทธศาสนาเป็นศาสนาของนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฉลาดนักปราชญ์บัณฑิตนะไม่ได้จะตั้งศาสนาที่ไหนที่ว่าผู้ปฏิบัติศาสนาเนี่ยปฏิบัติไหนนะก็ปฏิบัติกายวาจาใจของปฏิบัติใจของปฏิบัติศาสนา
ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติศาสนาย่อลงมาคือปฏิบัติใจของเราเองมยศาสนาใจนี่แหละคือผู้รู้ใจนี่แหละคือผู้ศาสนาไม่ได้เป็นปฏิบัติที่เองอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติศาสนาผู้ใกล้ศาสนาให้เข้าใจนะในศาสนาทีนี้เมื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วเราก็ต้องรู้จักว่าคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเฮ้ยรู้จักว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาฮะเป็นมาก่อนนี้แล้ววันนี้มาอาบวชท่านกับขอถึงสารณะเฉยๆหรอกคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเอาใครตอบได้หรือฮะมีกี่อย่างฮะอุบาสกอุบาสิกามี5อย่างคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามีอยู่5อย่าง1เป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่พากล่าวเมื่อกี้เรื่องใส่มือพระธรรมกาย2เป็นผู้มีศีล3ไม่เชื่อมงคลบุตรขาว4ไม่ทำบุญนอกศาสนา5ทำไม่ทำบุญในศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องเข้าใจถ้าคุณสมบัติ5ประการมีอยู่ที่เราจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะพิธาบาลผู้ใดเรื่องนั้นเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งไม่ไปนับถืออย่างอื่นนะไม่เคยนั่งถืออย่างเป็นที่ตุ้งนะอันนี้ให้เข้าใจไม่เคยเข้ารถนั่งถืออย่างเลยไม่ให้เคยนั่งถือรัดเอวถือว่าเลื่อนใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันที่สองเป็นผู้มีศีลศีลก็บอกว่ามีขึ้นศีลห้าศีลห้าศีลข้อที่หนึ่งสองสามก็คุ้มกายของคนคุ้มกายของเราคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดกายพูดปดมดเพชรกินเหล้าเมาสุราข้อที่หนึ่งสองสามเป็นศีลของกายข้อที่สี่เป็นศีลของวาจาข้อที่ห้าเป็นศีลของใจคุ้มกายวาจาใจของเราศีลอาขอคุ้มกายวาจาใจก็คือตัวเราเองคือขันห้าคุ้มตัวของเราบังคับตัวของเราบังใจทำบาปทุจริตห้าอย่างนั้นถ้าใครได้ทำบาปทุจริต5อย่างนั้นก็เมื่อท่านแก่ทำบาปก็จะเป็นเสือที่มาบายกูว่าอย่างนั้นนะเป็นผู้มีศีลอันที่3ศีลหาได้ในรักษาเนี่ยพิจารณาแล้วพูดเลยข้อที่3ก็ไม่เชื่อมงคลเป็นพาวไม่ได้เชื่อข่าวเล่าเลือกันมาไม่ให้ไปเชื่อเรื่องงานยามดีไม่ให้ไปแต่งแก้เสียเพราะไม่ให้ไปกราบไหว้อ้อนวอนพูดผีปีศาจท่านไม่เชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำการกระทำทางกายทางวาจาเชื่อผลของกรรมนะทำดีต้องได้ดีท
ทำชั่วต้องได้ชั่วทำงานมากต้องได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยกรรมแปลว่าการกระทำไม่ใช่แต่หาก้อนบอลขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้งามก้อนบอลวงสวงไปแก่งแก่เสียเคาะไปกราบไปไหว้พูดยี่ยุสัตว์อันนั้นไม่ใช่ท่านให้เชื่อผลของกรรมกรรมตั้งแต่ปางก่อนก็มีกรรมปัจจุบันก็มีให้พากันเข้าใจเชื่ออย่างนี้หลักฐานเข้าใจอย่างนี้เหตุผลจึงไม่เรียกว่ามงคลเป็นข่าวอันที่สี่ให้ทำบุญไม่ให้ทำบุญนอกศาสนาพิธีต่างๆที่เขาทำอยู่นั้นเป็นบุญนอกศาสนานะพิธีที่ว่าจ้างเข้าทรงพิธีอะไรว่านั่นบวงสรวงนั่นอะไรนี่ว่าเป็นทำบุญทำกุศลมันพูดแย่กันนะทุกวันเนี่ยปากที่คนมันแย่แม่เคยขายปลาก็ลงปลาเพื่อบุญเพื่อกุศลเอาบุญว่าเลยขายยักษ์เด็กแดงว่าลงอะไรลงปลาเพื่อการกุศลเก่งนะก็หลังแม่แรกยายกินครับให้กุศลนั่นเองนี่บุญที่ดีอย่างนี้มันเกิดหลอกลวงบุญนอกศาสนาหรือทำพิธีไหว้ญาติเข้าทรงพิธีอะไรเรียกว่าบุญนอกศาสนาอาจจะถูกหลอกลวงต้มตุ๋นก็ได้นะไม่เป็นบุญที่แท้จริงเข้าใจไหมล่ะนะข้างนั้นทีนี้ข้อห้าให้ทำบุญในศาสนาบุญเนี่ยท่านเรียกคุณงามความดีกุศลแต่ความฉลาดก็เรียกกันบางทีก็เรียกว่ากุศลบุญกุศลอกุศลในศาสนานี้ก็มีอยู่สี่อย่างเรียกว่ากุศลกามวจรกุศลก็ได้ยินไหมกามวจรกุศลกุศลที่ต้องเที่ยวอยู่ในกามรูปาวจรกุศลกุศลที่ต้องเที่ยวอยู่ในลูกอยู่ในพรมนะลูกอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมเรียกว่าลูกก็ลูกบาปจรกุศลอันที่สามอันลูกบาปจรกุศลกุศลที่ต้องเที่ยวอยู่ในอารมณ์คงสุดท้ายกุศลที่สี่โลกุตละกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่เหนือโลกสามโลกุตละกุศลเหนือโลกที่สามนี่ศาสนากุศลในศาสนามีอยู่สี่อย่างกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตละกุศลกุศลกุศลนี่แหละคือผลบุญผลกรรมนี่ให้เชื่อผลของกรรมด้วยว่าทำกรรมดีต้องได้ดีทำกรรมชั่วต้องได้ชั่วกรรมเชื่อผลของกรรมของพระพุทธเจ้าแต่เราเลยกรรมมันมีกรรมขาวคือบุญกุศลกรรมดำคือบาปกุศลนี่แต่กรรมนี่แหละกรรมดีคือบุญกุศลกรรมชั่วคือบาปอกุศลที่ท่านพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาท่านก็มาสอนอยู่ที่นี่สัพพบาปัสสะอกัลลังกุศลสูปสัมปทาสกิตตะติปริโยคัปปนังเอกังพุทธานาสาสนังเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็มาสอนเน้นจากการทำบาปทั้งปวงคือจะบาปอะไรบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงก็ย่อลงมาอยู่
5อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราบาปทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อลงมาอยู่นี่ถ้าผู้ใดทำบาปนี่แหละเชื่อในกรรมกรรมชั่วกรรมชั่วคือบาปอกุศลผู้ใดทำบาปทำชั่วกรรมดีหรือกรรมชั่วต้องได้รับผลของกรรมเมื่อถ้าแก่ขันดับก็ไปตกอยู่อบายภูมิกุศลสูบสัมปทาสร้างกุศลให้ถึงพร้อมคือสร้างทานศีลภาวนาคือกุศลยังมาทำวันนี้ทานก็ทานรักษาศีลก็ให้ศีลได้แล้วเหลืออยู่อันเดียวคือภาวนานั่นแหละสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเมื่อสร้างกุศลให้ถึงพร้อมก็ให้ทานศีลภาวนากุศลเพื่อการภาวนาสำคัญที่สุดนะภาวนาคือภาวนาแปลว่าการจะทำอะไรมีสองอย่างแยกเป็นสองอย่างได้แก่สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทานจะทำแยกสีในภาวนาแยกออกเป็นสองอย่างหนึ่งสมถะภาวนาคือทำจิตให้สงบสองวิปัสสนาภาวนาคือทำจิตให้เกิดปัญญาทำจิตให้สงบแล้วก็ทำจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าภาวนาสมถะภาวนาคือทำจิตให้สงบวิปัสสนาภาวนาคือทำจิตให้เกิดปัญญานี่แหละบุญกุศลทานศีลภาวนาให้พากันเข้าใจเมื่อทำอย่างนี้แล้วจิตเป็นสมาธิจิตจะลงสงบลงสู่ฐานใหญ่ลงสู่ฐานใหญ่จิตลงสู่ฐานใหญ่แล้วก็จะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติว่านะเพราะจิตลงสู่ฐานใหญ่ว่าสว่างสวัยผ่องใสทำยังไงมันจึงจะผ่องใสให้ต้องภาวนาภาวนาคือสมถะภาวนาหรือเอาทำยังไงสมถะภาวนาก็อานาปานสติเอาสติมาจับลมหายใจอานาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็มาเริ่มรู้เอาสติมาเริ่มรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจรู้ไปรู้มาลมหายใจยางคายหายไปก็คงเหลือตั้งแต่จิตคือผู้รู้เด่นขึ้นในระยะรู้มันจะมีว่างนะว่างเป็นศูนย์กลางสว่างของใสเป็นธรรมชาตินี่แหละเอตังพุทธานาสาสนังทำจิตให้ผ่องแผ้วแจ่มใสก็นั่งสมาธิจิตวางจากกายวางจากขันธ์ห้าวางจากลมหายใจจิตก็จะสว่างผ่องแผ้วแจ่มใสเพื่อผ่องแผ้วแจ่มใสนี่แหละเรียกว่าจิตเป็นธรรมชาติธรรมชาติจิตลงถึงอารมณ์พระนิพพานแสดงว่าเราเห็นพระนิพพานได้ยังไม่กล่าวพระนิพพานธาตุจิตเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุรู้อยู่เฉยๆว่าเป็นสุญญากาศสว่างสบายนี่แหละสุญญากาศมหาบุรีสาพระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในสุญญากาศนี่แหละจิตของแก้วแก้วใสทำได้ไหมล่ะนะนี่แหละคำสอนของพระเจ้าว่าเห็นอารมณ์พระนิพพานจิตดวงนี้จะมีสภาพรู้เฉยอยู่นะผ่องใสสว่างสวัยไม่ก่อประกอบการเวลาตายไม่เป็นนั่นเรียกว่าอาการวิโกจิตอาการวิโกธาตุวิโกธรรมทำไม่ประกอบการเวลาว่ามีแก่มีเฒ่าว่ามีจุดติว่ามีอันติจิตตรงนี้เรียกว่าธรรมธาตุหรือธรรมชาติจิตของใครทั้งหมดในโลกนี้ธ
้าลงมาถึงตัวนี้ก็จะเป็นธรรมธาตุธรรมชาติด้วยกันหมดธรรมชาตินี่แหละท่านเรียกว่าองค์พระนิพพานเราก็จะเห็นพระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละบุญกุศลที่ท่านว่าสร้างกุศลให้ถึงพร้อมนะเนี่ยเอตังพุทธานุสาสนังจิตของเพื่อแจ่มใสหลังจากจิตเข้าสมาธิเต็มที่ถอนออกความเดินปัญญาท่านปัญญาไม่รู้แจ้งซึ่งขันธ์มาอยู่แจ้งซึ่งปัจจุบันนั้นทำนี่เท่านั้นนี่เรียกว่ากุศลอันนี้ที่แรกกามาแล้วจรกุศลกุศลท่องเที่ยวมีตาการมาแล้วจรกุศลมีอยู่11ชั้นจิตเขาเข้าไปท่องเที่ยวได้11ครบ11ภูมิได้แก่อบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6เป็น11ชั้นกามาแล้วจรกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวมีตาโลภะแล้วจรกุศลเราก็มานั่งสมาธิภาวนาจิตสงบว่างสว่างผ่องใสนี่จิตจะเห็นไปเที่ยวอยู่พรหมโลกเรียกว่ารูปรูปาก็จรกุศลกุศลในพรหมโลกนี่มีอยู่16ชั้นผู้ใดเข้าสมาธิได้ปฐมฌานจิตจะไปโอวาทาจะขึ้นพรหมโลกชั้นที่1 2 3มันมี16ชั้นนะรูปาและจรกุศลถ้าผู้ใดได้ตุติยฌานฌานสองเข้าฌานสองได้จิตก็จะไปโอปปาติกาบนพรหมโลกในชั้นที่4 5 6ถ้าผู้ใดได้ตุติยฌานฌานสามเขาสามารถที่จะวางจิตสงบได้ฌานสามจิตก็เจ็ดโอปปาติกะขึ้นบนสวรรค์พรหมโลกขั้นที่789ถ้าผู้ใดได้จัตตุชฌานฌาน4เมื่อธาตุแตกทั้งดับจิตของเราจะโอปปาติไปอุบัติขึ้นเลยเสวยสุขบนพรหมโลกขั้นที่10 11 12เหนือขั้น11ขึ้นไปขั้น12 13 14ท่านเรียกว่าขั้นสุทธาวาส12 13 14 15 16เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีอาวาสสุทธาวาสอาวาสคือที่อยู่ที่อาศัยของพระอนาคามีมีอยู่5ชั้นอาเวหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอัตตริฐา5ชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีเหนือชั้นพวกนี้ขึ้นไปอีกมันเป็นเรียกว่าสุทธาวาสอาวาสของผู้บริสุทธิ์ไม่กลับมาเกิดในคันของคนอื่นเป็นผู้หญิงก็ไม่เข้ามาในคันของคนผู้ชายก็ไม่มาเกิดในคันจะจัดสรุปเข้าสู่พระนิพพานบนพรหมโลกในต้นอายุการอายุปลายอายุของสุทธาวาสเข้าใจไหมล่ะพรหมโลก16ชั้นนี่เรียกว่าลูบาลจรจิตลูบาลจรภูมิกามาลจรลูบาลจรอรูปามีอยู่4ชั้นอรูปภูมินะ4ชั้นอากาสายัญจายตนะวิญญาณยัญจายตนะอจิญจายัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสี่ชั้นนี้เป็นอารูปภูมิไม่มีรูปนะชั้นนี้เป็นว่างเหมือนกับอากาศที่ว่าอากาศแต่มีมันละเอียดมากจนว่ามีจะว่ามีหรือไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ลงไปสุดท้ายสี่ชั้นนี้เป็นอารูปภูมิเป็นความสุขอันมรสุขผุดผ่องเสวยมีดีอยู่บนพรหมโลกอายุหลายหมื่นล้านกับนะถ้าใครมานั่งสมาธิมาหลงติดสุขในสมาธิหลงว่าสมาธิหรือฌานเป็นพระนิพพานเมื่อธาตุแตกขันธ์ดับก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกชั้นต่างๆอย่างที่พูดมาในฝั่งนี้ต่อเมื่อผู้ใดมาเห็นกามโลก
ลูกโลกอลูกโลกไม่เที่ยงแท้แน่นอนตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดากฎธรรมชาติยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่จิตผู้นั้นจึงเห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นอนิจจังเห็นธรรมดาอนิจจังคือไม่เที่ยงฌานหรือสมาธิก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงอนิจจังคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกขังเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไม่เรียกว่าทุกขังอนัตตาไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่จะได้บังคับบัญชาใครเมื่อผู้ใดมาเห็นโลกที่สามกามโลกรูปโลกอรูปโลกตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจจังคือความจริงไม่เบื่อหน่ายในโลกทั้งสามจึงไม่กลับมาเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขันทั้งกามโลกรูปโลกอรูปโลกจึงเข้าสู่พระนิพพานโลกุตตรภูมิภูมิที่สี่เข้าใจไหมนะภูมิที่สี่คือพระนิพพานไม่กลับมาเกิดไม่แก่ไม่ตายเองนี่แหละอุบาสกอุบาสิกานะให้ทำบุญเนื้อไล่ให้ฟังใหม่เนื้อเป็นผู้มีศรัทธาคุณสมบัติ5อย่างเลื่อมใสในพระรัตนตรัย2เป็นผู้มีศีลศีล5นี่แหละ3ไม่เชื่อมงคลเดียงขาว4ไม่ทำบุญนอกศาสนา5ให้ทำบุญในศาสนาบุญในศาสนามีบุญกุศลที่ท่องเที่ยวในการเรียกว่าการมาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลแล้วก็โลกุตตรกุศลนี่แหละผู้บาสกวาสกาต้องมารู้คุณสมบัติ5อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นพุทธมามกะหรือเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ใกล้ศาสนาทีนี้จะบอกวิธีอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มคุณสมบัติของอุบาสกทีนี้เมื่อผู้ใดมารักษาศีลนะเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลศีลอะไรก็ตามศีลของพระก็ศีล227นี่แหละศีลของเณรก็ศีล10ศีลของแม่ขาวแม่ชีตาข้าวขาวก็ศีล8ศีลของโยมก็ศีล5ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่แหละศีลอันนี้เป็นศีลสังคมศีลประเพณีโยมกะว่าใครก็มีศีล5พระกะว่าใครก็มีศีล227อันเป็นศีลสังคมศีลประเพณีนะไม่ปฏิบัติกันเข้มงวดมั่นคงอะไรแน่นหนาอะไรถ้าผู้ใดอยากได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันอยากเป็นเมื่อไรนะพระโสดาเพราะนั้นโสดาเลยเดาเอาพระโสดาบันต้องปฏิบัติเรื่องใสศรัทธาเรื่องใสในพระรัตนตรัยเป็นผู้มีศีลศีล5เนี่ยโยมเนี่ยศีล5แล้วก็บวกกุศลกรรมบท10ใส่กุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบนแปลว่าทางทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทำลงในศีลนี้ศีล5ตัวกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10เนี่ยกายกรรม3ฟังเอาให้เข้าใจนะถ้าอยากเป็นพระโสดาบันกายกรรม3คือไม่เอากายไปเข้า
่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวัจีทั้งสี่ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไร้ไร้ไร้สาระมโนกรรมสามไม่โลภไม่ได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสนิทเห็นถูกต้องตามทำนองของธรรมเห็นว่าบาปมีอีบุญมีอีไม่กล้าจะทำบาปไม่ที่รักที่แก่งจิตของเราคุณธรรมสิบประการนี้เข้าไปในจิตถึงใจเราจิตใจก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันแต่พอได้แล้วนะอริยบุคคลขั้นต้นเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ที่มีกายดีกายดีคือไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจาดีไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วไหลใจดีคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามทำนองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แก้เราก็จะเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐเราก็ได้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐนี่เขาเรียกว่าอริยะอริยะคือผู้ประเสริฐผู้ไกลจากกิเลสเขาเรียกว่าผู้ประเสริฐอริยะบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐติดอบายภูมิได้พระก็227บวกกุศลกรรมหมด10เนนก็แล้วศีลสิบบวกกุศลกรรมบท10แม่เท้าแม่ชีก็เอาศีล8บวกกุศลกรรมบท10ญาติโยมของเราทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์ของญาติโยมก็เอาศีล5บวกกุศลกรรมบท10เราก็จะได้เป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นสงสารกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วเพราะฉะนั้นกายดีวาจาดีใจดีกายเสด็จราชาเสด็จใจเสด็จยกกายข้ามโคตรพุทธชนยกราชาข้ามโคตรพุทธชนยกจิตข้ามโคตรพุทธชนเราก็ได้เป็นอริยชนอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐเดี๋ยวจะสงสัยว่ามีเนี่ยดูมีหัวดูเป็นได้หรือเป็นได้ไหมฮะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเป็นได้ไหมได้นั่งเวลาถามอยู่ตอนนี้สิพ้นนั่งเป็นพระโสดาบันเลยวันนี้ก็พูดมาก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะมานี่นี่เนี่ยเรื่องอย่างนี้คุณสมบัติของอุบาสกคืออันนี้มาให้ปวดขั้นต่ำพูดได้เปลี่ยนไข้ได้ป่วยหรือมีเข้าเป็นสีฟ้าสีส้มหรืออันนั้นนั่งนี่อยู่เมื่อมาแสดงตัวเข้าถึงพุทธมามตะเป็นบวชขั้นต่ำแล้วเราจะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยได้ไหมเข้าใจไหมแล้วที่ต้องไปกราบปูตูปูดาต้นไม้ภูผาต้นไม้หรือปราสาทลางเจดีย์ลางอันนั้นไม่ใช่ที่พึ่งพระพุทธเจ้าเมตตาโผสารนักเขมังนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมเมื่อบุคคลใดโยจักพุทธจักธรรมจักสังฆจักเมื่อบุคคลใดมาถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งเห็นอริยสัจสี่บุคคลใดมาควรที่จะเป็นที่พึ่งอันเกษมเอตังสารณะเขมังเอตังสารณะมุตตมังที่พึ่งอันสูงสุดนะผู้ใดมาถือเอานี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงดังได้แสดงมา

เรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสำหรับพุทธศาสนิกชนก็เพียงรับฟังมาจากหลักธรรมคำสอนใครที่มีศรัทธาแก่กล้าก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงส่วนคนศรัทธาครึ่งครึ่งกลางกลางก็จะโน้มเอียงไปทางไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่ส่วนคนที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อเลยจะกล่าวหาว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหลซ้ำยังมีพระบางรูปนี่ประโคมข่าวทำนองว่าคนเราตายแล้วสูญสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสอนของจริงกันอย่างเอิกกระเริกเดชบุญที่ว่ามีไม่มากองค์นักแต่ว่าส่วนที่ท่านเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงนะมีเยอะกว่าพระพุทธศาสนาก็เลยหวนคืนสู่รูปรอยเดิมอันถูกต้องความจริงอีกคำรบหนึ่งย้อนอดีตยุคหลังสงครามโลกจบสิ้นลงไม่กี่ปีเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงชาวชนบทต่างจังหวัดก็หนีภัยแล้วก็เข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงชนิดหวังน้ำบ่อนะจะหาใส่ปากใส่ท้องเข้าไปแต่ละมือก็ทั้งยากไอ้เรื่องที่พักอาศัยไม่ต้องพูดถึงกลายเป็นคนจรหมอนหมิ่นตกค่ำก็แวะไปนอนตามป่าละเมาะและสุมทุมพุ่มไม้เผอิญคนชนบทส่วนใหญ่นี่เก่งเรื่องการปลูกสร้างบ้านเรือนสามารถหางานเป็นช่างไม้ช่างปูนตามสถานที่ก่อสร้างซึ่งมีอยู่มากเนื่องจากเวลานั้นเมืองหลวงของประเทศเจอระเบิดจากฝรั่งฝ่ายสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินมาทิ้งบอมจนวินาศสันตโรบ้านเรือนและสถานที่ราชการก็พังย่อยยับปนปี้เป็นอันมากแรงงานก่อสร้างก็เลยได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางสามารถเก็บเศษสิ่งก่อสร้างแล้วก็ซากอาคารบ้านเรือนที่ปรักหักพังไปประติดประต่อเป็นเพิงหมาแงนใช้เป็นที่ซุกหัวนอนคนจังหวัดไหนก็รวมตัวกันอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นจนกระทั่งถูกเรียกสั้นๆว่าสลัมสลัมยุคแรกมีนับไม่ถ้วนแห่งทางการเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าสลัมนี่เป็นแหล่งใหญ่ของคนจรหมอนบินก็เลยจัดสร้างอาคารสงเคราะห์ให้อยู่ซะเป็นที่เป็นทางหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออาคารสงเคราะห์ดินแดงใกล้โบสถ์แม่พระฟาติมาแล้วก็สวนผักของเจ๊กที่แรกอาคารสงเคราะห์แห่งนี้อยู่ตรงฝั่งซ้ายของหัวถนนสายอโศกดินแดงรูปแบบก็คล้ายๆบ้านแฝดในหมู่บ้านจัดสรรชั้นล่างเป็นตึกชั้นบนเป็นไม้เรียกว่าบ้านแฝดครึ่งตึกครึ่งไม้มีผู้ทำเรื่องขออยู่อาศัยเต็มหมดทุกหลังคาเรือนแต่ชาวสลัมก็ยังตกค้างอยู่ข้างนอกอีกมากเพราะว่าอาคารสงเคราะห์ในจุคนได้น้อยพวกตกค้างนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งที่สร้างความลือลั่นให้แก่ยุค2499อันธพาลครองเมืองซึ่งแผ่อิทธิพลเข้ามาครอบงำอาคารสงเคราะห์โดยเฉพาะพวกวัยรุ่นที่ถูกชักจูงง่ายอยู่แล้วก็พลอยเห็นกงจักเป็นดอกบัวยอมเข้าแก๊งอันธพาลได้ง่ายๆในช่วงนั้นเองก็มีผู้หญิงวัย20เศษคนหนึ่งประกอบอาชีพแม่ค้าขายข้าวราดแกงอยู่แถววัดแคนางเลิ้งชื่อมะลิมะลินี่แวะมาที่อาคารสงเคราะห์ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่นี่รู้ว่าญาติรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นว่างเมื่อไหร่ก็จะแวะมาส่งเสียคราวหนึ่งก็ร้อยครึ่งร้อยซึ่งก็มากโขแล้วในยุคที่ทองบาทละ400ข้างบ้านญาตินี่มีอันธพาลวัยรุ่นอาศัยอยู่คนหนึ่งชื่อนายนิดเป็นหนุ่มหล่อหุ่นดีหากินทางทุจริตเป็นที่เอื้อมระอาของชาวบ้านจะด้วยเหตุแห่งโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้ทำให้นายนิดนี่มาพบเจอมะลิเกือบทุกครั้งที่เธอแวะมาเยี่ยมญาติในอาคารสงเคราะห์มะลิเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาธรรมดาธรรมดาติดจะขี้เรซะด้วยซ้ำจุดเด่นก็อยู่ที่มีซุ้มเสียงไพเราะพูดจาอ่อนโยนสมเป็นแม่ค้ากิริยามารยาทก็แฉล่มแช่มช้อยโดนใจหนุ่มหล่ออย่างนายนิดซึ่งปกติจะพบเจอแต่สาวสลัมมารยาทย่ำแย่พูดจาก็มึงมาพาโวยแล้วก็เสียตัวตั้งแต่ยังไม่ทันเป็นสาวมะลิเองก็พอใจที่มีหนุ่มหน้าตาดีอย่างเขามาติดพัน
เมื่อนายนิดเข้ามาตีสนิทก็เลยยอมคบหาเป็นเพื่อนกันไปก่อนครั้นได้รู้ว่าเขาไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งก็แบ่งเงินให้ใช้บ้างตามควรแก่เหตุก็ทำให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นลำดับกระทั่งญาติผู้ใหญ่รู้เข้าก็เลยเรียกมาเตือนเอ้ยอย่าไปคบกับมันอีกเลยลูกเอ้ยเนี่ยป้าจะบอกอะไรให้นะเจ้านิดคนเนี้ยมันเป็นอันธพาลมันทำชั่วสารพัดจนชาวบ้านเขาเกลียดน้ำหน้ามันไอ้ครั้นจะแจ้งความเอาผิดก็กลัวมันจะพาคนมาฆ่าทิ้งผู้ชายดีๆเนี่ยยังมีอีกเยอะอย่าไปหลงคารมคนหล่ออย่างมันเลยเชื่อป้าเถอะลูกเอ้ยแม่ป้าอย่าเพิ่งมองคนในแง่ร้ายเลยป้านิดเขามีอะไรเขาก็เล่าให้หนูฟังหมดแหละก็เล่าแต่เรื่องดีๆใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องดีของมันมีแค่หยิบมือแต่เรื่องร้ายน่ะมีเท่าภูเขานี่มันไม่เล่าหรอกเขาอาจจะจัดอยู่ในพวกมามืดไปสว่างก็ได้นะป้าหนูจะช่วยดูแลเขาเองอ่ะป้าสบายใจเถอะโบราณท่านถึงได้บอกว่าความรักมันเหมือนโคถึกยิ่งห้ามก็ยิ่งคึกนึกประมาทไม่ได้หนูก็โตเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้แล้วนะป้าก็แค่เตือนด้วยความหวังดีเท่านั้นแหละมะลิก็ไม่ได้รีบร้อนตกร่องปล่องชิ้นดูใจในนิดร่วม2ปีจนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์เรืองอำนาจบรรดาพวกป่วนเมืองก็ถูกจับกุมตั้งข้อหาเดียวกันหมดคือประพฤติตนเป็นบุคคลอันธพาลส่งขังคุกลาดยาวไม่มีกำหนดปล่อยในนิดนะโชคดีที่มะลิคอยส่งเงินทองให้ใช้ไม่ต้องเข้าแก๊งทำทุจริตผิดกฎหมายก็เลยยังไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของกรมตำรวจรอดจากติดคุกได้อย่างหวุดหวิดแล้วไม่นานต่อมาก็ตกร่องปล่องชิ้นอยู่กินเป็นผัวเมียกับมะลิอย่างเปิดเผยมะลิอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหลังตลาดนางเลิ้งตอนนั้นก็เริ่มมีตึกแถวผุดขึ้นมาบ้างแล้วส่วนบ้านมะลิเนี่ยยังเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงเมื่ออยู่กินกับนายนิดก็ลงทุนต่อเติมใต้ถุนเป็นห้องโถงชั้นล่างมีห้องนอนมิดชิดเป็นส่วนตัวตามประสาผัวเมียปกติมะลิจะตื่นนอนตอนตีสามเสร็จแล้วไปจ่ายตลาดไปซื้อของสดของแห้งมาต้มแกงใส่หม้อไปขายแต่เช้ามืดได้ตักบาตรทำบุญกับพระเป็นคนแรกๆเสมอพ่อแม่ก็ใจบุญสุนทานถึงวันพระทีไรก็จะชวนลูกสาวไปถืออุโบสถทศีลที่วัดแคนางเลิ้งถือศีลฟังธรรมแล้วก็นำมาปฏิบัติด้วยการเจริญภาวนาก่อนจะ

ส่วนในนิดนี่ผิดกับเมียเป็นคนละเรื่องเขาชอบที่มะลิเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีกิริยามารยาสมเป็นกุลสตรีก็จริงแต่จริตนิสัยของเขาเก็บซ่อนได้ไม่นานก็เผยท่าแท้ให้มะลิเห็นความเป็นคุณกักขละของเขาตอนอยู่กินระยะแรกๆนี่ก็เรียกว่าน้ำต้มผักยังว่าหวานเขาตื่นแต่เช้ามืดช่วยเมียหั่นผักหั่นหมูก่อเตาฟืนหุงข้าวต้มแกงตัวเป็นเกลียวเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีเตาแก๊สฝ่ายมะลินี่ขายดีมีกำไรเข้าพกเข้าห่อรวมเป็นก้อนได้ 2-300 ก็จะเอาไปฝากธนาคารเพื่อความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคตนายนิดก็เห็นดีด้วยไม่ขัดขวางหลังจากที่อยู่บ้านหลังตลาดนางเลื้องนานพอสมควรนายนิดก็สามารถตีสนิทกับขี้เมาประจำถิ่นได้สำเร็จชื่อนายเปี๊ยกเป็นชายวัยเบญจเพศมีงานการทำแล้วนายเปี๊ยกไม่ชอบทำตัวเป็นนักเลงเมื่อรู้ว่านายนิดเคยมีประวัติในทางร้ายอยู่แถวดินแดงก็เลยยอมจับมือเป็นมิตรด้วยมิตรภาพเริ่มแน่นแฟ้นขึ้นในคราวที่นายนิดช่วยแก้ไขความหน้าแตกให้นายเปี๊ยกซึ่งมีบริวารใกล้ชิดอยู่สองคนคือนายเอกกับนายเจตเป็นเด็กมัธยมปลายร่างผอมเกรงเป็นม้าใช้ให้ในายเปียกอย่างชนิดไม่กล้าหือก็เรียกนายเปียกว่าพี่ทุกคำแต่ถึงตอนปิดเทอมใหญ่ปลายปีก่อนขึ้นชั้นไปเรียนม.5 ช่วงเปิดเทอมนายเอกกับนายเจตกลับมาจากบ้านต่างจังหวัดในสภาพสูงใหญ่กำยำผิดจากเดิมที่ผอมแห้งเป็นคนละคนสองพี่น้องนี่สูงกว่านายเปียกจ่าฝูงร่วมหนึ่งคืบก็เลยสิ้นความยำเกรงแต่ก่อนเคยเรียกพี่เปียกทุกคำทีนี้พูดจามึงมาพาโวยไม่ก้มหัวให้เหมือนแต่ก่อนจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งนายเปียกกับนายนิดเนี่ยนั่งซดเหล้าอยู่ที่ร้านข้างโรงหนังเฉลิมธานีปรากฏว่าสองพี่น้องคือนายเอกนายเจตเนี่ยโดนนักเรียนนักเลงต่างสถาบันไล่กวดมาจนมุมอยู่หน้าร้านชายชาติเสืออย่างนายนิดก็เลยแผลงฤทธควงมีดสั้นเล่มเดียวไล่แทงวัยรุ่นทั้งแก๊งเพ่นกระเจิงเลือดสาดไปตามๆกันสร้างความยำเกรงให้แก่สองพี่น้องเป็นล้นพ้นนะกลับมาเรียกนายเปียกว่าพี่เปียกตามเดิมไม่มีคำว่าไอ้นำหน้าชื่ออีกอย่างไรก็ตามการเป็นเพื่อนกันในวงเล่านี่จะกินของเพื่อนฝ่ายเดียวไม่ได้นายเปียกนะควักกระเป๋าไปสองครั้งแล้วทีนี้พอถึงครั้งที่สามก็ต้องถึงตานายนิดควักมั่งแต่นายนิดไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งก็เลยขอค่าเหนื่อยจากเมียมะลิก็แปลกใจจนต้องย้อนถามพี่ติดบุหรี่ฉันก็วางแบงค์ใบละ5 บาทให้ใช้เกือบทุกวันยังจะขอค่าเหนื่อยอะไรอีกล่ะพี่แหมพูดข้าวฉันก็ต้องมีเพื่อนก็ต้องสังสรรค์ดิถ้ากินต้องเขาฝ่ายเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหนอ่ะนี่ติดบุหรี่ยังไม่พอจะรีติดเหล้าอีกเหรอมันก็แค่เข้าสังคมอ่ะไม่ได้ดื่มหัวราน้ำเป็นพวกขี้เมาซะเมื่อไหร่อ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาส่วนแบ่งเป็นรายอาทิตย์ก็แล้วกันให้อาทิตย์ละ50 บาทเราจะได้มีเงินเก็บไว้สร้างอนาคตมั่งจะอยู่บ้านพ่อแม่กันทั้งชาติหรือไงสมัยนั้นบุหรี่ตรารวงข้าวนี่ซองละ 6 สลึงเหล้ายี่ห้อกวางทองน้องแม่โขงขวดละ 13 บาทกับแก้มจานละ3-5 บาทนายนิดสูบบุหรี่วันละครึ่งซองมีเหลือไปเลี้ยงเหล้าตอบแทนนายเปียกบ้างแต่ว่าสังคมคอทองแดงย่านหนังเลิงนี่ไม่ใช่มีนายเปียกคนเดียวนักดื่มส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเมาแล้วเลื้อยออกจากร้านนี้ก็ไปต่อร้านโน้นพอเมาได้ที่ก็มักจะชวนกันไปเที่ยวซ่องเที่ยวสำนักนางลมซึ่งพศนั้นย่านหนังเลิงมีเกือบ10 แห่งคนมีงานทำยังชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเกาะเมียกินอย่างนายนิดจะเอาอย่างเพื่อนร่วมกวนได้ยังไงแต่เมื่อดันทุรังจะทำตัวเป็นคนรายได้ต่ำรสนิยมสูงเงินออมที่มะลิเก็บไว้วันละ40-50 บาทครบ200ก็เอาไปฝากธนาคารสักทีหนึ่งก็เลยมีอันเป็นไปหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยอยู่เสมอจาก200ก็เหลือไม่ถึง100มะลิก็นึกรู้ทันทีต้องเป็นฝีมือผัวคำเตือนของญาติผู้ใหญ่ย่านดินแดงก็แว่วขึ้นว่าอย่าไปหลงคารมคนรูปหล่อ

ไอ้เนี่ยมันชั่วจนคนเกลียดกันทั้งบางมะลิก็คิดว่าจะปรับทุกข์พ่อแม่ก็จะย้อนตำหนิเอาได้ขนาดป้าเขาเตือนสติแล้วเราก็ยังคว้ามาเป็นผัวเวลาคนดีมีศีลธรรมเป็นทุกข์นี่ส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้าขอพรพระมะลิก็เช่นเดียวกันตักบาตรทำบุญหรือนั่งสวดมนต์เจริญภาวนาก่อนนอนก็จะขอพรพระให้ท่านช่วยดลใจในนิดให้กลับตัวกลับใจหนีห่างจากอบายมุขด้วยเถอะอยู่กินกันก้นหม้อข้าวยังไม่ทันดำมะลิก็มักจะเข้านอนคนเดียวเพราะว่าขวาผัวจะกลับถึงบ้านก็สองยามตีหนึ่งในสภาพเมาแอมุดหัวเข้ามุ้งได้คนครอกครอกหลับเป็นตายตื่นนอนก็ตะวันสายดวงไม่ช่วยเมียทำมาหากินอีกเลยเป็นชาวเกาะเกาะเมียกินอย่างสมบูรณ์แบบร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือความเป็นนักเลงรูปหล่อก็เลยมีผู้หญิงทอดสะพานให้มากหน้าหลายตาในนิดไปคว้าสาวรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งเป็นเมียน้อยทั้งที่ฝ่ายหญิงยังเรียนอยู่มัธยมปลายต้องเช่าห้องในบ้านแบ่งห้องให้เช่าเป็นหลังรักซึ่งประหยัดกว่าพาไปเข้าโรงแรมแต่การมีเมียน้อยมันสิ้นเปลืองค่าโสหุ่ยเยอะอยู่บวกกับค่าเหล้ายาปลาปิ้งเวลาสังสรรค์กับพวกขี้เมาแต่ละเดือนก็เลยมีรายจ่ายอย่างน่าใจหายต้องใช้จ่ายถึงเดือนละ 7-800 บาทในยุคที่ทองบาทละ400ก็ลองคิดดูเถอะว่ามากขนาดไหนแล้วความทุกข์ร้อนนี่มันจะไปตกอยู่กับใครตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินออมไปฝากธนาคารกำไรจากการขายข้าวแกงและต้นทุนด้วยโดนในนิดฉวยไปเลี้ยงดูเมียน้อยบวกค่าเหล้าที่ดื่มสังสรรค์กันทุกเย็นค่ำมะลิต้องเป็นฝ่ายถอนเงินจากบัญชีฝากประจำมาลงทุนซื้อวัตถุดิบทำข้าวแกงไปขายสิ้นเดือนก็เข้าอีรอบเดิมคือถอนเงินออมมาลงทุนเพื่อให้ผัวผลาญจนหมดเกลี้ยงซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝ่ายพ่อกับแม่ของมะลิยังไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าพ่ออายุ50รับราชการแม่เป็นครูประชาบาลอ่านลูกเขยออกเหมือนเปิดหนังสืออ่านแต่ต้องถือว่ากรรมใครกรรมมันดูแลกันเอาเองขืนยื่นมือช่วยเหลืออาจจะพินาศล่มจมทั้งครอบครัวเพราะอุปถัมภ์คนชั่วไว้ในบ้านแม้แต่พ่อแม่เองก็ต้องระวังตัวแจเนื่องจากในนิดนี่ไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้นนึกจะลักขโมยก็ทำกันซึ่งนะมะลิเข้าขัดขวางก็ถูกตบคว่ำพลางร้องตะโกนสำทับเรื่องของผัวเมียเว้ยหมาไม่เกี่ยวใครจะมากล้าแย้มกับคนอย่างไอ้นิดเนี่ยข้ามาเลยมึงเจอดีแน่บ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินกิตติศัพท์คราวในนิดคนเดียวใช้มีดไล่แทงนักเรียน 7-8 รายเพ่นหนีตายกระเจิดกระเจิงก็ไม่มีใครกล้าประท้วงความยุติธรรมแทนมะลิพ่อแม่ก็ไม่กล้าแจ้งความลูกเขยข้อหาทำร้ายร่างกายลูกสาวได้แต่หวังว่าสักวันลูกจะตัดใจบอกเลิกกับผัวตัวแสบสำเร็จเผอิญมะลินี่เป็นคนหัวเก่ามีผัวเดียวเมียเดียวอยู่กินกันไปจนแก่จนเฒ่าวันไหนตกพุ่มไม้เพราะผัวทิ้งจะเป็นความอัปยศอดชนิดที่เรียกว่าตายซะยังดีกว่าอยู่ให้อายชาวบ้านยอมทนทุกข์อยู่กินกันในนิดมาเรื่อยๆตรากตรำทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อรู้ว่าหาได้เท่าไหร่ผัวก็เอาไปปรนเปรอเมียน้อยจนหมดสิ้นไม่ยอมให้ก็ถูกทำร้ายจนนอนสมไข้ขึ้นไปหลายวันอย่างไรก็ดีลุกจากเตียงได้เมื่อไหร่เรื่องทานศีลภาวนาอันเป็นคารวะธรรมไม่เคยขาดตกบกพร่องเพราะว่าเธอมีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธองค์ทรงไว้ซึ่งความดีความวิเศษไม่ล้าสมัยไม่อย่างนั้นจะยืนหยัดอย่างยาวนานมาถึง 2,000 ปีได้อย่างไรฟังพระเทศในบางครั้งก็ทำให้รู้ว่าคนเรานะมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองต่อให้ทำตัวดีงามอย่างไรถ้าถึงคราวเคราะห์กรรมในอดีตชาติตามทันก็อย่าหวังเลยว่าจะมีใครหนีพ้นอำนาจกรรมไปได้เรื่องของมะลิกับผัวชะรอยจะเป็นเวรเป็นกรรมที่เคยสร้างสมกันมาถึงชาตินี้ก็เลยมีอันให้เกิดรักแรกพบทันทีที่เจอหน้าแม้ว่าจะดูใจกันตั้ง 2-3 ปีเพื่อให้รู้จักนิสัยใจคอว่าดีร้ายอย่างไร
ลงท้ายก็ยังต้องมาอยู่กินกันจนได้อันเป็นเหตุให้ต้องทุกข์ตรมขมขื่นอย่างทุกวันนี้วันหนึ่งนายนิดกำเริบเสบสารถึงขนาดบีบคอมะลิเพื่อให้ยอมไปถอนเงินสดมาให้เขา 20,000 บาทซึ่งเท่ากับเป็นการปิดบัญชีกันเลยทีเดียวคราวนี้เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ยอมให้ด้วยรู้ว่าผัวจะเอาไปปลนเปลือเมียน้อยถึงขั้นซื้อบ้านย่านชานเมืองไปอยู่กินกันลำพังการแย่งชิงเงินกำไรและต้นทุนขายข้าวแกงจนไม่เหลือติดบ้านนี่มะลิก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วขืนยอมปิดบัญชีให้เงินไปดูแลเมียน้อยธุรกิจส่วนตัวเล็กๆในมีหวังจบเหแน่นอนขัดใจในนิดคราวนี้มะลิโดนจัดหนักจนสลบเหมือดขาแข้งแก้แหวนเงินทองที่มีอยู่ถูกผัวใจชั่วปลดไปจนหมดพ่อแม่พาไปส่งโรงพยาบาลตอนอาการหนักมากแล้วหมอบอกว่าซี่โครงหักหลายซี่ทิ่มแทงปอดทะลุจนเลือดตกในต้องเอาตัวเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดโดยด่วนประจวบกับวิทยาการทางแพทย์ปีนั้นไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันมะลิทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ถึงแก่กรรมไปก่อนการผ่าตัดพ่อกับแม่ถึงจะมีศีลธรรมประจำใจยอมรับกฎของความจริงในพระศาสนาว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นของธรรมดาแต่มะลิเนี่ยอายุยังน้อยเพิ่งจะ24ยังไม่ถึงวัยเบญจเพสซะด้วยซ้ำก็ด่วนมาจากพ่อแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับทั้งที่เป็นเด็กดีมีคุณธรรมมาแต่เล็กแต่น้อยคิดผิดหนเดียวเอาตัวมารมาสู่ชีวิตก็ไม่มีโอกาสให้แก้ไขความผิดพลาดได้อีกเลยเพราะว่าเธอชิงลาโลกไปซะก่อนกลับจากงานสวดศพมะลิคืนแรกพ่อแม่น่ะอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจก็รีบอาบน้ำเข้ามุ้งนอนก่อนที่เข็มนาฬิกาจะบอกเวลา4 ทุ่มปีนั้นเมืองไทยยังไม่มีแอร์หรือว่ามุ้งลวดเหล็กดัดการเข้านอนชั้นบนจะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทโดยมีพัดลมซึ่งเปิดอยู่นอกมุ้งสร้างความเย็นสบายให้เพิ่งจะทิ้งตัวลงนอนไม่กี่อึดใจคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาพ่อของมะลิเพิ่งจะหลับตาเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับอยู่ๆก็รู้สึกมีแสงสว่างแจ่มจ้าเหมือนกับแสงนีออนทำให้พ่อลืมตาขึ้นมองโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นภาพที่พ่อตกตะลึงก็สะกิดแม่ให้ลุกขึ้นมาดูบ้างแม่ก็อุทานอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อสิ่งที่ไม่นึกฝันว่าจะได้เห็นมาปรากฏอยู่นอกหน้าต่างด้วยรัศมีอันสว่างซึ่งแผ่ซ่านออกมารอบเรือนร่างวิจิตรงดงามสุดพรรณนาเหมือนกับนางฟ้าสวยเกินนางใดในโลกล่านางฟ้าองค์นั้นก็ยิ้มพลายอย่างใจดีหนูเองจะพ่อแม่สัมปรายภพของหนูคือสวรรค์ก่อนจะถึงแก่กรรมตอนเช้าอะหนูได้ตักบาตรทำบุญถึงตอนใกล้สิ้นลมหนูก็สงบจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธจนหมดลมที่พระท่านบอกท่านสอนน่ะมีผลดีอย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะแม่แล้วนี่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกเป็นมะลิเป็นลูกสาวของฉันน่ะแม่ดูนี่สิหนูจะแสดงร่างตอนเป็นมนุษย์ให้พ่อกับแม่เห็นทันใดนั้นร่างในท่ามกลางโอภาสรัศมีก็หายวับไปเปลี่ยนเป็นมะลิซึ่งขี้เหร่ให้เห็นเต็มๆตาเมื่อพ่อกับแม่สิ้นสงสัยก็คืนสู่ความเป็นเทพธิดาดังเดิมแล้วก็บอกพ่อแม่ว่างานศพหนูต้องใช้ทุนทรัพย์มากเป็นภาระให้แก่พ่อแม่หนูมาเพื่อบอกให้รู้ว่าสมุดบัญชีเงินฝากนะซ่อนอยู่ตรงไหนในสมุดนั้นหนูเขียนใบเบิกเงินไว้แล้วเซ็นชื่อเรียบร้อยเพราะสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีใบเบิกระบุเป็นชื่อของพ่อคนอื่นคนเจอก็เอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกพอสั่งเสียสิ่งที่ค้างใจจนจบประโยคแสงสว่างนวลใยพร้อมกับเรือนร่างเทพธิดาก็หายวับเหลือเพียงแสงจันทร์คืนแรมอันสลัวลางเหมือนเดิมเมื่อ60ปีก่อนเนี่ยคนกรุงเทพเขานิยมตั้งศพสวดกัน7คืนหมดค่าโสหุ่ยแต่ละงานสูงมากเป็นหมื่นๆทีเดียวการลงมาบอกที่ซ่อนสมุดบัญชีของเทพธิดามะลิก็ช่วยงานศพตัวเองผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ไม่ทิ้งภาระหนักให้แก่พ่อแม่ต้องช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายความตายของมะลิเท่ากับสะบั้นความสัมพันธ์ฉันผัวเมียกับนายนิดโดยปริยายเพราะนายนิดต้องหลบหนีคดีในข้อหาทำร้ายเมียถึงแก่ชีวิตแม้จะไม่ตายทันทีเลยแต่ข้อหาพยายามฆ่าก็ยังรออยู่พ่อแม่ไม่ต้องขับไล่หรอกอดีตเขยชั่วก็หายเข้ากลีบเมฆไปนานแล้วฝ่ายนายนิดไม่มีใครให้ความอุปการะเรื่องเงินทองประกอบกับยุคเฟื่องฟูของฟินเถื่อนผ่านไปมีแต่เฮโรอีนซึ่งนักเสพเขาเรียกว่าผงขาวเข้ามาแทนที่เดิมตอนอยู่สลัมดินแดงเขาก็ชั่วโดยกำมลสันดานอยู่แล้วก็เดินบนถนนสายชั่วให้ถึงที่สุดโดยรับจ้างเป็นมือปืนคุ้มกันขบวนการขนยาเสพติดจากภาคเหนือเพื่อกระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่ได้หวั่นเกรงทางการปราบปรามเพราะว่าผู้ทรงอิทธิพลในหลายภาคส่วนนี้หนุนหลังอยู่นายนิดได้ฉายาว่ามือปืนหน้าหยกเคยแสดงความบ้าบิ่นดวลปืนกับตำรวจแล้วก็หนีรอดไปได้ทุกครั้งจนกระทั่งตำรวจกองปราบพิเศษต้องออกโรงเองบุกถล่มขุมกำลังใหญ่ของนักค้ายาตำรวจชุดที่มาปราบนี่ถูกขนานนามว่ามือปราบจอมขมังเวทเคยพิชิตโจรร้ายมานักต่อนักมือปืนคุ้มกันขบวนยาเสพติดที่หารสู้นี่ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงนายนิดบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดในที่เกิดเหตุตำรวจนำตัวไปดูแลที่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ขาดใจตายไปอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวแสดงว่าเวรกรรมตามทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องเสียเวลารอไปถึงชาติหน้าพ่อแม่ของมะลิพบข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็รู้สึกโล่งสบายเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเพราะนึกระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าอดีตเขยจอมชั่วจะย่องมาทวงเงิน 20,000 ที่มันบีบคอจะเอาจากมะลิจนเป็นเหตุให้ฆ่ากันตายในปีโน้นคนที่นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นลูกชายคนข้างบ้านของมะลิตอนวัยเด็กในเคยเรียนหนังสือห้องเดียวกันมะลิน่ะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่เก่งในเรื่องของศีลธรรมจรรยาแล้วก็การเป็นแม่ค้าแม่ขายที่แรกก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้ผัวรูปหล่อตอนหลังถึงรู้ว่าเข้ากับคำพังเพยว่ารู้จักตัวรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักใจผู้หญิงขี้เรอย่างมะลิมีน้ำใจอันงดงามผิดกับผัวรูปหล่อใจชั่วเหมือนฟ้ากับดินสัมภารยภพคือโลกหน้าของมะลิเป็นเรื่องที่ได้ฟังจากพ่อแม่ของเธอการได้เห็นเทพธิดาพร้อมกันทั้งพ่อทั้งแม่แสดงว่าไม่ใช่ความฝันหรือว่าจินตนาการพุ่งเฟื่องไปเองส่วนเรื่องของนายนิดเป็นคดีใหญ่ลงข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเป็นมือปืนหน้าหยกนะถึงแม้ว่าจุดจบของผัวเมียคู่นี้จะเหมือนกันแต่คติที่ไปในโลกหน้านี่ต่างกันแน่นอนคนที่นำเรื่องนี้มาเล่าไม่รู้หรอกว่าสัมปรายภพของนายนิดเป็นที่ไหนรู้แต่ว่าถ้าคนดีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตคติที่ไปก็คือสวรรค์ส่วนคนชั่วขนาดหนักอย่างนายนิดซึ่งทำตัวต่ำช้าตลอดมาคติที่ไปก็คงจะตรงกันข้ามกับสวรรค์เป็นแน่ทีเดียวล่ะครับ

ทีนี้ก็มาคุยถึงเรื่องของแม่ชีแดงที่จริงท่านก็มีความเกี่ยวพันกับอุบาสิกาสุ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าเห็นเด่นชัดในเรื่องกฎแห่งกรรมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแม่ชีแดงผู้นี้เป็นคนอยู่ทางภาคใต้อยู่จังหวัดสงขลาออกจากบ้านไปร่วม20ปีพอมีลูกก็เอาลูกไปให้แม่เลี้ยงแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกเลยกลับบ้านครั้งสุดท้ายก็เกิดทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรงถึงขั้นตีกันพี่สาวเห็นว่าขืนอยู่กับแม่ที่บ้านก็รังแต่จะสร้างบาปเวรในแก่ตัวเองเสียเปล่าๆเพราะว่าแม่ชีแดงนี่ไม่ยอมลดลาวาศอกให้กับผู้บังเกิดกล้าวเอาเสียเลยก็เลยพามาบวชเป็นชีอยู่ที่วัดอัมพวันขณะที่บวชเป็นชีความประพฤติก็ไม่ค่อยดีนักยังคงใช้อุปนิสัยเดิมๆซึ่งเคยใช้มาแล้วสมัยที่เป็นคฤหัสถ์มีความเกียจคร้านที่จะสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ไม่อยากจะเจริญกรรมฐานเอาเสียเลยเรียกได้ว่าโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวไปอย่างนั้นเองไม่ได้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติสักเท่าไหร่นิสัยที่ไม่ดีอีกอย่างนึงก็คือมีความโลภในการกินเป็นอย่างมากกินอะไรก็ต้องเลือกกินดีๆกินไก่ก็ต้องสันกินแต่อกไก่ซึ่งเป็นเนื้อล้วนๆไม่เคยคิดว่าการกินอาหารแต่ละมื้อนั้นเพียงเพื่อประคองชีวิตรักษาสังขารให้ดำรงคงอยู่ให้เป็นปัจจัยได้บำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรเป็นสำคัญดึกดื่นค่อนคืนได้เวลาประมาณตีสองแม่ชีแดงได้นิมิตว่าทะเลาะกับแม่ถึงกับตบตีกันตีแม่เราแม่ชีก็เลยแนะนำบอกกล่าวให้แม่ชีแดงตระหนักถึงบาปกรรมอันมหันต์ที่ประทุษร้ายต่อแม่ด้วยกายวาจาใจครบบริบูรณ์ควรที่จะไปขอขมาลาโทษให้แม่อโหสิกรรมเสียเถอะแล้วคณะแม่ชีที่อยู่ด้วยกันนั้นก็รวบรวมเงินได้ 2,600 บาทเป็นค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปขอขมาแม่พร้อมกับจัดธูปเทียนแผ่มอบให้แม่ชีแดงไปแม่ชีถึงได้ยอมไปแม่ชีแดงเดินทางไปภาคใต้ที่บ้านแม่จังหวัดสงขลาหลายวันพอกลับมาวัดอัมพวันพวกแม่ชีก็ถามกันว่าแม่ว่ายังไงบ้างแม่ชีแดงก็เล่าให้ฟังสั้นๆบอกแม่เขาเฉยๆฉันขอขมาแล้วแม่เขาไม่รับพานธูปเทียนแพของฉันเลยเวียงพานใส่หน้าแล้วบอกจะไม่มาอีกไม่ต้องเผาผีกันบรรดาแม่ชีวัดอัมพวันพูดอะไรไม่ออกเลยได้แต่ถอนใจก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมหลังจากนั้นอีกไม่นานแม่ชีแดงก็ล้มป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้4เดือนก็ตายไปใครๆที่รู้เรื่องแม่ชีแดงกระทำหยาบช้าต่อแม่ผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตต่างก็พากันคาดเดาว่าแม่ชีแดงเห็นทีจะหนีนรกไปไม่พ้นแน่ๆต่อมามีลูกสุนัขตัวหนึ่งเกิดที่วัดอัมพวันเป็นสุนัขรูปร่างดีน่ารักน่าเอ็นดูก็เลยตั้งชื่อให้ว่าวัวเจ้าวัวตัวเนี้ยผิดกว่าสุนัขทั่วไปก็คือชอบกินแต่ก้างกับกระดูกให้เนื้อหมูเนื้อไก่ดีๆกินก็ไม่ยอมกินเห็นก้างปลาเห็นกระดูกหมูกระดูกไก่เมื่อไหร่เป็นรี่เข้าใส่ทันทีวันหนึ่งอุบาสิกาสุ่มก็โยนก้างปลาให้เจ้าวัวกินก้างเกิดติดคอเจ้าวัวดูท่าทางมันได้รับความทรมานทุรนทุรายไม่ใช่น้อยอุบาสิกาสุ่มเห็นแล้วก็ไม่สบายใจท่านก็ไปนั่งดูเห็นตั้งแต่คอเรื่อยลงไปถึงกระเพาะอาหารมีแต่กระดูกไก่เต็มไปหมดจึงทราบว่าจิตของสุนัขตัวนั้นก็คือจิตแม่ชีแดงอุบาสิกาสุ่มก็ถามจิตแม่ชีแดงซึ่งอยู่ในร่างสุนัขว่ามาได้ยังไงแม่ชีแดงก็เล่าให้ฟังว่าขอเข้ามาเขาจะเอาตัวไปนรกแต่ว่าวิงวอนขอเข้ามาเกิดที่วัดอัมพวันถึงจะอดอยากยังไงก็ยอมเขาก็เลยให้มาเกิดแต่ว่ามาเกิดเป็นสุนัขเจ้าวัวลูกสุนัขตัวนี้มีทุกขเวทนาเหมือนแม่ชีแดงอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ชีแดงนี่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวลูกสุนัขตัวนี้ก็มีอาการไอแล้วก็หอบเป็นประจำเจ้าวัวเนี่ยอยู่มาได้2ปีก็ตายไปจากรูปสังขารของสุนัขแล้วจิตวิญญาณแม่ชีแดงก็ยังวนเวียนอยู่ภายในวัดอัมพวันไม่ยอมไปไหนคอยเข้าสิงคนโน้นคนนี้คนที่ถูกแม่ชีแดงเข้าสิงนี่จะเปลี่ยนนิสัยไปเหมือนกับแม่ชีแดงทันทีคือมีความโลภในเรื่องการกินแล้วก็แอบกักตุนอาหารอร่อยเอาไว้กินคนเดียวจิตวิญญาณของแม่ชีแดงเนี่ยมีความชอบแม่ชีรูปหนึ่งชื่อแม่ชีสมคิดเป็นพิเศษเพราะว่าแม่ชีสมคิดน่ะเป็นคนใจดีแม่ชีแดงก็เลยอยากจะได้เอาไปเป็นเพื่อนคืออยากให้ตายไปนั่นเองดังนั้นเวลาแม่ชีสมคิดไม่สบายเกิดอาการหอบครั้งไหนก็แทบจะตายซะให้ได้ทุกทีเพราะว่าแม่ชีแดงเข้าซ้ำ
แล้วถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นชัดว่าอาการหอบของแม่ชีสมคิดก็คืออาการหอบของแม่ชีแดงนั่นเองต่อมาวันหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญสวดธรรมจักรที่ศาลาสุธรรมภาวนาคณะกรรมฐานก็ขึ้นไปฟังด้วยขณะที่หลวงพ่อกำลังสวดอยู่อุบาสิกาสุ่มก็มองเห็นแม่ชีสมคิดน่ะมีอาการกิริยาผิดปกติคือนั่งคอตกก้มต่ำลงไปมากเหมือนกับมีใครกำลังกดคออยู่ดูทีท่าว่าแม่ชีสมคิดพยายามจะเงยหน้าขึ้นก็เงยไม่ได้อุบาสิกาสุ่มก็เลยเข้าสมาธิดูเห็นแม่ชีแดงมากดคอบีบคอแม่ชีสมคิดจนแทบจะหายใจไม่ออกอุบาสิกาสุ่มก็ดุออกไปแม่ชีแดงก็รีบปล่อยมือแล้วก็พนมมือไหว้ท่านก็บอกแก่แม่ชีแดงบอกว่าให้เลิกรังควานรังแกแม่ชีสมคิดเดี๋ยวนี้นะกำลังจะทำบุญครบวันตายให้แล้วจะได้มารับส่วนกุศลอย่ามารังแกแม่ชีสมคิดอีกจากนั้นท่านก็สั่งให้แม่ชีแดงทำกรรมฐานอยู่ที่โคนเสาบนศาลานี่แหละไม่ต้องไปไหนให้คอยรับส่วนบุญเขาตรงนี้วันหนึ่งอุบาสิกาสุ่มขึ้นไปทำบุญบนศาลามองไม่เห็นใครเข้าสมาธิดูก็ไม่เห็นนะแสดงว่าเขาไปแล้วหลวงพ่อจรัญท่านก็เคยปรารภว่าเขาเอาตัวแม่จีแดงไปนรกเสียแล้วครับน่าเสียดายจริงๆเกิดเป็นคนก็ทำกรรมฐานไม่ได้เป็นสุนัขก็ทำกรรมฐานไม่ได้เป็นผีก็ยังไม่ยอมทำกรรมฐานอีกก็มีทางไปทางเดียวอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านว่านั่นแหละนรกครับเรื่องของการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องของพระปลัดสมพิติขยาโนเจ้าอาวาสวัดบางขมิ้นอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็น่าสนใจนะครับท่านเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเมื่อตอนที่ท่านคลอดออกมาเนี่ยมีรอยแผลติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายรอยแผลเป็นเนี่ยมีความยาวประมาณ1นิ้วแล้วก็มีน้ำเหลืองและหนองขังอยู่เต็มเมื่อบีบแผลดูปรากฏว่ามีน้ำหนองปนเลือดไหลออกมาจากบาดแผลนั้นด้วยต้องใช้เวลารักษาอยู่นานเป็นเดือนแผลถึงได้แห้งกลายเป็นรอยแผลเป็นติดตัวมาจนทุกวันนี้เมื่อเป็นเด็กเนี่ยท่านเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเจ็บป่วยงอแงสร้างความลำบากให้กับพ่อแม่แต่อย่างใดกระทั่งเจริญเติบโตขึ้นมาก็เริ่มหัดพูดความทรงจำอันประหลาดก็ได้พูดขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าตัวท่านเป็นใครในอดีตชาติแต่ว่าไม่สามารถจะพูดจะบอกให้ใครรู้ได้เพราะไม่สามารถจะสื่อภาษาพูดให้รู้เรื่องเนื่องจากยังเป็นเด็กเล็กนักกระทั่งอายุได้3ขวบกว่าพูดได้แล้วก็เล่าให้แม่คือแม่ลูกจันทร์ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาติก่อนเนี่ยหนูชื่อเสยนามสกุลปรางอยู่คลองบางปรากฏถูกผู้หญิงแทงตายแม่ลูกจันทร์กับพ่อแห่ซึ่งเป็นพ่อแม่รับฟังเรื่องนี้ด้วยความแปลกใจแต่ว่าไม่มีเวลาไปสืบหาข้อเท็จจริงเพราะว่าอยู่ไกลจากบางปรากฏอันเป็นสถานที่ที่ลูกชายกล่าวอ้างต่อมาพ่อกับแม่ก็ย้ายครอบครัวมาทำนาที่บางจากซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคลองบางปรากฏที่ว่าแต่ว่าเด็กชายสมพิษไม่ค่อยพูดถึงเรื่องชาติก่อนหรือว่าอดีตชาติอีกในแห่กับนางลูกจันทร์ก็เลยพลอยลืมไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายสมพิษนั่งเล่นอยู่กับพี่สาวที่หน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับคลองมีหญิงสาวอายุ 14-15 พายเรือผ่านมาเด็กชายสมพิษพอมองเห็นหญิงสาวคนนั้นก็แสดงกิริยาท่าทางตื่นเต้นดีใจชี้ไปที่หญิงสาวที่พายเรือเสร็จแล้วก็บอกพี่สาวว่านั่นน่ะลูกสาวฉันน่ะลูกสาวฉันทำให้พี่สาวชื่อจรุณันเนี่ยพลอยแปลกใจไปด้วยคราวนี้แม่ลูกจันทร์ก็เลยซักถามเด็กชายสมพิษอย่างจริงจังก็เล่าเรื่องในชาติก่อนให้ฟังว่าเขาคือนายเสยเป็นพ่อม่ายเมียตายมีลูก6คนเหตุที่ตายเพราะไปลวนลามแม่ม่ายคนหนึ่งชื่อนางหอมผู้หญิงเขาโกรธมากก็เลยตามมาแทงเขาเข้าที่หัวใจตายคาที่เลยเด็กชายสมพิษมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวผู้หญิงความกลัวนี้เป็นมาตั้งแต่ยังตัวน้อยๆนอนแบเบาะทีเดียวมีแม่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอุ้มได้โดยไม่แสดงความหวาดกลัวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติคนไหนถ้าเข้ามาอุ้มหรือแค่เข้ามาอยู่ใกล้จะร้องไห้อย่างตัวงอไม่ยอมหยุดกระทั่งโตจนพูดได้แล้วเด็กชายสมพิษก็ยังแสดงความหวาดกลัวผู้หญิงเหมือนเดิมเห็นผู้หญิงเดินมาหาจะหลบไปแอบซ่อนทันทีหรือว่าเวลามีญาติผู้หญิงมาที่บ้านนี่จะวิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องไม่ยอมโผล่หน้าออกมาจนกว่าญาติคนนั้นจะกลับผู้หญิงที่เด็กชายสมพิษตอนโตแล้วไม่แสดงความหวาดกลัวและยอมสนิทสนมด้วยนั้นนอกจากแม่แล้วก็มีพี่สาวคนนี้แหละคือชื่อจารุนันเนี่ยอีกคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดพระปลัดสมพิษได้เมตตาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติตอนที่เกิดเป็นนายเสยว่า
นายเสยเนี่ยเป็นคนบางปรากฏมีภรรยาชื่อนางพวงพอแต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านแม่ยายซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดคู่สร้างมีอาชีพเป็นนายตรวจเรือยนต์ของบริษัทแม่น้ำมอเตอร์โบ๊ทเป็นคนมีอุปนิสัยสนุกสนานรื่นเริงออกจะเจ้าชู้แต่ว่าไม่เคยผูกพันกับผู้หญิงอะไรจริงจังไอ้เรื่องเจ้าชู้นี่นางพวงภรรยาไม่ชอบใจเอาซะเลยเคยห้ามปรามเป็นคำขาดเพราะกลัวนายเสือจะแอบไปมีเมียน้อยก็ไม่ค่อยไว้วางใจนักแม้นายเสือจะเป็นคนออกลายในทางเจ้าชู้มีเพื่อนฝูงมากแต่นายเสือไม่กินเหล้าจิตใจฝักใฝ่ในพุทธศาสนาพอสมควรทุกเช้านี่ใส่บาตรเป็นประจำงานวัดงานสงฆ์นายเสือจะช่วยทุกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยประกอบกับแม่ยายของนายเสยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดการใส่บาตรถือเป็นกิจวัตรแล้วก็รักษาอุโบสถศีลอยู่เสมอก็เลยมีส่วนทำให้นายเสยเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นตัวนายเสยก็เคยบวชเป็นพระภิกษุมาแล้วแต่ว่ามีวาสนาอยู่ในร่มกาสาวพัสน้อยมากเพราะว่าเป็นภิกษุได้แค่15วันก็ต้องสึกเนื่องจากถูกเกณฑ์ทหารความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตนายเสยเริ่มมาจากนางพวงผู้เป็นภรรยาล้มป่วยแล้วก็ตายในเวลาอันรวดเร็วทำให้นายเสยเนี่ยเสียใจอย่างรุนแรงก็หันมากินเหล้าประโลมใจตัวเองต่อมานายเสยก็กลายเป็นนักดื่มดื่มทุกวันอุปนิสัยใจคอที่เคยเป็นคนเยือกเย็นก็กลายเป็นคนใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวเหตุนี้ก็เลยเกิดเรื่องขัดใจกับนักเลงลูกทุ่งคนละคุ้งน้ำถึงกับท้าทายนัดหมายตีกันในงานวัดคู่สร้างวันเกิดเหตุที่วัดคู่สร้างเขามีงานบุญมีมหรสพแสดงให้ชาวบ้านได้ชมกันนายเสยกับคู่อรินัดพบกันในบริเวณวัดครับวันนี้แหละได้รู้เรื่องกันละว่าใครดีใครอยู่พักสักครู่ครับวันเกิดเหตุในที่วัดคู่สร้างเขามีงานบุญมีมหรสพแสดงให้ชาวบ้านได้ชมกันพร้อมกันนั้นนายเสยกับคู่อริต่างก็นัดพบกันในบริเวณวัดครั้นถึงเวลาพบค่ำพรรคพวกของนายเสยซึ่งมีน้องชายนายเสยรวมอยู่ในกลุ่มก็ทยอยกันมาที่วัดโดยนายเสยจะขับเรือยนต์ตามไปทีหลังนายเสยกินเหล้าตั้งแต่เย็นก็มีอาการมึนๆแล้วก็มีจิตใจฮึกเหิมเป็นพิเศษใกล้ถึงเวลานัดพบกับพรรคพวกนายเสยก็เตรียมออกเรือยนต์เวลานั้นนางหอมทับทิมแม่ไม้ผัวร้างวัย22ปีเดินมาแล้วก็ขออาศัยนั่งเรือไปดูลิเกที่วัดคู่สร้างด้วยคนนายเสยก็บอกว่าลงมาเลยนางหอมก็ลงมาในเรือแล้วนายเสยก็ออกเรือแล่นไปยังวัดคู่สร้างระหว่างเรือแล่นไปตามคลองนายเสยซึ่งมึนๆด้วยฤทธิ์สุราขาดสติยังคิดก็พูดจาเกี้ยวพาราสีด้วยความขนองปากนางหอมก็โต้ตอบบ้างเงียบบ้างก็ทำให้นายเสยได้ใจอุปนิสัยเจ้าชู้กำเริบขึ้นเมื่อแล่นเรือมาถึงท่าน้ำวัดคู่สร้างซึ่งปลอดเปลี่ยวสงัดคนนายเสยก็ถึงกับลวนลามถึงตัวนางหอมเอาดื้อๆนางหอมก็แค้นใจที่นายเสยลวนลามตัวเหมือนกับดูถูกกันก็ด่าไปหลายคำแล้วโดดหนีขึ้นฝั่งวิ่งไปที่หมู่คนซึ่งดูลิเกกันอยู่ส่วนนายเสยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สำนึกว่าตัวเองล่วงละเมิดเกียรติฝ่ายหญิงให้ได้รับความอับอายทั้งนี้ก็เพราะความมึนเมาจากฤทธิ์เหล้านี่ครอบงำทำให้ขาดสตินายเสยขึ้นฝั่งไปสมทบกับพรรคพวกแล้วก็น้องชายที่วัดแล้วก็ออกตามหาคู่อริแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแสดงว่าฝ่ายนั้นคงไม่กล้ามาตามนัดนายเสยก็แยกกลับมาคอยที่เรือก่อนเนื่องจากกินเหล้าเข้าไปมากไม่อยากจะเดินเที่ยวเตร่ไปไหนมาถึงเรือยนต์ที่จอดชิดติดตะลิงนายเสยก็ลงไปที่เรือแล้วก็ใช้เวลาว่างนี่เผาหัวเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์เรือสมัยนั้นเป็นแบบเครื่องเผาหัวเพื่อจะเตรียมเดินทางกลับเมื่อพวกพ้องเที่ยวงานวัดเลิกแล้วอยู่ในเรือได้ครู่หนึ่งนายเสยก็รู้สึกปวดปัสสาวะก็โดดขึ้นฝั่งเดินมาหาที่เหมาะๆจะปัสสาวะโดยไม่ทันสังเกตเห็นนางหอมแม่ไม้สาวมายืนแอบอยู่หลังเสาไฟฟ้านานแล้วในมือนางหอมมีมีดปลายแหลมถือกระชับไว้แน่นนายเสยคิดไม่ถึงว่านางหอมจะอาฆาตคิดแค้นรุนแรงถึงป่านชะนี้ก็เลยไม่ได้ระมัดระวังตัวพอเดินเลยเสาไฟฟ้าที่นางหอมแอบอยู่ไม่กี่ก้าวก็หยุดหมายจะปัสสาวะให้สบายตัวทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาก็เอี้ยวตัวหันไปดูก็เห็นเป็นนางหอมพริบตานั้นนางหอมก็ปักมีดเข้าแทงตรงหน้าอกเต็มเหนียวมีดปลายแหลมจมมิดใต้ราวนมข้างซ้ายเกือบสุดใบมีดในเสยผงะไปทั้งตัว
พร้อมๆมาที่นางหอมกระชากมีดออกแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีนะนายเสวยพูดออกมาว่าอีหอมแทงกูเท่านั้นแล้วก็ล้มตึงหงายหลังลงกับพื้นดินแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเองนายเสวยสิ้นใจตายคาที่เพราะถูกแทงเข้าหัวใจพอดีตอนตายนะมีอายุได้45ปีสำหรับนางหอมถูกตำรวจจับตัวได้ในคืนนั้นแล้วก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษให้จำคุก15ปีนางหอมรับโทษอยู่8ปี6เดือนก็ได้รับอภัยโทษออกมามีอิสรภาพเหมือนเดิมพระปลัดสมพิษได้เล่าถึงอดีตชาติตอนที่ตัวเองเป็นนายเสยหลังจากถูกนางหอมแทงตายแล้วว่ามีความรู้สึกเหมือนกับนอนหลับแล้วก็ฝันไปคือฝันว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาปรากฏตัวบนทางเดินสายหนึ่งซึ่งเป็นทางเปลี่ยวแล้วก็เงียบสงัดสองฝากทางเป็นป่าทึบมองไม่เห็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนแม้แต่หลังเดียวก่อนที่นายเสยจะสิ้นใจตายนั้นจำได้ว่ากำลังเมาเหล้าอยู่พอครึ้มๆแต่พอรู้สึกตัวในอีกภพชาติหนึ่งอาการมึนเมาไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วมีความรู้สึกเป็นปกติไม่มีบาดแผลที่ถูกนางหอมแทงแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเสื้อสีดำแบบที่ชาวชนบทใส่ไม่สวมหมวกไม่สวมรองเท้าแล้วก็ไม่เห็นศพตัวเองว่าอยู่ในสภาพไหนคล้ายๆกับว่ากายละเอียดทิ้งกายหยาบแล้วก็มาปรากฏขึ้นอีกสถานที่หนึ่งหรือว่าอีกภพหนึ่งชาติหนึ่งทันทีนายเสยเดินไปตามทางเปลี่ยวสายนั้นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนขณะกำลังเดินอยู่นั้นก็รู้สึกหิวน้ำเหลือเกินมองหาแอ่งน้ำลำธารที่ไหนก็ไม่เห็นสักที่ก็จำเป็นต้องกล้ำกลืนฝืนทนหิวน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงกระท่อมมีผู้หญิงผู้ชายวัยชรานั่งอยู่บนแคร่หน้ากระท่อมสองคนก็รีบเข้าไปหาแล้วก็ขอน้ำดื่มจากผู้สูงอายุคู่นั้นหญิงชราก็ให้น้ำมาขันหนึ่งแล้วก็ให้ผลไม้อีกผลหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรบอกว่าให้กินทั้งสองอย่างเลยนะแล้วหญิงชรากับชายชราก็เดินเข้ากระท่อมไปนายเสยนี่ดื่มน้ำจนเต็มกระหายรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ว่าไม่ได้กินผลไม้เพราะว่าอิ่มน้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กลัวจะเสียเวลาหากมัวกินผลไม้อยู่ก็เลยคว้างผลไม้ทิ้งไปผู้หญิงชราออกมาจากประตูกระท่อมอีกครั้งแล้วถามว่ากินผลไม้หรือเปล่านายเสยโกหกว่ากินแล้วแล้วก็อำลาจากไปเดินมาครู่นึงก็ถึงทางสามแพร่งมีทางแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็ทางตรงไปข้างหน้ามีคลองใหญ่ขวางอยู่นายเสยก็ตัดสินใจเดินตรงไปเมื่อถึงฝั่งคลองมองไม่เห็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถึงได้ยืนรีรออยู่ไม่รู้จะไปทางไหนดียืนเคว้งคว้างอยู่ไม่นานก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแจวเรือผ่านมาจำหน้าคนแจวได้แม่นยำว่าเป็นนายแหนายแหหั่นเจริญซึ่งเป็นพ่อในชาติใหม่นี่แหละก็ตะโกนเรียกนายแหขออาศัยนั่งเรือไปด้วยแต่ว่าคนแจวหรือว่านายแหไม่ได้ยินทำเฉยเมยก้มหน้าก้มตาแจวไปเรื่อยๆนายเสยตะโกนเรียกอีกหลายครั้งเห็นคนแจวไม่ได้ยินเสียงตัวเองแน่แล้วก็ตัดสินใจกระโดดจับฝั่งลงไปที่เรือเลยเท้าข้างหนึ่งก็เหยียบกราบเรือได้แต่ว่าเท้าข้างหนึ่งอยู่นอกเรือนายเสยก็กอดขาคนแจวเอาไว้แน่นและอยู่ในท่านี้โดยคนแจวก็ยังแจวเรือต่อไปทำไม่รู้ไม่ชี้นายเสยก็กอดขาอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งมองเห็นโรงนาซึ่งเป็นบ้านของนายแหอยู่บนฝั่งและนายแหวาดเจ้าหัวเรือไปจอดที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านความรู้สึกของนายเสยก็ดับวูบไปตรงนั้นแหละมารู้สึกตัวแล้วก็เริ่มจำเรื่องราวของตัวในชาติก่อนๆเมื่อมาเกิดใหม่จนกระทั่งโตพอจะพูดได้แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่านายเสือเนี่ยถูกนางหอมแทงตายเมื่อปีพ.ศ.2481แล้วก็มาเกิดใหม่ในปีพ.ศ.2482ระยะห่างกันเวลาประมาณสัก1ปีพระปลัดสมพิษบอกว่าหลังจากนายเสือตายแล้วมาปรากฏร่างบนทางสายเปลี่ยวเดินมาถึงกระท่อมหญิงชายวัยชราแล้วก็กินน้ำกระทั่งมาเกิดใหม่มีความรู้สึกว่ามันเดียวถ้าคาดคะเนก็คงไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ความจริงถึง1ปีพระปลัดสมพิษเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดชาติใหม่ในชาตินี้มักจะฝันถึงเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ในชาติก่อนคือจะฝันว่าไปเที่ยวงานแล้วก็ถูกรุมแทงแต่ว่าหนีรอดมาได้อย่างน่าหวาดเสียวหรือว่าฝันว่าถูกแทงด้วยมีดทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดกลัวมีดอย่างบอกไม่ถูกสำหรับเรื่องผู้หญิงนั้นท่านบอกว่าเมื่อตอนเป็นเด็กรู้สึกกลัวผู้หญิงทุกคนยกเว้นแม่กับพี่สาวครั้นโตขึ้นความกลัวก็ค่อยๆเลือนไปแต่มีความรู้สึกว่าผู้หญิงน่ะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากไม่อยากจะวุ่นวายด้วยก็เลยบวชมาเรื่อยๆไม่ยอมสึก
และอีกอย่างก็คือกลัวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับในชาติก่อนอีกส่วนพ่อกับแม่ของพระปลัดสมพิษก็คือนายแหกับนางลูกจันทร์ก็ไม่ได้ออกไปค้นหารายละเอียดว่าเป็นจริงแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีครอบครัวนายเสืออยู่ในเขตคลองบางปรากฏจริงหรือเปล่ากระทั่งวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่อนายผลรู้จักกับนายแหซึ่งเป็นพ่อเนี่ยมาเยี่ยมนายแหที่โรงนานายแหก็ซักถามเรื่องของนายเสยว่าเป็นความจริงหรือเปล่าผู้ใหญ่ผลก็เล่าให้ฟังบอกว่านายเสยเนี่ยเป็นนายตรวจเรือยนต์ของบริษัทมอเตอร์โบ๊ทถูกนางหอมแม่ไม้แทงตายเพราะไปลวนลามก็เป็นอันว่าเรื่องที่เด็กชายสมพิษระลึกชาติได้นั้นเป็นความจริงนายแหพาเด็กชายสมพิษไปที่บ้านของนายเสยปรากฏว่าเด็กชายสมพิษจำสภาพบ้านแล้วก็ของใช้ได้แม่นยำทุกอย่างบอกชื่อลูกๆได้ถูกต้องทุกคนแล้วก็ยังถามถึงต้นชมพู่ที่ตัวปลูกไว้สองต้นแต่เห็นอยู่เพียงต้นเดียวลูกก็บอกว่าชมพู่ต้นหนึ่งถูกน้ำท่วมตายหลังจากที่นายเสยตายไม่นานน้องชายนายเสยก็บอกกับเด็กชายสมพิษว่าขอดูรอยแผลเป็นซึ่งเป็นรอยถูกแทงก่อนซึ่งเด็กชายสมพิษก็ถลกเสื้อให้ดูน้องชายนายเสยก็ยอมรับว่าเด็กชายสมพิษเนี่ยเป็นพี่ชายมาเกิดแน่ๆเพราะว่าตอนที่นายเสยถูกแทงเนี่ยเขาเป็นคนอุ้มนายเสยจะพาไปโรงพยาบาลแต่ว่านายเสยสิ้นใจตายซะก่อนบาดแผลตรงราวนมด้านซ้ายเขาจำได้แม่นยำไม่มีวันลืมส่วนนางหอมทับทิมผู้เป็นมือมีดฆ่านายเสยตายแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ทันทีทันวันถูกศาลพิพากษาจำคุก15ปีแต่ว่าได้รับอภัยโทษติดคุกเพียง8ปี6เดือนได้รับอิสรภาพเมื่อออกจากคุกแล้วนางหอมก็ย้ายมาอยู่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มาได้สามีใหม่ชื่อนายสมใจก้อนใสนางหอมเล่าว่านางเองมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกับนายเสยเพราะว่าตาของนายเสยเป็นพี่น้องกับปู่ของนางหอมด้วยเหตุนี้นางถึงได้รู้จักกับนายเสยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆต่อมามีเรื่องระแวงแคลงใจกันโดยนางหอมเชื่อว่านายเสยเนี่ยต้องการจะทำลายล้างครอบครัวของเธอโดยเข้าใจว่านายเสยเนี่ยเป็นสายพวกโจรมาปล้นบ้านของเธอต่อมาพ่อแม่ของนางหอมถูกตำรวจจับข้อหาเล่นการพนันนางหอมก็เลยปักใจเชื่อว่านายเสยเนี่ยคือคนที่นำตำรวจมาจับอีกหลังจากที่นางพวงภรรยานายเสยตายลงแล้วก็นายเสยเริ่มดื่มเหล้านายเสยก็แสดงกิริยาท่าทีว่าชอบนางหอมฉันชู้สาวแต่ว่านางหอมไม่ได้มีไมตรีตอบเพราะว่ารังเกียจที่นายเสยมีลูกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีความขุ่นแค้นเพราะเชื่อว่านายเสยเป็นตัวการทำให้ครอบครัวของเธอเดือดร้อนเธอก็เลยไม่มีจิตใจตอบสนองด้วยครั้นมาถูกนายเสยลวนลามถึงขั้นดุเนื้อต้องตัวเหมือนกับต้องการในตัวเองอับอายขายหน้าก็เลยโกรธมากนางหอมเล่าว่าตัวไปยืมมีดปลายแหลมด้ามหวายมาจากแม่ค้าที่รู้จักกันแล้วก็มาดักรอนายเสยอยู่ด้วยความแค้นสบโอกาสเหมาะเมื่อนายเสยขึ้นจากเรือมาปัสสาวะตัวก็เข้าไปหานายเสยทางด้านขวามือพอนายเสยหันตัวมาก็เลยแทงออกไปคิดไม่ถึงจะแทงถูกหัวใจพอดิบพอดีหลังจากพ้นโทษแล้วก็ทราบว่านายเสยเกิดใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปสืบเสาะข้อเท็จจริงเพราะว่าไม่ต้องการมีเรื่องวุ่นวายอีกต่อไปนายเสยตายแล้วมาเกิดใหม่ในระยะสั้นๆเพียง1ปีเช่นนี้แล้วก็ระลึกชาติได้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับย่อมเป็นการยืนยันและพิสูจน์ได้แล้วว่าคนทุกคนที่ยังมีกรรมอยู่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดกรรมดีและกรรมเลวเปรียบประดุจเงาตามตัวและกรรมนั้นจะติดตามไปสนองจนครบสมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะตายแล้วเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามครับครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าอเปตะจิตเตนะสัมภะเฉยะแปลว่าไม่ควรคบกับคนสิ้นคิดอยู่กับคนสิ้นคิดผิดนักหนาขืนคบค้าเอาไว้ก็ไร้ผลคนสิ้นคิดสิ้นค่าราคาคนสิ้นชีพชนชีวาหรือว่ายังยามทุกข์ยากฝากใจจะหมายพึ่งอย่ารำพึงไม่สมอารมณ์หวังคบคนสิ้นความคิดเหมือนติดตังได้แต่นั่งนอนงอเพื่อรอตายสวัสดีครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: จนตั้งใจฟังเธอได้น้อมผ้ากาสาวพัดนำมาถวายเพื่อขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพวกเธอทั้งสามจงปลูกศรัทธากาสาวพัดความเรื่องใสในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างดีเพราะว่าบุคคลที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้พระท่านตรัสว่าเป็นของยากและก็เป็นของลำบากด้วยสัตว์ทุกชนิดหลายประเภทจะมีสัตว์คือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็นพระประสัตตัสรู้ธรรมได้พวกเราหรือท่านทั้งสามนี้ก็นับอยู่ในจำพวกพระประสัตตัสรู้ธรรมฉะนั้นจึงว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีความเชื่อในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นของยากเพราะว่าบางทีก็เกิดมาในตระกูลเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเช่นนั้นให้พวกเราทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบรรพชาในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะมีชีวิตอยู่มาถึงวันการบรรพชาเช่นนี้ก็หายากเพราะว่าการเกิดมามีชีวิตอยู่นั้นประสบอันตรายหลายอย่างหลายประการบางทีพวกเธอทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนุ่มจนบัดนี้ผ่านอันตรายมาหลายอย่างหลายประการเกิดพวกเธอทั้งหลายได้เอาชีวิตคนตลอดมาถึงบัดนี้ก็นับ

เมื่อเราดูย่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามประการนี้เมื่อเราถึงเป็นรูปก็คือได้แก่สีธาตุราชกุมารซึ่งเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากเป็นพระราชาได้มีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาได้ตรัสรู้ธรรมะจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้พระธรรมก็คือข้อกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลมีกายวาจาจิตใจบริสุทธิ์ได้ประสงค์ก็คือลักษณะที่ห่วยประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจพร้อมไปด้วยเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับประสงค์ทั้งสามประการนี้เมื่อเรารวมเป็นปรมัตถ์พระพุทธก็คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นผู้รู้คือจิตใจของเราเองพระธรรมก็คืออาการที่ชอบยิ่งทำจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลายให้ทรงไว้ซึ่งต่อบริสุทธิ์ได้นั่นเรียกว่าพระธรรมโดยย่อพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมะคำสั่งสอนของท่านจนได้ตรัสรู้ธรรมะคำสั่งสอนของท่านโดยชอบเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์สามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งตรงกายตรงวาจาตรงใจดีกายดีวาจาดีใจเรียกว่าประพฤติดีประพฤติตรงเรียกว่าประสงค์ฉะนั้นเมื่อเธอมีศรัทธามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วแต่พวกเธอทั้งหลายจึงประกันตั้งอกตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาให้ดียิ่งเกี่ยวกับการบรรพชาการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณรนี้การบรรพชาแปลว่าการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราบวชมาแล้วในพุทธศาสนาแล้วไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาหรือใจเกี่ยวกับการบรรพชาฉะนั้นจงเธอทั้งสามจงพิจารณาเห็นอานิสงส์ของการบรรพชาที่พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาบรรพชาในพระพุทธศาสนาการบรรพชาเมื่อกล่าวโดยพิสดารมันประมาทพรรณนาไม่จบไอ้คุณงามความดีซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นอานิสงส์ของการบวชนั้นคือเมื่อเราเป็นฆราวาสอยู่ฆราวาสวิสัยนั้นแปลว่าเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีทั้งหลาย

เมื่อยินทางสารวัตรทางขัดแคบลำบากกายวุ่นวายจิตใจวุ่นวายทุกสิ่งสารพัดมันวุ่นวายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะการเลี้ยงชีพของคารวะเมื่อเรามาบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยคนอื่นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชเนื่องด้วยคนอื่นครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้สันโดษมากน้อยไม่มากมากไม่เอาอะไรแล้วปล่อยไม่ถือมั่นยึดมั่นอะไรเช่นผมเราโกนทิ้งเสียแล้วเล็บเราก็ตัดเสียแล้วเราจะสู้กับใครเราไม่สู้กับใครไม่ยึดช้าใครไม่พยาบาทใครเรียกว่าเราเอาชนะตัวเราเองเราเป็นฆราวาสอยู่เราเอาชนะคนอื่นเมื่อมาบรรพชาในพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสอนว่าเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะใครทิ้งอาวุธแท้ให้อยู่ในความสงบนะครับเช่นการอานิสงส์ของการบรรพชาด้วยการเป็นนักบวชนี้จะเดินไปที่ไหนก็สบายจะนั่งที่ไหนก็สบายเพราะเราไม่มีการอิจฉาพยาบาทแต่ใครแล้วฉะนั้นการบรรพชานี้จึงมีอานิสงส์มากฉะนั้นเธอทั้งสามเมื่อมาถึงการบรรพชาในวันนี้ต้องนับว่าเป็นบุญอันเลิศอันประเสริฐของตัวเธอทั้งหลายเพราะว่าบ้านของตัวเธอทั้งหลายเนี่ยก็อยู่เมืองนอกไม่ใช่อยู่เมืองไทยและอุตส่าห์ที่ผ่านประเทศมาถึงเมืองไทยได้มาขอบวชหรือขอบรรพชาในพุทธศาสนาซึ่งคือเอาตัวฉันนี่เองเป็นพระอุปัชฌาย์อันนี้ก็เป็นของยากเป็นของลำบากฉะนั้นพวกเธอทั้งสามนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศลเหลือเกินฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วในพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของประเทศศึกษาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้โดยย่อโบราณอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาให้แก่อุปบุตรผู้ที่บรรพชานั้นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกว่าโมรกรรมฐานหรือตจักปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเรียกว่าโมรกรรมฐานเรียกว่าเป็นรากหรือเป็นมูลของการประพฤติปฏิบัติอันนี้ท่านโบราณอาจารย์ท่านสอนหลักย่อๆคือเกศาโลมานักขาทันตาตาโจนี้ห้าประการพอนี้เป็นหลักอันสำคัญที่สุดในหลักพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะเรียนปีกย่อยไปหลายอย่างนะก็ไม่ใช่ทางที่จะต้นจากวัฏสงสารฉะนั้นทางที่จะให้ต้นจากวัฏสงสารนี้ซึ่งเป็นมูลหรือเป็นรากนี้เรียกว่ากรรมฐานฉะนั้นเธอทั้งสามจึงตั้งใจศึกษาเรียนซึ่งกรรมฐานทั้งห้าประการโดยเป็นภาษามาพบมาพบภาษาอาจเป็นภาษาไทยแบบเกศาโลมานักขาทันตาพระโจภาษามาพบภาษาไทยแบบผมเล็บวันนั้นภาษามาพบแบบเกศาโลมานักขาทันตาพระโจเป็นต้นอันนี้ก็รวมอยู่ในระบบอันเดียวกัน
ฉะนั้นต่อไปนี้เธอทั้งสามจงตั้งเรียนกรรมฐานเพื่อประสานมาพบจงว่าไปตาม

0: จุ
1: ปัจจุ
0: ปัจจุ
1: ปัญจา
0: ตัณตาน
1: าคาน
0: าคา
1: โลมา
0: โลมา
1: เกสา
0: เกสาน
1: ี่หลักอันนี้สำคัญซึ่งสิ่งทั้งห้าประการนี้นะมีในตัวของเราแล้วผมก็อยู่บนศีรษะของเรานี้ผมก็อยู่ตามสภาวะร่างกายของเรานี้เล็บเล็บมือเล็บเท้าก็มีอยู่แล้วครบบริบูรณ์ฟันที่เป็นซี่สำหรับบุกอาหารเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วตาโจ้นั้นห่มห่อทั้งหมดนี่มีอยู่แล้วคือของมีอยู่แล้วจะว่าคนไทยก็ตามคนฝรั่งก็ตามคนยวนก็ตามใครใครก็ตามเหมือนกันทั้งนั้นรูปอันนี้นามอันนี้ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่คนยวนไม่ใช่ใครใครทั้งหมดเดี๋ยวบอกรูปดูนะตอนนั้นเลื่อนไปนี่แทนที่โทรมาบวชนี้ก็ให้ทำให้มันเลื่อนกันเป็นรูปจิตของพระพุทธเจ้าของเราเลื่อนกันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มียวนไม่มีจีนไม่มีอะไรเป็นพระในพระพุทธศาสนาเลื่อนกันทั้งหมดฉะนั้นจึงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเลื่อนกันทั้งนั้นสิ่งทั้งห้าประการนี้ซึ่งยกเป็นกรรมฐานนั้นเพราะว่าคนเราไม่เคยได้พิจารณากันผมนี้เราเข้าใจว่าสวยงามตามธรรมตามตามธรรมดามันได้ผมนี้ไม่ได้สวยเป็นของเหม็นสาบเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่ยั่งยืนอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันฟันก็เหมือนกันเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยเป็นของไม่เจริญพระวรแต่เข้าใจผิดไปซะว่ามันว่ามันดีว่ามันเลิศว่ามันประเสริฐเล็บนี้ก็เหมือนกันเป็นของไม่สดไม่สวยเป็นของไม่เสียสุขโตแต่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐหนังที่มันหุ้มอยู่ตามสภาพร่างกายของเรานี้พอดีตามความจริงแล้วอันนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารเป็นของของไม่ยั่งยืนถาวรแต่เราก็ได้คิดว่าหนังนี่เป็นของงามเป็นของสะอาดเนี่ยเราคิดผิดแค่นี้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจะให้พิจารณาเจสาโลมานะขาตันตาตาโจให้เป็นไปตามสภาวะความจริงๆแท้เมื่อเราตั้งใจเอากรรมฐานทั้ง5ประการนี้ไปเป็นอารมณ์ไปพิจารณาแล้วกามฉันทะและพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์มันจะไม่มาปวนเราเราจะเรียนหนังสือต่อสบายเราจะทำกรรมฐานต่อง่ายถ้าเราเห็นว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเรานี่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วเราก็จะยืนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขต่อกรรมฐานนี้นี่ฉะนั้นเธอทั้งสามจึงตั้งอกตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ก็เรียนถามครูบาอาจารย์เช่นท่านสุเมโธหรือตปาตโรซึ่งเป็นอาจารย์นี้ก็เป็นภาษาเดียวกันก็เธอทั้งหลายก็จะรู้แจ้งชัดในกรรมฐานทั้งหลายอย่างนี้ต่อไป นี่ฉะนั้นต่อไปนี้จะเลยมอบผ้ากาสาวะคืนให้เธอทั้งสามในทาง
2: พุทธศาสนาเนี่ยอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เป็นพ่อแม่ของเรานั่นเองบวชมาแล้วท่านให้อยู่กับอุปัชฌาย์หนึ่งสองสามสี่ห้าพรรษานี่เป็นปกติแบบเพื่อจะอุปัชฌาย์จะชี้แนวทางในหลายอย่างด้วยมิฉะนั้นก็ให้อุปัชฌาย์แนะนำให้ไปอยู่กับอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะมีความรู้ในการแนะนำคำสอนให้เราปฏิบัติให้ถูกทางเช่นปัจจุบันโทเป็นต้นทุกวันนี้มาอย่างนั้นเลยบวชแล้วรีบไปเลยบวชแล้วรีบไปเลยที่นี่คณะวัดประโคงเราไม่เอาอย่างนั้นเลยท่านมาจากเมืองนอกก็ตามท่านอยู่ในเมืองไทยก็ตามบวชมาแล้วก็ต้องฝึกต้องฝึกให้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์รู้จักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เหมือนกันกับพ่อแม่ของเราเราอยู่ใกล้ชิดท่านเราเป็นสถิงค์มีหาภิกษุใกล้อุปัชฌาย์ชัดที่สถิงค์มีหาภิกษุก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักอุปัชฌาย์อาจารย์ก็รักลูกศิษย์สัตติมิหาริกอันเตวาสิกเหมือนกันกับพ่อแม่รักบุตรอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้อุปัชฌาย์เป็นแนวทางและอาจารย์จะเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยตรงของพวกเราทั้งหลายนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลนั่นก็คือจรรยามารยาทที่เรียบร้อยสมาธิก็คือทำจิตของเราให้เย็นสบายปัญญาก็คือลักษณะที่ทำความรู้สึกของเราให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วจิตใจเราก็สว่างสบายเยือกเย็นทั้งสามประการนี้คือกายได้วาจาใจนั่นเองฉะนั้นจงดำเนินการประพฤติปฏิบัติอย่าเป็นคนเกลียดข้านอย่าเป็นคนมักง่ายเป็นคนอดทนมันจะร้อนก็อดทนมันจะเย็นก็อดทนมันจะลำบากเท่าไรก็อดทนการอดทนนี่แหละเป็นแม่บทของการปฏิบัติเป็นเมืองแรกฉะนั้นวันนี้ถูกบรรพชามาแล้วประกันตั้งอกตั้งใจต่อไปนี้ก็ให้อยู่กับบรรพชาสักพักหนึ่งครับก็จะได้บรรพชาก็จะเดินไปบิณฑบาตกับท่านผมผ้าไม่ดีท่านก็จะได้บอกอะไรไม่ดีท่านก็จะบอกอะไรเนี่ยไม่เรียบร้อยท่านก็จะบอกจัดเตือนทุกอย่างพอสมควรแล้ว ท่านสั่งไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอันนี้ให้ประกันตั้งอกตั้งใจให้ดีสมัยโทรจะกลับวัดก่อนนี้เนี่ยกลับก่อนเนื้อกลับก่อนจะได้ให้ลูกศิษย์ไปที่นี่ก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้นี่แหละที่นี่ก่อนเราต้องหาปฏิให้อยู่เพราะวันกรรมเนียนต่อไปจะเป็นมาฆบูชาอยู่กับพระเจ้าทำกิจอะไรต่อเลยหลายอย่าง
3: เตรียมบรรยากาศเพราะปีนี้สุขภาพไม่ดีนี่ขออนุญาตพระสงฆ์ท่านหลายไปจำพรรษาสั่งแสงเช็ดจะตั้งปณิธานความปรารถนาว่าทีนี้ถ้าหากว่าสุขภาพพอเป็นไปได้ก็จะพยายามไปเยี่ยม สาขาของพวกเราทั้งหลายทางใต้และทางเหนือการมันเป็นไปแบบจะไปเยี่ยมในระยะนี้ก็พอดีฟ้าฝนขาดแห้งแล้งไปมาสะดวกก็เลยจับรถออกมาไปเที่ยวเยี่ยมญาติโยมไปทางอำเภอเดชอุดมไปประชุมในที่รับอาจารย์อนิสั่งพระทั้งหลายมารวมกันทั้งกันธนารักษ์ทั้งเดชอุดมมารวมกันทางอำเภอมันยืดมารวมกันที่นั่นแล้วก็ไปอบรมเรื่องสมณะของเราที่อยู่ไปรอบเพราะว่าปัญจานี้สิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายนั่นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวน้อยพระน้อยเมียนน้อยในการประพฤติปฏิบัติจะรู้งั้นไม่เคยเอาใจใส่ดังนั้นพระเราก็น้อยไปน้อยไปวัดหนึ่งวัดหนึ่งมันมีพระหลายองค์มีองค์เดียวก็มีสององค์ก็มีนี่มันเป็นเพราะอะไรเราผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็ดูตามเคลื่อนไหวของข้าจักรประสงค์พวกเราทั้งหลายดูพวกอบรมบ่มนิสัยผู้เป็นประธานทั้งดุสิตและญาติโยมทั้งหลายด้วยวันไม่เดินทางมาจากโน้นมาถึงวัดนักประพงศ์จะมาเป็นเมื่อวานก็พอดีโยมที่เฝ้าวัดนักประพงศ์เคยรู้จักไหมโยมทิพย์น่ะที่รักษาประตูตายเลยตายให้เป็นไข้กับตายเฉยๆตายแล้วก็ซึ่งจัดเผาศพทำธุระหน้าที่เสร็จแล้วก็เอาลูกมาแล้วแย่งทางอาจารย์จันทร์อาจารย์บุญตกอาจารย์บุญอาจารย์นั่งแย่งเป็นทางลิฟต์แล้วสมาธิเวลาไม่ค่อยมากอะไรนะเอาว่ามีอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีติดตามมาด้วยการสัจจะมาเนี่ยบางวันก็ได้สองวันสามวันมาแล้วยังไม่มีโอกาสมาแล้วบัดป่าโคกวนบัดอาจารย์มหาสำรามซึ่งมาถึงจะมาแล้วก็เห็นพระเนียนที่มาอาศัยกันอยู่ก็สมควรไม่มากที่จะตามมามากกว่านี้ปีนี้มากไปดูเหมือนว่าสาขาวัดของเราดูเหมือนว่ามันน้อยไปตัววันนี้เป็นพระและดูการเคลื่อนไหวของการปฏิบัตินี้ตีจางกันพระก็ไม่ค่อยเก่งปฏิบัติเมนก็ไม่ค่อยเก่งไม่รู้มันเป็นพ่อบุญบาปสมาของเราหรือมีความขี้เกียจตรงนี้ดูได้น่าจะมีความขี้เกียจมากกว่าเราเป็นนักบวชทศถ้าเราขาดการปฏิบัติตามหน้าที่ของพระของเมนแล้วมันจะน้อยใส่ท้อใส่ถอยเรื่อยไปเหมือนอาจารย์ข้างแรมดีไปดีไปดีไปจนจะหมดพอขาดการปฏิบัตินี้มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆไปอันนี้ขาดการเดินจงกรมขาดการนั่งสมาธิขาดการปฏิบัติเสนาสนะขาดการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ ขาดการเรียนถ้าทำมีไม่ขอประพฤติปฏิบัติแล้วนี่ก็ขาดไปเรื่อยๆกันเรียนมันไปหมดไม่ประมวลไปเลยอยู่ที่อย่างนี้ในสมัยก่อนเช่นอาจารย์เดืองฤทธิ์ยังอยู่มหาคำรามยังอยู่สมัยนั้นรุ่นโตก็อาจารย์เที่ยงอาจารย์จันทร์ยังอยู่เราก็เป็นประธานครับสมัยนั้นเราก็ยังไม่แก่แล้วก็เข้มแข็งนะครับลูกศิษย์ก็เข้มแข็งนะไม่ยอมพาไปประชุมบรรพะแต่ข้ามเพียงห้าข้ามถ้าเราไปนั่งเทศให้ฟังพระเนรนั่งนิ่งพวกข้าปวดปัสสาวะก็ไม่ค่อยไปเอามันเต็มที่นั่นเคารพพระเคารพครูบาอาจารย์สอนอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเอาไปจำเอาไปพิจารณาไปทำไม่บอกยากไม่สอนยากพูดง่ายสอนง่ายพอรับปฏิบัติมันก็เริ่มเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆตอนเย็นมาทำวัดเสร็จขึ้นธรรมาสนั่งเทศพระบิดาฟังฟุ้งดูว่าเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกไม่ได้หยุดนั่งเทศพระบิดาโดยมากพระไม่เคยจะทำอะไรหรอกมาฟังเทศมาปฏิบัติกันนี่ผมรู้ปัจจุบันมีผมรู้ปัจจุบันมาฟังธรรมมาปฏิบัติถ้าเราเห็นบาปพวกเราเป็นพระกรรมฐานอยู่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจะไปศึกษาเราเรียนประโยคประธานละเหมือนพระที่สูงอื่นๆมันจะลำบากก็เลยพยายามปฏิบัติพระที่ในในเรียนเกิดศึกษาเรื่องจักก็ช่วยกันมาดีขึ้นดีขึ้นต่อมาจึงมีภาคการเราเรียนเล็กน้อยสอบไปถึงทำเอกก็อยู่เอกแล้วพอถึงทำเอกก็พอแล้วถ้าเราจะต้องปฏิบัติต่อมาก็ให้เรียนหนังสืออย่างน้อยเดือนละสองปีไม่มากเดือนละสองปีพอสำหรับที่เราปฏิบัติคุ้มตัวของเราทุกวันนี้บางแห่งการเดินตามที่เราทำมาก็น้อยการอ่านภูพสิกขาวรรณนาเรื่องพระวินัยนี่ก็ไม่เคยอ่านอ่านก็น้อยถ้าเรียนที่บวชไปไม่รู้เรื่องพระวินัยนั่นคืออะไรอย่างไรไม่เคยรู้จักน้อยอันนี้อันหนึ่งก็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราย่อหย่อนทำไมถึงย่อหย่อนไม่รู้จักความหมายของการบวชบวชมีความหมายอย่างไรจะต้องทำอย่างไรเช่นว่าภาวนาเราจะต้องรู้จักการทำนาไม่รู้จักความหมายของการทำนาจะทำมาเพื่ออะไรนาทำเพื่ออะไรอย่างนี้เขาก็รู้จักทำนาเพื่อเอาข้าวเอาข้าวมาทำไมมาบริโภคให้มีชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้เราเข้าใจตกลงกันมาเรียนทำนากันก็พยายามทำมาตลอดพ่อแม่ดูร้านมาทุกวันก็ยังทำนามาพอได้รู้เรื่องของการทำนามีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหากเราทำนาไม่ได้ประโยชน์ของการทำนามันก็ไม่ทำนาการประพฤติปฏิบัติคือมันตามถ้าเราไม่รู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติของสมณะแล้วมันจะนับวันจะเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปคือคนไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องพระเนียนบวชพระบวชใหม่ก็ไม่ได้เรื่องเนียนบวชใหม่ก็ไม่ได้เรื่องแม้จะกราบก็ยังไม่เป็นจะปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ยังไม่เป็นจะอะไรก็ยังไม่เป็นเรื่องจะทำยังไงเรื่องขอวัดปฏิบัตินี้มันพยากเมื่ออันนี้มันหมดไปรุ่นใหม่เข้ามาไม่มีอะไรติดต่อกันแต่เสื่อมเรื่อยๆไปผลที่สุดก็ขาดยุคขาดสมัย ไม่มีใครดำเนินต่อการประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็หมดไปเรื่อยไปโชคก็อยู่ธรรมดาเฉพาะมนุษย์ดาวมันจะมีหน้าที่ที่จะต่างสามอยู่เฉยๆนั่นเองครับเมื่อเราประพฤติการได้ดังคิดนั้นจะเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์วิชัยประโยชน์ในการกระทำอย่างนี้ในการที่เราทำอย่างนี้นี่จะเป็นความรู้เกิดจากการศึกษาให้เข้าใจอันนี้ก็อาจบกพร่องไปบางแห่งมันบกพร่องไปเหตุบกพร่องเพราะอะไรเพราะคนขี้เกียจบางทีอุปชาอาจารย์พยายามเทศน์ให้ฟังลูกศิษย์ก็ไม่สนใจที่จะฟังที่จะเข้าใจทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเหมือนชาวประมงก็ทำปลาแล้วก็ไปทอดแหนี่ทอดไปทางวันก็ทางเดือนก็ไม่ได้ปลาสักตัวก็จะทิ้งเขาก็เลิกกันนี่ไปนะครับพยายามเทศน์ให้ฟังไม่เข้าใจไม่ใส่ใจก็ไม่มีความรู้ทำงานไปพระอาจารย์เดียงยิตอาจารย์มหาสันดานปุจแจเหนื่อยเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยดูสิตัวขี้เกียจไม่เอาใจใส่เข้ากันคนนี้เลยอาจารย์ปุจแจได้เหนื่อยนะดูสิตัวขี้เกียจไม่มีใครมาสนใจในธรรมะกันก็หมดไปโดยปริยายมันหมดไปในเพียงนี้นี่ฉะนั้นการกระทำของเรานั้นจึงไม่ค่อยได้ผลทำไมถึงไม่ได้ผลเพราะว่าไม่ทำเพราะไม่ทำทำไมไม่ทำไม่มีใครช่วยทำเราทั้งหลายอยากให้ครูอาจารย์ช่วยจนโน้นไม่อยากจะให้ตายไม่อยากจะให้แก่พวกเราที่จะมีมาหน้าที่จะต้องทำไม่อย่างนั้นแต่ความเป็นอาจารย์มหาสัมราญเรืองฤทธิ์แก่มาสักหน่อยเหนื่อยแล้วการงานของท่านมีอย่างอื่นเราก็ทำหน้าที่ขอรับปฏิบัติการรักษาเจนาสะทุกอย่างทำแทนขึ้นถ้าเราไม่จัดไม่ทำอย่างนี้ขึ้นไปดูที่ไหนไปดูห้องน้ำก็พอเงินวัดนี่จะขยันไหมพระใหม่วัดนี่จะฉลาดไหมไปดูห้องหน้าห้องส้วมนั่นอาจารย์ใหญ่อยู่เนี่ยวัดอาจารย์เรืองฤทธิ์วัดไทยทุกวัดอยากจะรู้พระใหม่เนรใหม่ให้ไปดูห้องหน้าห้องส้วมเปิดประตูเมฉุนตันเยี่ยวเด็กเห็นไหมดำเพื่อนโม่ไม่มีใครเช็ดไม่มีใครล้างนานๆใจก็เข้าไปเลยเช็ดเลยร่างนี่นะเพราะอุตส่าห์ไปถ่ายแสดงหนีจะไปล้างมันก็ชกกระปกไอ้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นเสื้อไม่มีใครล้างเดือนมหาสารไปเลี้ยงกับตัดหน้ามาล้างเองอาจารย์ดวงฤทธิ์มาแต่ร่างเองเนี่ยเป้าหมายที่เราก็มาบวชมาปฏิบัติกลับเข้ามาจะให้พระอาจารย์ปฏิบัติเราล้างชั่วไหมครับนี่เราไม่รู้จักพ่อไปจะไม่เสียไปเลยทีนี้อยากรู้จักพระใหม่เนรใหม่มัดนี้มีความสำคัญดีถ้าไปดูช่วงไปดูกุฏิน้ำด้านข้าวครูบาอาจารย์เรียบร้อยนี่มันจะสะอาดตามพระธรรมในนี่นั่นเลยไอ้ตรงนี้พระเนรยังปฏิบัติอยู่พระเนรวัดนี้ยังทรงข้อวัดอยู่ยังไม่เสียหายอะไรไม่ต้องไปบอกเขาเขารู้ไม่มีใครทางเขาเขียนสิถ้าเขียนบางอย่างคนขี้ก็เป็นอย่างนี้หมาขี้ก็เป็นอย่างนี้แมวขี้ก็เป็นอย่างนี้คนขี้รังร้างแมวขี้สกปรกหมาขี้ไปเลยนะไม่น่าเข้าใจนะเราจะเป็นคนหรือเราจะเป็นแมว ที่เราจะเป็นหมานดูดิถ้าคนขี้แล้วล้างแมวขี้มันก็ปวกคนขี้ก็ล้างหมาขี้นี้เลยอ่านเลยเออมันจะอ่านเอออันนี้จะมีไหมเราเป็นแมวหรือเราเป็นหมานอนหรือเราเป็นคนนอนท่านั่งก็พอแล้วนี่คือไม่มีใครจะต้องทำที่จะทำมานี่คืองานสูงนี่การงานการล้างส้วมทำส้วมให้สะอาดนี่คืองานสูงไม่ใช่งานต่ำถ้าคนโง่แล้วก็ว่างานต่ำจะควรให้คนเฉยๆก็ทำนั่นนี่คืองานสูงคนมีบุญน้อยไม่ได้ทำคนมีบุญไหนเลยทำในร่างไม่ทำให้สะอาดนี่สติเราอยู่มันสะอาดที่อยู่มันสะอาดห้องน้ำห้องส้วมมันสะอาดไม่ต้องเทศมากหรอกไม่ต้องเทศหลายหรอกเขาไปดูห้องน้ำก็รู้จักห้องส้วมก็รู้จักไปดูเสื้อมาชนะสังเกตก็รู้จักไม่ต้องเทศก็ได้นั่นแหละคือเทศแล้วนั่นแหละคือเทศแล้วรู้แล้วนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้จะเข้าใจไว้ทีนี้พูดถึงการบวชการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของพวกเราตรงนี้ในเวลานี้เราเข้าใจว่าคนมันมากด้วยกันคนมันมากด้วยกันยังได้ปลูกต้นไม้แล้วต้องการผลประโยชน์ของมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันไม่ต้องรักษามันต้นไม้อื่นเกิดได้ไปปกคลุมมันไม่ต้องชำระให้มันแต่ดินฟ้าอากาศมันจะสวยมันจะงามอันนี้เหมือนกันเราถ้าครอบไปดูแลต้นทางกันไปลูกศิษย์ไม่เคยพูดกับอาจารย์นานๆอาจารย์ในกระทรวงมันก็ห่างไปเรื่อยๆเราห่างจากการไปเลยที่จากการนานๆแล้วคนปฏิบัติจำพวกของเรานี่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครมันเป็นอย่างไรใครปฏิบัติอย่างไรไหมทำถูกแนวทางแล้วไหมไม่รู้จักและไม่รู้จักคนที่จะเข้ามาไม่รู้จักบริษัทบริวารของเจ้าของไม่เรียกบริษัทบริวารของเราอันนี้ก็ลำบากเป็นการบวชอย่างนี้เราบวชกันเราพยายามศึกษาเพิ่มหาคนที่สมควรหาคนที่มีศรัทธามาอยู่ด้วยกันมันถึงรู้เรื่องกันดังนั้นการบวชเราต้องเลือกพยายามสำคัญด้วยกรมการศาสนาในวันนี้กำชับออกมาเพราะเคลื่อนไหวการบ้านเมืองมันเคลื่อนไหวการบวชต้องเลือกดูจากหัวตีนปลายนอนดูจากอะไรต่ออะไรหลายอย่างเส้นไหนบวชคนว่ายากสอนยากส่วนมากที่คนมีความเห็นผิดจะมาบวชเป็นชีจะมาบวชเป็นเขามาบวชเป็นเนรเป็นพระกันในที่เดิมโดยมากทุกวันนี้มันมีปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี่เราจะทำในนายของเราแต่มันเป็นวิสภาพเช่นว่าต้องรู้จักคนเป็นยี่สภาพคือคนที่ไม่มีความเลื่อมใสแย่งแย่งในพุทธศาสนาของเราเป็นยี่สภาพครับถ้าเอามาบวชมันจะทำลายพุทธศาสนาของเราเสื่อมไปจะมาดึงมาแจออกไปมันเป็นยี่สภาพมาทำลายดับพุทธศาสนามาทำลายครูบาอาจารย์ทุกอย่างหายไปต่อไปรัฐที่พุทธศาสนานี่มันจะหายไปโดยปริยาย นั่นเป็นกันคนที่คนไปคนมาจะบวชเป็นพระจะบวชเป็นชีจะบวชเป็นเณรทำให้รู้จักอย่าบวชคนไปทั่วๆไปไม่ได้ต้องรักษาถ้าหากว่ามันติดตกปฏิบัติลูกการเคลื่อนไหวของการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าสงฆ์มันเป็นมาแล้วมันน้อยไปถอยไปถอยไปอยู่แล้วถอยไปอยู่แล้วการปฏิบัติมันน้อยแต่ความเสื่อมมันจะคืบคลานต่อมาทุกวันทุกวันอันนี้เราต้องพยายามทรงไว้ศึกษาครูบาอาจารย์จะทำอะไรเรียนครูบาอาจารย์ให้ครูอาจารย์รู้ด้วยปีนี้เราจะสอนกันการบวชใครไม่ชีมาบวชมาเจอที่ไหนอะไรมีอะไรนะใครต้องทำมันรู้จักแล้วจีนไปนอนกันอย่างนั้นเอาจากวิสภาพมาบวชคือจะมาทำลายข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์มาให้เสียไปทุกวันนี้ยิ่งแล้วกันครูคนที่ปั่นป่วนไปมาสารพัดอย่างไม่หาได้ยากนี่ฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจข้อวัดปฏิบัติได้สอนมาแล้วทุกวันนี้มันตกแบบ40กว่าสาขาแล้วดำเนินมาไม่มีอะไรแต่ในสมัยแรกปีนี้แตกต่างนะพระเนรก็ไม่เอาใจใส่เมื่อชีก็ไม่เอาใจใส่ถอยไปถอยไปมันก้าวเข้าไปสู่ทางการมาคุณใช่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะต้องหลายเราซึ่งเห็นเห็นไหมญาติโยมในนั้นทุกวันจะต้องกระแสเห็นไหมตอนเย็นๆก็ทำอะไรกันดูโทรทัศน์แบบนี้นะคนจะแจกฟันมือดูเขาชกไปตึ้งตึ้งนี่คือเหตุการณ์เลยนะดึงดูดจิตใจให้ไปอย่างนั้นดูแล้วเอ้าลงเงินกันถูกเรื่องการพนันกันเลยวุ่นตลอดบ้านเลยบ้านป่าบ้านดงในเมืองในนาเต็มในนี่เหตุการณ์ที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราว่าวุ่นในบ้านในเมืองในจิตใจของเราตัวมีตัวมีเมียมีคารวะได้หลายอย่างพวกคารวะนี่ทำการสะสมดังนั้นการตั้งใจดูนี่จะให้อาจารย์มหาสัญญานี่เป็นผู้ดูแลที่จะมาวันนี้จะมาพักข้างคืนด้วยคือมารีบเรียนหลายองค์มาด้วยกันจัดจะหามาบางวันสามวันมาแล้วสี่วันมาแล้วจะเดินทางต่อไปพระอาจารย์ชิดารีจะแต่งวันนี้จะไปพักที่นั้นอันนี้ผ่านมานี้ก็ขอมาเยี่ยมให้ความเห็นให้ความรู้การพอสมควรเดี๋ยวจะไปอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีอาจารย์ยังฤทธิ์นอกนั้นก็มีคารวะที่สามไปด้วยจะตั้งใจไปจำวัดที่วัดมันต้องพรุ่งนี้ยังไม่รู้เราจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้อาจจะกลับวัดมากกว่าก็ยังไม่แน่เหมือนกันตกชีของเรามีกี่คนชื่อไหนหรือชื่อเก่าน่ะฮะเก่าหรือไม่เก่าสามชื่อสอดได้บ่ดูดูคันสอดคันนั้นมาสอดขัดดูดูเลยนี่ต้องชื่อให้สอดมันจะขัดดูชื่อเราสอดจะขัดดูดูเข้าใจไหมล่ะเอาไปพ่อไปแม่เลยไปถามบุญกับของมึงไปเลยมึงบอกว่าในที่สอดที่ไหนแม่ใจไปหรอกกันที่สอดมันคาดแต่มันอยู่ที่ไปสอดแต่มันดูนี่มันดูดูแล้วมึงบอกไปพ่อไปแม่เลยสามคนเท่านั้นละพอดีแหละเขาดูจะบอกสมุนเขาดูว่า ก็กินมาเอาละเท่านั้นละก็ดีแต่พ่อกินเหรอเท่านั้นแหละไม่ได้ไปไหน
4: ตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่ใช่ได้พูดกันไม่ก็ได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
5: พิธียาโน
4: โยมของพิธียาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนและก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโสตปะสัมมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหลวงตาพงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาอะไรนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติ ถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามดอกสาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมีฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตในปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี้ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูป จิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้วอ่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเรามีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการจะทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลำบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดำบรรพ์มาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเราไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายจะตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่ลมอย่างเดียวนี้เราก็หายใจเข้าและก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวและอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้มไม่ต้องคิดไปนี้ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่จะกำหนดลมหายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไปสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจ
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
8: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์นะวันนี้ถ้าเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
7: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรง

0: ฟ้าใสผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซล่ารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่ารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาจัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
2: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้ไปเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนสวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยว นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมี

0: ราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
1: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยางตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มได้ระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
3: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทธพมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้า
5: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์

0: งสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19 ถึง 20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตอนออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
2: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เกณฑ์สวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคสมานมุกนี้เก่าเล่นชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: อันนามยังปปาจิตาปินาปัจเจเว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

ป่าสวยงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าสวยงามอำเภอสวยงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกจังธโมโสตัพโพติต่อไปก็นั่ง ตามสบายตั้งใจฟังทางนี้สักนิดหนึ่งนะทำไมเราต้องทำพิธีนะสอนนาคหรือทำขวัญนาคขวัญก็คือกำลังใจนะฉะนั้นคนเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักประโยชน์ของการทำในสิ่งที่เราจะทำแล้วถึงจะดีขนาดไหนแต่เราก็จะไม่มีความสุขและได้รับประโยชน์ในสิ่งนั้นฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าการบวชนี้แต่มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนถ้าคนไม่ได้ศึกษาไม่รู้จุดมุ่งหมายจริงแล้วนะก็จะคิดว่าไม่มีประโยชน์อาตมาเองก็เหมือนกันแต่แรกก็ไม่เห็นประโยชน์ของการบวชคือไม่เห็นประโยชน์ของการบวชเพราะคิดว่าจะบวชสักเจ็ดวันคิดว่าเอาแค่เป็นประเพณีคือคนไทยเราไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งอะไรนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องบวชเรื่องอะไรมากมายคิดแต่เรื่องทำมาหากินเรื่องลาภยศสรรเสริญเรื่องคู่ครองก็แค่นั้นเองก็เลยไม่ได้คิดว่าการบวชนั้นจะดีไม่ดีขนาดไหนไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาดังนั้นก็เลยทำให้คิดว่าบวชสักเจ็ดวันก็พอพระแม่ได้อุ้มพระไตรแล้วการบวชก็ไม่ได้คิดจะมาปฏิบัติอะไรนะก็คิดว่าการบวชให้พ่อแม่อุ้มพระไตรก็คิดว่าพอแล้วได้บุญแล้วก็คิดว่าจะมาพักผ่อนนะตอนนั้นทำงานเป็นช่างเนี่ยมันหนักบางทีทำถึง สว่างก็มีก็เลยอยากจะมาพักแต่บวชเพื่อพักผ่อนนะแต่พอมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่นะและตอนที่จะมาบางครั้งจิตของคนเรามันก็ไม่แน่นะคือบางทีคำพูดดีๆนะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนเป็นที่จะทำความดีได้เหมือนกันอย่างอาตมานี้เหมือนกันตอนที่แรกโยมพ่อโยมแม่บอกว่าให้มาบวชวัดป่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โยมป้าก็มาช่วยคุยนะไม่มาเป็นชั่วโมงก็ไม่เอารับบวชนะแค่เจ็ดวันบวชวัดบ้านนี่แหละเพราะเราผูกพันกับวัดบ้านใครมาบวชวัดป่ายังไงก็ไม่มาเก้าไม่มาสิบไม่มานะแต่คนเราแต่บุญวาสนาบารมีจะได้มาเนี่ยมันก็ต้องได้มานะก็เลยพี่ชายนะแต่พี่ชายก็เลยพูดอยู่คำเดียวนะแต่พูดเป็นชั่วโมงพูดดีๆไม่มานะแต่พูดอยู่ประโยคเดียวนี่มาเลยโยนะแต่พี่ชายธรรมาคงจะรำคาญครับพ่อเอ้ยก็เลยพูดบอกว่าเออมึงไม่ไปก็ดีแล้วหุ่นมึงไม่ไปก็ดีแล้วมึงไปก็อยู่ไม่ได้หรอกพอพูดแค่นี้เองเนี่ยคนเราเนี่ยฆ่าได้แต่ยามไม่ได้นะไหนไปดูซิมันเป็นยังไงทำไมถึงจะอยู่ไม่ได้แต่คนเราบางทีพูดดีๆไม่มานะแต่พอดูถูกว่าคนในเมืองนี่จะไปเลยไปก็อยู่ไม่ได้หรอกแค่เองไปดูซิพอไปก็เลยถ้ายมพ่อก็เลยพามาก็เลยมาเจอหลวงปู่ละไมบอกมาทำไมก็บอกน่าออกมาฝากนะอยู่ก็อยู่นะแต่ทีแรกก็ทุกข์นะคือเราคิดจะบวชสักเจ็ดวันในโอมาแล้วก็ไม่ได้บวชนะเป็นตาประขาวถือศีลแปดนะเสร็จแล้วก็ต้องมาบวชเนรีนะฝึกข่มผ้าฝึกสวดมนต์ฝึกอะไรทุกอย่างกว่าจะได้บวชสองเดือนนะทุกข์นะแต่พอถึงเวลาบวชจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อยซึมซับพอได้บวชจริงๆแล้วเห็นอานิสงส์ของการฝึกเห็นอานิสงส์ของการฝึกแต่ก็เลยได้ประโยชน์นะเพราะยังเลยได้รู้ว่าการบวชนั้นเราบวชเพื่ออะไรจริงๆแล้วการบวชนั้นมีประโยชน์มากมายนะคนที่จะได้บวชนั้นไม่ใช่ง่ายๆนะคือไม่ได้บวชง่ายๆไม่ใช่ใครจะบวชได้นะก็รู้ว่าบวชนี้ดีแต่มันดูไม่ได้เราโอกาสที่จะบวชมันก็ยากภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นแต่บางคนตายซะก่อนไม่ได้บวชบางคนก็เป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชแบบนี้ได้แต่บางคนก็ติดภาระหน้าที่แต่บางคนก็ไม
ไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาฉะนั้นในโลกนี้คน 7,000 ล้านกว่าคนนะจะได้บวชไม่กี่คนฉะนั้นคนที่ได้บวชถือว่าโชคดีนะมาโชคดีแต่บางทีก็ถ้าไม่เห็นประโยชน์นั้นเราไม่รู้หรอกดังฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคนที่ได้บวชนั้นถือว่าเป็นคนที่โชคดีแต่ที่มีโอกาสได้บวชต้องมีบุญไว้แต่ปางก่อนถึงได้บวชนะจากการบวชนี้จะมีจะดีขนาดไหนนะนะอานิสงส์มากมายขนาดไหนแต่ท่านก็ย่นย่อเหลือ4ประการคือ1บวชเพื่อจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์นะบวชเพื่อจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์แต่แรกก็เมื่อก่อนก็คิดว่าให้พ่อแม่ได้อุปัตไตรก็คงได้ไปสวรรค์จริงๆแล้วพอได้มาศึกษาจริงโอ้โหขนาดพุทธเจ้าท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้านะท่านก็ยังต้องไปปลดพุทธบิดาไปปลดพุทธมารดานะท่านเป็นถึงพระเจ้าแล้วเราเป็นใครนะถ้าอยู่ๆโกนหัวห่มผ้าแล้วจะพ่อแม่ขึ้นสวรรค์นั้นมันไม่ใช่ฉะนั้นเราต้องรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์คือศึกษาให้รู้ปฏิบัติให้รู้เมื่อรู้แล้วก็ได้จะไปแนะนำโยมพ่อโยมแม่พุทธเจ้าต้องไปปลดพุทธบิดาไปปลดพุทธมารดาเพราะว่าลูกบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ส่วนมากจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะมาเยี่ยมพอมาเยี่ยมแล้วก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมพอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็เลยรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์นะก็หลายคนที่พอลูกมาบวชนะโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ธรรมานี่แหละเมื่อก่อนก็มาถึงแบบธรรมดาไม่เคยมาถือศีลปฏิบัติธรรมพอบวชแล้วธรรมาก็เลยชวนบอกว่าโยมพ่อโยมแม่นะมาถือศีลอุโบสถบ้างทีแรกโอ้ยชาตินี้ทำไม่ได้หรอกบอกชาตินี้เลยนะบอกโอ้โหนะขนาดนั้นเลยหรือก็เลยคุยกันแล้วคุยไปคุยมาก็เลยโยมพ่อก็บอกโยมพ่อบวชแล้วให้โยมแม่ไปโยมแม่ก็โยมพ่อนั่นแหละก็เลยบอกว่าโยมนี้ก็แล้วกันนะไปทั้งสองคนนั่นแหละจะได้ไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยสุดท้ายก็มาด้วยกันพอมาด้วยกันครั้งที่1ที่2ที่3หลังจากมาได้3ครั้งก็มาได้ตลอดไปไหนไปได้ตลอดทีนี้ไปทำบุญไปทำอะไรทุกอย่างไปได้ตลอดนะไปได้ตลอดเลยสุดท้ายก็เลยต่อมาก็เลยถือศีล5ได้ตลอดชีวิตนะวันพระมาถือศีล8ได้ปฏิบัติได้ตลอดอันนี้แหละเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะคิดว่าต้องทำมาหากินต้องทำนู่นทำนี่ทำไม่ได้แต่พอมาปฏิบัติจริงๆก็รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์แล้วก็รู้หน้าที่นะว่าตรงไหนควรทำนะเรียกว่าไม่ประมาทนั่นเองนะและวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่จะจากไปก็เหมือนกันนะนะเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงที่ว่าตอนที่จะจากไปมีความสุขเหมือนกันนะอย่างโยมพ่อวันที่จะเสียนะโอ้ยเนี่ยคุยกับใครก็สนุกสนานนะคุยใครหัวเราะสนุกสนานเป็นพิเศษนะแล้วตอนที่เสียนะก็ถูกรถชนก็นอนยิ้มอันนี้แสดงว่าสุขติไปดีนะนะคือไปดีนะมันคนนอนหลับแล้วก็ยิ้มมันมีความสุขอันนี้สุขติเป็นที่ไปโยมแม่ก็เหมือนกันในวันที่จะไปจริงๆก็คุยกับใครก็สนุกหัวแล้วยิ้มนะจะไปก็ไปดีอันนี้แหละเรียกว่าจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์นะอย่างน้อยสุขติคืออย่างน้อยสวรรค์เป็นที่ไปหรือพรหมนิพพานฉะนั้นเรียกว่าบวชนะบวชจูงโยมพ่อโยมแม่ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราบวชแล้วแค่7วัน15วัน คือยังไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้นรกรู้สวรรค์ตัวเองก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าบวชเปลี่ยนทรงผมนะนะบวชเปลี่ยนทรงผมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการบวชนี้1ถึง4ปีนะชื่อว่านวกะคือเป็นผู้ใหม่นะ1ถึง4ปีถือว่ายังเป็นผู้ใหม่อยู่ขนาดครั้งพุทธกาลนะ5ถึง9ปีชื่อว่ามัชฌิมาแปลว่าผู้ปานกลางนะ10ปีขึ้นไปจึงชื่อว่าเถระแปลว่าผู้มั่นคงนะคิดดูนะนี่เราจะมาบวช15วัน7วัน3เดือนนี่ถือว่ายังน้อยนะคือยังน้อยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เรียกว่ามันยังไม่ได้นิสัยที่แท้จริงนะถ้าหากว่าเว้นไว้แต่คนที่มีอุปนิสัยนะนะ7วันนี่ที่ว่าต้องมีบารมีมากจริงๆนะฉะนั้นนี่เราบวชเพื่อมาศึกษาบุญคุณของจูงพ่อจูงคือหนึ่งบวชเพื่อจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์นะก็คือต้องปฏิบัติให้รู้บุญรู้บาปรู้นรก
แล้วก็รู้สวรรค์เราจึงจะสามารถจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์ได้สองบวชเพื่อศึกษาบุญคุณของพ่อแม่และจะได้กลับไปตอบแทนได้อย่างถูกต้องดังนั้นถ้าส่วนมากเราบวชเราก็ยังหลายคนก็ต้องกลับไปนะทำหน้าที่แต่ทำหน้าที่กับพ่อแม่ฉะนั้นเมื่อก่อนเองอาตมาเองก็เราก็รู้อยู่ว่าบุญคุณของพ่อแม่นะแต่พอมาบวชแล้วมันซาบซึ้งต่างกันพอได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติได้มาภาวนาจริงๆนะปฏิบัติจริงๆแล้วก็ได้ไปเดินธุดงค์ไปเจออะไรหลายอย่างก็เลยเข้าใจนะก็เลยเข้าใจโอ้นะแต่โยมพ่อโยมแม่นั้นแต่ความรักของพ่อแม่นั้นมีต่อลูกนั้นมันไม่ใช่ธรรมดานะก็เลยทีแรกก็คิดว่าจะบวชแต่7วันโยมแม่ขอพรรษาหนึ่งนั้น7เดือนนะเราตั้งใจบวช7วันแต่โยมแม่จะขอ7เดือนโอ้มันนานเหลือเกินนะนานเหลือเกินก็เลยโอ้มันไม่ไหวหรอกก็เดินก็มาเดินโยมกลมนะเดินไปเดินมาก็ทบทวนดูก็เลยคิดถึงหลายๆอย่างนะตอนที่แต่ก่อนบวชนะคิดไปคิดมาตอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีตอนทำหลายๆอย่างรู้สึกโอ้นะแต่ความรักของพ่อแม่นั้นมันบริสุทธิ์ก็มีครั้งหนึ่งอยากจะได้มอเตอร์ไซค์แต่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์นะโยมแม่ก็บอกว่าก็เก็บเงินได้ละก็บอกแม่เดี๋ยวจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันนะในสมัยเมื่อก่อนนะใครมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้ยมันสุดยอดละสมัยนั้นโยมแม่บอกว่ามึงอย่าซื้อนะมึงซื้อไปหัวแตกนะคือส่วนมากก็พูดจริงทำจริงแล้วก็เลยไม่กล้าซื้อทีแรกคิดไปคิดมามันคนนั้นก็เอาเลยคนนี้ก็ทนมาแล้วก็แอบซื้ออย่างนี้พอแอบซื้อมาแล้วก็ทำยังไงดีนะแต่แรกก็ไม่กล้าเอาไปให้เห็นไม่กล้าเอามาให้เห็นนะคิดไปก็สักวันหนึ่งก็ต้องรู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะนะเอาไปให้รู้แล้วรู้รอบไปว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแต่พอมาจริงๆพอขี่มาจอดปุ๊บโยมแม่ก็รู้เอาเนี่ยมึงซื้อมาแล้วหรือนะก็ลงมานะลงมาที่แล้วก็เราก็ระวังเหมือนกันเฮ้ยพอเคยขู่ไว้ว่าซื้อมาหัวแตกนะก็ระวังเหมือนกันเราก็เดินเข้าไปหลังบ้านนะแล้วก็ไปหลังมันมีสวนอยู่หลังบ้านแล้วก็มาดอกไม้ห้าคู่นะแล้วก็เทียนมาทำน้ำมนต์แล้วก็ไปพรมที่รถนะมาไปพรมที่รถก็บอกว่าไปดีๆนะแต่อย่าพาลูกกูไปชนไม่ได้นะไปล้มไปคว่ำไม่ได้นะคือไม่เคยว่าสักคำเดียวนะนะไม่เคยว่าสักคำเดียวก็เลยรู้ว่าโอ้นะจริงๆแล้วที่มาให้เราซื้อนะกลัวลูกจะตายนะนะกลัวลูกจะตายนะแต่ซื้อมาแล้วก็คือก็ยอมรับอันนี้เราก็หลายๆอย่างที่เห็นก็เลยรู้ว่าโอ้นะความรักเนี่ยของพ่อแม่นั้นนั่นคือมันบริสุทธิ์นั่นมันบริสุทธิ์ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าพ่อแม่นั้นเปรียบเหมือนพลานของลูกเพราะอะไรเพราะหนึ่งอุ้มไม่หนักอุ้มลูกกี่ครั้งไม่เคยบ่นว่าหนักนะยังไม่เคยบ่นว่าหนักสองรักไม่เลิกความรักของพ่อแม่เนี่ยไม่มีวันเลิกลาลูกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เป็นพระนะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นบางคนเป็นผอ.บางคนเป็นอะไรเนี่ยรักไม่เลิกตอนช่วงนั้นอาตมาทำงานหนักก็เลยรู้สึกยังไม่สบายนะไม่สบายโยมพ่อก็มาดูแลแต่โยมแม่ก็โยมพ่อไปดูแลนะก็เลยต่อมาก็เลยบอกไม่เป็นไรมากหรอกนะโยมไม่ต้องเป็นห่วงทำไมโยมแม่ป่วยก็ทำไมไม่บอกก็บอกกลัวลูกพ่อจะลำบากนะก็เลยไม่ได้บอกเราฟังแล้วโอ้นะอันนี้แหละครับคือขนาดว่าเรายังดีอยู่เนี่ยเก็บใครได้ป่วยไม่บอกลูกนะกลัวลูกจะลำบากลูกเป็นพระท่านนี้แหละก็เลยเข้าใจรู้นะความรักของพ่อแม่นั้นเรียกว่ารักไม่เลิกแต่ลูกจะเป็นอะไรก็แต่แม้แต่ติดคุกติดตารางนะแม้แต่ลูกจะติดคุกติดตารางก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมอาตมาก็เคยไปเยี่ยมนักโทษไปเห็นแล้วนะนะพ่อแม่ไปเยี่ยมไม่พอเงินฝากไว้ให้อีกอะไรอีกนะท่านนี้แหละนะคือความรักของพ่อแม่นะเรียกว่ารักไม่เลิกเบิกไม่คิดแต่เบิกไม่คิดเบิกเท่าไหร่ไม่เคยจดทำบัญชีไว้เลยว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วเท่าไหร่ไม่เคยคิดรองเท้ากี่คู่เสื้อผ้ากี่ชุดเงินกี่บาทข้าวกี่เกวียนนะคือไม่เคยคิดนะแล้วก็ทำทุกอย่างไว้เพื่อใครก็เพื่อลูกนะมีทรัพย์สมบัติทรัพย์นะ
ที่บ้านไร่ส่วนไร่นาทั้งหมดก็เอาไว้ให้ลูกทั้งนั้นแต่ฉะนั้นเรียกว่าเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นผิดกี่ครั้งก็ให้อภัยได้ให้อภัยได้ถึงลูกจะผิดฆ่าคนตายฆ่ายาเสพติดสุดท้ายพ่อแม่ก็จะพูดว่าลูกฉันเป็นคนดีนะคือลูกฉันเป็นคนดีนะสำหรับพ่อแม่ลูกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะลูกจะเป็นคนดีแม้แต่ครั้งพุทธกาลนะองค์คุลิมานฆ่าคน999คนนะฆ่าคน999คนพระเจ้าพิเศษทุกโกศลก็เลยสั่งทหารไปปราบพ่อกับแม่รู้ว่าเป็นลูกของเราก็เลยบอกแค่แม่นะรีบไปนะรีบบอกให้ลูกเราหนีนะเขาจะไปฆ่าลูกเราแล้วคิดดูนะลูกเป็นโจรมาโจรฆ่าคน999คนนะแต่พอเขาจะไปฆ่าลูกก็รีบให้แม่นั้นไปบอกให้ลูกหนีนะฉะนั้นในนี้เราจะได้ฟังว่าลูกฉันเป็นคนดีนะฉะนั้นผิดไม่แค้นผิดกี่ครั้งก็ให้อภัยได้หมดนะความรักของพ่อแม่สุดท้ายตายแทนได้นะถ้าตายแทนได้ก็ตายแทนอันนี้แหละนะเราก็จะได้มาศึกษานะกว่าจะคลอดขึ้นมานี่นะอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือนนะคิดดูจะลำบากขนาดไหนเสร็จแล้วคลอดออกมาแล้วนะก็เรียกว่าเลือนอกหรือเลือนตักเลือนหลังที่1ก็เลือนคันเลือนหลังที่2ก็เลือนอกหรือเลือนตักฉะนั้นวันที่เราจะคลอดนั้นสมัยนี้ยังดีนะถ้าสมัยก่อนนั้นคลอดแบบธรรมชาตินะโนนะบางคนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกสรุปแล้วสรุปอีกฉะนั้นจนมีคำกลอนที่กล่าวไว้ยังน่าคิดว่างานวันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลงหลงลาภยศสรรเสริญเพลินทนงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายน้ำมูลหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้หญิงแก่ๆนั่งหงอยและคอยหายโอ้วันนี้ในวันนั้นอันตรายแม่คลอดสายโลหิตแทบปิดชนวันเกิดลูกเกือบจะคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไหร่แม่ไม่บ่นกว่าตั้งท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนทุกวันนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็เหลิงระเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉะไหนเราเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าคำอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาจงเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจากการวันเกิดกันเถิดนะควรที่จักคุกเข่ากราบเท้าแม่ให้นึกถึงพระคุณอบอุ่นแด่อย่ามัวแต่จัดงานประจานตัวนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้วันเกิดของเรานั้นมันเกือบจะคล้ายวันตายของใครคนหนึ่งก็คือแม่นั่นเองนะฉะนั้นอันนี้ส่วนมากเราก็ไม่ได้คิดนะถึงวันเกิดมาก็จัดงานสนุกสนานฉลองแต่จริงๆแล้ววันนั้นมันเกือบจะคล้ายวันตายของใครคนหนึ่งนะฉะนั้นอันนี้แหละนะให้เรามาคิดนะพ่อแม่อุ้มเราไม่รู้กี่ครั้งเราเคยอุ้มพ่อแม่บ้างหรือยังซักผ้าให้เราไม่รู้เท่าไหร่แต่ฉะนั้นป้อนข้าวเราไม่รู้เท่าไหร่ทำให้เราทุกอย่างเราลองมานั่งคิดดูเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดแต่พอมานั่งคิดจริงๆเราโอ้นะก็คือมันไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบจากชีวิตของเราถ้าว่าไม่มีแต่บ้านจองหลังนี้อาจจะไม่มีเราเรือนหลังแรกก็หนึ่งเรือนคันสองเรือนอกเรือนตักแต่กว่าจะเติบใหญ่ก็ต้องอุ้มเราแล้วอุ้มเราอีกนะสามก็บ้านเรือนทำไว้ให้อย่างดีนะมีตู้เย็นมี พัดลมมีแอร์มีทีวีนะตื่นขึ้นมาก็ได้กินนะน้ำก็ฟรีไฟก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะมีที่ไหนนะฉะนั้นอันนี้แหละนะทำไมถึงพ่อแม่ทำให้เราได้ขนาดนี้ก็เพราะความรักนะฉะนั้นในถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วก็มันก็จะคิดเองว่าสักวันหนึ่งเราต้องตอบแทนบุญคุณของท่านนะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรก็จะไม่เบื่อหน่ายนะถ้าเราคิดจะดีแล้วพ่อแม่จะเป็นยังไงบางคนรู้พ่อแม่จะอะไรยังไงก็ไม่เคยนะขอให้อยู่จะได้ชดใช้สิ่งที่พ่อแม่เคยทำกับเรานะแต่ถ้าบางคนคิดไม่เป็นก็อู้นะมันรู้สึกทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมคนแก่แต่ถึงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้คิดถึงตอนเราเล็กๆให้ละเอียดนะพลังมันก็เลยไม่เกิดขึ้นพลังแห่งความรักแต่ที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจก็เลยไม่เกิดขึ้นมันก็เพียงแค่ทำหน้าที่ผิวเผินนะ
ฉะนั้นนี่แหละต้องมาศึกษาบุญคุณของพ่อแม่แล้วเราจะได้ตอบแทนได้อย่างถูกต้องเต็มที่แต่ไม่ใช่พ่อแม่ตายแล้วรึกเสียดายว่าไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่สามบวชเพื่อมาขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยนี่คือเขาบอกผู้ชายเนี่ยโบราณเขาบอกว่าคนไม่ได้บวชเรียกว่าคนดิบสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนดิบถ้าเปรียบเหมือนวัวควายก็ยังไม่ได้ตอนมันใช้ไม่ดีมันมุทะลุเอาแต่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์รุนแรงก็เลยต้องมาส่วนเกินออกแต่มาส่วนเกินออกแต่ถึงจะเขาเรียกว่าทิศแปลว่าบัณฑิตก็คือต้องมาบวชแต่มาเพื่อขัดเกลาฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยลดมานะละทิฏฐิของตนเองแต่ให้รู้หน้าที่แต่ฉะนั้นอันนี้ก็จึงต้องมาบวชแต่ละว่าเราจะมานั่งดูตัวเองว่าที่ผ่านมาเรามีอะไรที่ไม่ดีบ้างอะไรที่จะต้องแก้ไขอะไรเรามีอะไรที่ควรเพิ่มแต่อันนี้ก็จะได้มาฝึกฝนมาดูนะแล้วก็สุดท้ายก็บวชเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือสืบทอดพุทธศาสนาฉะนั้นการบวชเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่เป็นเรื่องขัดกิเลสขัดใจฉะนั้นใหม่ๆก็โอ้ยมันทุกข์นะเจอความทุกข์ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าต้องทำหน้าที่ต้องอะไรหลายๆอย่างมันฟื้นนะจนปฏิบัติไปจนมันเข้าใจจนเริ่มเข้าใจค่อยๆเข้าใจค่อยเข้าใจก็เลยรู้ว่านะพอจิตเราสงบเป็นสมาธิดีแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่าโอ้นะทำไมพระเจ้าของเรานั้นท่านจึงเสียสละประสาทสามฤดูก็ว่าท่านไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วเป็นสมณะนี่คือเห็นเทวทูตสี่นั่นเทวะทูตคือทูตของเทวะแล้วมาแสดงให้เห็นก็เลยเกิดความสลดสังเวชและท่านก็มีกิ่งกุศลธรรมก็เลยคิดที่อยากจะล้างคำสาปอันนี้พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วมันทุกข์นะคนเราเกิดมาก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็วนเวียนอยู่อย่างนี้หรือนะจนที่สุดท่านก็เลยได้สละนาสลาประสาทสามฤดูฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูฝนก็ไม่ชื้นแฉะนาสลาแล้วก็สละอีก7วันจะได้ไปเสกเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่จะได้เป็นถึงจอมจักรพรรดิซึ่งเขาย่างชิงเกณฑ์ฆ่าเราอีกแต่ท่านกลับไม่เอาจะโสธราพินพอกระแสนสวยแสนซื่อสัตย์แสนดีราหุลก็กำลังคลอดมาน่ารักนะเสด็จพ่อที่กำลังแก่เท่าชราไปฟ้าประชาชนก็เรียกร้องให้ท่านเป็นกษัตริย์ทุกอย่างทางโลกเนี่ยโอ้โหมันไม่มีใครที่จะเปรียบได้นะถ้าเทียบกับเราแล้วมันเราไม่ได้เสี้ยวเลยนะแต่ทุกอย่างของท่านนี่มันพร้อมหมดแต่ทำไมท่านออกบวชแล้วท่านก็ยังต้องมาเจออะไรหลายๆอย่างต้องมาปฏิบัติอีก7ปีอีก6ปีนะบำเพ็ญทุกขกิริยาอีก6ปีนะเรียกว่าเอาฟันกัดกันไว้แล้วก็ดินลิ้นดันเพดานไว้2ปีกั้นลมหายใจอีก2ปีอดอาหารอีก2ปีจนพร้อมนะก็ยังไม่ตัดสู้จนที่สุดก็ได้มาเจริญอานาปานสติที่ต้านต้นสีมาโพจนได้ญาณ3ญาณที่1บุพเพนิวาสสุติญาณญาณที่ระลึกชาติได้ถึง500กว่าชาติก็เลยเข้าใจว่าคนเราเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดไม่รู้ในขณะนันชาตินะถ้าเปรียบเหมือนภูเขาเขายังต่ำกว่ากองกระดูกของเราที่กองท่วมถ้ามากองกันน้ำในแม่น้ำเขายังน้อยกว่าน้ำตาของเราที่เคยหลั่งไหลด้วยความพัดภาคจากกันเห็นแล้วก็สลดใจบางครั้งก็ตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางทีก็ตายตอนยังเด็กๆบางทีก็ตายตอนแก่เท่าชราก็เลยรู้แล้วโอ้นะคนเรานี่เกิดตายแต่เกิดเป็นทุกข์นะการเกิดทุกข์ขาวเป็นทุกข์ล่ำไปเกิดขึ้นมาก็ต้องมาหาอยู่หากินต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ตายไปต้องไปใช้กรรมอีกก็เลยเห็นนะต่อมาก็ได้ญาณที่2จุตูปาปยานญาณที่อย่างรู้ว่าทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันท้องเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันพิมพ์มันเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันบางคนสวยบางคนขี้เหร่บางคนฉลาดบางคนโง่บางคนพิกลพิการพิมพ์มันเดียวกันใครไปแต่งได้ในท้องก็คือกรรมเป็นคนตกแต่งเพราะฉะนั้นบางคนคนที่เคยเป็นพระราชาเพราะเขาทำบุญอะไรไว้แล้วคนที่เคยเป็นเศรษฐีทำไมเขาทำอะไรก็ดีไปหมด
แต่บางคนนั้นทำยังไงขยันยังไงก็ไม่รวยอันนี้ก็เพราะบุญกุศลที่เขาสั่งสมมา

ก็เลยหมดสงสัยสุดท้ายญาณที่สามเรียกอาสวะก็ยาญาณที่ยังรู้ว่าคือรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติที่จะถึงความดับทุกข์จนรู้แจ้งแทงตลอดจนได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งแทงตลอดแล้วท่านก็ไม่กลับไปหาความสุขในโลกิยสุขเพราะท่านสวยวิมุตติสุขฉะนั้นนี่เราก็จึงมาศึกษาอย่างน้อยให้มีนิสัยนะถึงยังไม่บรรลุในชาตินี้ภพนี้แต่ก็ให้มีนิสัยนะในการที่เอาไปใช้เอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติแต่ฉะนั้นนี่ทำไมก็สอนคนมามากนะถ้าสอนคนมามากหลายคนก็ไปปฏิบัติถ้าตอนนี้ก็ได้ผลนะตอนนี้มีอะไรก็เลยมานับถือแล้วก็มาช่วยแต่มีอะไรก็เลยมาช่วยมาเอาลูกนะมีลูกก็ลูกมาฝึกแล้วก็ยังศรัทธามีความเริ่มใสก็ได้ประพฤติปฏิบัติได้เข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องแต่การปฏิบัติอย่างโดยเฉพาะการไปธุดงค์แต่เฉพาะการที่ผ่านการธุดงค์แล้วก็จะจำไว้ไม่มีวันลืมนะตอนไปมันก็ลำบากแต่กลับมาแล้วมันมีพลังนั่นคือมันมีพลังทำอะไรมันง่ายหมดแต่ทำอะไรก็ได้นะฉะนั้นอันนี้เราก็ถึงพยายามอยากจะฝึกอาจารย์ทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกแต่เรียกว่าบารมีเก่าเรามีแล้วนะแต่ถ้าเราไม่สร้างบารมีใหม่ขึ้นมามันก็จบดังนั้นในการบวชนี้เขาถึงบอกว่าเราบวชเพื่อจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์บวชเพื่อศึกษาบุคคลของพ่อแม่และจะได้ตอบแทนได้อย่างถูกต้องและดีที่สุดนะบวชเพื่อศึกษาบุคคลของพ่อบวชเพื่อมาขัดเกลานิสัยเครื่องดองสันดานกิเลสของเราให้ออกไปและสุดท้ายบวชเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานและสืบทอดพุทธศาสนาฉะนั้นอาตมาเองแต่ตอนนั้นมันก็ คือมัน50-50กับตัวเองว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปอยู่ทางโลกหรืออยู่ทางธรรมถ้าเราจะอยู่ทางโลกหรืออยู่ทางธรรมดีนะตอนแรกก็คิดว่าจะอยากจะไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อยากจะไปกลับไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้เต็มที่ให้สมกับที่ท่านเลี้ยงเรามานะถ้าจะไปตอบแทนได้เต็มที่นะคิดไปคิดมามันจะจบไหมนะมันจะจบหรือไม่จบ แต่ถ้าเราไปอยู่พักอยู่คารวาสก็ต้องไปมีครอบมีครัวแล้วโอกาสเราจะตอบแทนได้เต็มที่มันจะได้หรือเปล่านะคิดไปคิดมาแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราอยู่ที่นี่นะเป็นนักบวชเราก็ช่วยคนในทุกคนแต่ถ้าเราไปเป็นคารวาสเราก็ช่วยได้แค่ครอบครัวนะพอคิดไปคิดมาบวกลบคุณหน่อยถ้าเกิดเราตายไปทำยังไงนะพิจารณาไปแล้วนะสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราช่วยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนเองก็ได้เต็มที่ประโยชน์คนอื่นก็ได้เต็มที่นะก็เลยตัดสินใจว่าเอาละนะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตลอดไปนะดังนั้นก็เลยอยู่มาถึงทุกวันนี้ดังนั้นในการบวชนะมันก็ต้องเจอความทุกข์เพราะความทุกข์ยากลำบากเป็นมาชั้นเลิศที่จะฝึกคนให้เป็นยอดคนนะเพราะหลายคนที่มาบวชแล้วนะพอได้ไปทุดงไปเจอความทุกข์ความลำบากจริงๆนะอันนี้ก็ไปได้ก็ประสบความสำเร็จต่อสู้อดทนนะตอนนี้ก็เริ่มนะพอสร้างเนื้อสร้างตัวได้อะไรได้นะก็เลยบอกว่าก็เอาคำสอนของพระอาจารย์มาใช้มาปฏิบัติถึงได้มีวันนี้นะดังฉะนั้นวันนี้ก็จึงถือว่าแม้แต่สามเณรนะสามเณรภาคฤดูร้อนนะที่บวชพอศึกไปแล้วก็ได้นิสัยนะแค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวพอพาปฏิบัติจริงๆเขาก็ได้นิสัยนะตอนนี้กลับไปบ้านนะทุกวันนี้เขาก็ยังทำวัดเย็นนะร่วมกันคือร่วมกันคือคนหนึ่งนู่นคนหนึ่งอยู่พิษณุโลกคนหนึ่งอยู่ ระนองนะแต่เขาทำวัดร่วมกันก็คือเปิดโทรศัพท์พร้อมนะแต่พร้อมกับวัดป่าสง่ามแล้วก็ทำวัดนะร่วมกันแต่ทำวัดร่วมกันทุกวันอันนี้เรียกว่าคือมีนิสัยแล้วมันก็ทำให้นะเปลี่ยนแปลงมาก่อนนั้นไม่สนใจดื้อนะพอมาบวชแล้วได้นิสัยพาฝึกพาหัดพาบูชปฏิบัตินะแล้วก็ชวนกันก็ชวนกันเองนะอาตมาก็ไม่ได้บังคับเลยเขาถามว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ทำวัดเย็นทุกวันนะทำวัดเย็นทุกวัน

พราะฉะนั้นเขาก็เลยดีใจว่าหลวงพ่อโทรมาถามนะเขาก็เลยพยายามไปให้กำลังใจแล้วก็ให้เขาปฏิบัติดังนั้นนั่นเองเราก็เรียกว่าการบวชก็คือคำว่าบวชนี่ก็แปลว่าคือมาละชั่วทำดีนะแต่มาละชั่วทำดีคืออะไรที่มันไม่ดีก็แต่ละแล้วก็มาปฏิบัติในสิ่งที่ดีฉะนั้นใหม่ๆมันก็จะลำบากหน่อยฉะนั้นต่อไปก็ถ้าฝึกได้แล้วก็น่าจะเป็นอานิสงส์ฉะนั้นนั่นนี่แหละก็ขอให้พ่อนาคทุกคนนะก็ตั้งใจว่าการบวชนี้น่าจะไม่เป็นหมันจะมีอานิสงส์มีกำไรถ้าเราบวชแล้วเรามาทำให้เรียกว่ารู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์แล้วก็จะได้นำไปบอกพ่อแม่จูงพ่อแม่รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์ดังฉะนั้นนะล่ะต่อไปเขาจะได้ให้พ่อนาคได้ขอขมักขมาคุณพ่อคุณแม่พอคนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันคือว่าคนที่รักกันยิ่งด่ากันก็คือพ่อแม่กับลูก เพราะว่าก็อยากจะให้ลูกนั้นได้ดีได้ดีนะที่ด่าก็ไม่ใช่ว่าพ่อไม่รักก็เพราะรักนี่แหละอยากให้ลูกได้ดีได้ดีนะก็เลยตักเตือนว่ากล่าวหลายๆอย่างก็เลยดูด่าว่ากล่าวแต่บางทีลูกก็อาจจะไม่เข้าใจก็จะไม่พอใจแต่เพราะฉะนั้นก็วันนี้เราจะพรุ่งนี้เราก็จะเป็นลูกพระเจ้าแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยผิดพลาดตั้งไปต่อคุณบิดามารดาทั้งเปรียบเหมือนพระหลานของลูกหรือเปรียบเหมือนพระพรหมของลูกนะคือพระพรหมก็คือผู้สร้างอยากได้แล้วก็เนรมิตให้ไม่มีรองเท้าเนรมิตให้ไม่มีเสื้อผ้าเนรมิตให้ไม่มีอะไรเนรมิตให้ดังฉะนั้นในนี้เราทำกรรมกับพ่อแม่นั้นเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นกรรมบางอย่างนั้นจบด้วยการให้อภัยและจบด้วยการให้อภัยฉะนั้นแต่วันนี้เราก็จะได้มาขอขมาขมาตั้งใจนึกให้ดีว่าเราเคยทำกรรมอะไรไม่ดีกับพ่อแม่บ้างเคยพูดไม่ดีเคยแสดงการไม่ดีเคยโกรธเคยอะไรแล้วก็ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นท่านนี้เลยนะวันนี้เราก็จะขออโหสิกรรมนะจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแก่กันนะต่อไปก็ให้พ่อนาคหันหน้ากลับไปนะไปหาพ่อแม่แล้วผ่านไปด้วยแล้วก็ตั้งใจให้ดีพ่อแม่ก็นั่งชิดๆกันนะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอชวนกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ีธรรมบรรยายจุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13เรื่องประเทศพุทธอย่างไทยทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง

0: ไม่มีประเทศไหนที่เดินทางรถถูกเข้าสงบมั่นคงไปในประเทศเดียวก็เป็นปัญหาทุกตัวอย่างอย่างทางพม่าที่ก็อยู่ในเรียบร้อยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะศาสนาเราจริงๆแล้วมันเป็นศาสนาที่เกี่ยวกับคนแสดงว่าผู้ที่นับถือประเทศที่นับถือเนี่ยนะไม่สามารถเข้าถึงสาระหรือแก่นของตัวศาสนาพุทธได้เลยมีแต่เพียงแต่รูปแบบเท่านั้นครับ
1: แต่ที่นับถือพุทธศาสนาสายนี้มีแต่ยุ่งเท่านั้นว่างั้นเถอะ
2: คือไม่ถึงขนาดที่ผมหมายว่าทางด้านวัตถุก็ไม่เจริญขนาดที่ด้านความสงบมั่นคงเนี่ยก็ไม่ได้วันดีซะทีเดียวถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะฮะหรืออย่างนิวซีแลนด์ที่เป็นคริสต์หรือเป็นศาสนาอื่นแล้วก็มีความสงบทางในประเทศความสามัคคีในประชาชนสูงกว่าพอไปเปรียบเทียบทางด้านวัตถุกับประเทศอเมริกาเยอรมันหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ล้าหลังเขาก็เลยมีความสังเกตว่าเอ๊ะแสดงว่าประเทศทั้งสามประเทศนี้ที่ได้รับการยอมรับจากอารยประเทศว่าเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธที่รุ่งเรืองหรือมั่นคงเนี่ยเราอาจจะมีเฉพาะรูปแบบใช่ไหมครับไม่ใช่มีสาระอาจจะขาดหายไปเชื่อได
1: ้ก็มีข้อพิจารณาหลายอย่างอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับยุคสมัยด้วย1. ประเทศนั้นโดยตัวของตัวเอง 2. ประเทศนั้นกับตัวปัจจัยอื่นที่เข้ามาของยุคสมัยเช่นอิทธิพลของต่างประเทศแล้วก็ 3. ประเทศนั้นกับความสัมพันธ์กับศาสนาของตนเองด้วยนะมันเป็นยังไงบ้างก็พุทธศาสนาถ้าเอาจากปัจจุบันเข้าไปก็เวลานี้มันเป็นยุคที่อิทธิพลของตะวันตกนี่เข้ามาใช่ไหมฮะก็นับตั้งแต่อิทธิพลตะวันตกเข้ามาก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะเข้ามาหาอาณานิคมใช่ไหมฮะเนี่ยหนึ่งเขายอมรับว่าประเทศเหล่านี้สมัยก่อนมีความสุขสบายพอสมควรนะใช่ไหมอย่างตอนที่อยุธยาเนี่ยฝรั่งเข้ามาบันทึกไว้นะเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจริญมากมายทางวัตถุแต่ก็เรียกว่าอารยธรรมสมัยเก่านี้เราเริ่มก่อนเขาไม่ใช่เหรอถูกไหมเนี่ยสมัยที่ฝรั่งยังแย่อยู่เลยก็ทางตอนออกนี่เจริญก่อนในสมัยที่อารยธรรมตอนออกเจริญจีนอินเดียเจริญนั้นฝรั่งยังเป็นอนารยะอยู่ยังเป็นพวกเร่ร่อนใช่ไหมนี่ก็เจริญรุ่งเรืองมาก็มีความเจริญเสื่อมวงจรอันหนึ่งก็คือว่าพอเจริญแล้วก็จะมัวเมาลุ่มหลงประมาทแล้วก็เสื่อมแล้วก็ในความเจริญและความเสื่อมนั่นเองก็คือเรื่องกิเลสของคนเช่นว่าผู้ปกครองแย่งอำนาจกันเป็นต้นนี่ยุ่งมากสำหรับคนไทยนี่มีปัญหาอันนี้มากนะเรื่องของการแย่งชิงอำนาจของผู้ปกครองเนี่ยเป็นลักษณะสำคัญของอยุธยาเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านอำนาจไม่ค่อยเป็นไปโดยสงบนะใช่ไหมฮะเวลาเปลี่ยนแผ่นดินทีนึงต้องตายกันแย่ไปเลยไม่มีระบบวิธีที่จะทำให้การเปลี่ยนแผ่นดินนี้เป็นไปได้เรียบร้อยนั้นพอเปลี่ยนแผ่นดินทีนึงก็ทำให้สังคมนี่เสื่อมถอยมากอย่างพระเจ้าประสาททองนี่ขึ้นนี่ใช่ไหมฮะก็ฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่มีราคาแทบไม่เหลือเลยใช่ไหมนี่คนที่มีฝีมือคนมีความรู้ความสามารถก็ตายแทบเรียบเลยก็ประเทศก็อ่อนแอลงก็เริ่มต้นกันใหม่เลยนะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเรื่องด้านการปกครองที่ขาดระบบที่จะสืบอำนาจกันอย่างที่สันติที่สุดแต่ทีนี้ว่าถึงทั่วไปก็ประชาชนก็ถ้าอยู่กันก็นับว่าดีนะนะอย่างที่ว่าฝรั่งเข้ามาในสมัยอยุธยาประชาชนก็อยู่กันสุขสบายแต่ว่าเป็นแบบอยู่ใกล้ธรรมชาติหน่อยนะแล้วก็แผ่นดินมันก็อุดมสมบูรณ์ถูกไหมฮะแผ่นดินมันก็เอื้อธรรมชาติแวดล้อมอำนวยแต่นี้อีกด้านหนึ่งพร้อมกับที่มีด้านดีที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เอื้ออำนวยนั้นแต่มันก็ทำให้ประชาชนนี้ไม่ค่อยเข้มแข็งใช่ไหมอันนี้เป็นปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อมคือว่าคนที่ไม่เผชิญกับความทุกข์ยากนี่จะไม่ค่อยมีนิสัยในการดิ้นรนขนขวายก็จะมีความโน้มเอียงในการที่ว่าจะเสวยความสุขใช่ไหมอันนี้ก็ต่อไปก็เห็นแก่ความง่ายนะถ้าหากว่าไม่ระวังให้ดีก็เป็นคนมักง่ายไปเลยเนี่ยทีนี้ไอ้ความที่ไม่ค่อยดิ้นรนต่อสู้ไม่เข้มแข็งนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งการที่จะเจริญในทางการสร้างสรรค์ได้ยากเหมือนกันคล้ายๆว่าอยู่ยังไงก็พอใจอย่างนั้นใช่ไหมนี่เราก็ไปดูการที่มานับถือพุทธศาสนาอีกก็เหมือนอย่างที่ผมพูดวันนั้นพอเรานับถือพุทธศาสนาเราหลักธรรมมาใช้นี่เราอาจจะมุ่งไปเพื่อออยู่ร่วมกันเป็นสุขแล้วก็พอกันใช่ไหมอย่าเอาชาติสันโดษมาใช้เนี่ยก็สันโดษก็เราก็มองแค่ว่าพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็สบายมีความสุขก็ไม่เดือดร้อนไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนมันก็ดีตัวเองก็มีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่สันโดษที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายพุทธศาสนาที่ท่านให้สันโดษเป็นเพียงการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ก้าวไปใช่ไหมไอ้นี่ตรงนี้คนไทยขาดธรรมะแทบทุกข้อเอามาใช้เพื่อหยุดนิ่งเพื่อจะได้สบายไม่ใช่เพราะไทยหรอกพวกประเทศพม่าอะไรจะอะไรก็แบบเดียวกันหมดดังนั้นก็ต้องมาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมนะที่ว่าดีแต่อีกพลิกด้านหนึ่งก็กลายเป็นทำให้ตัวเองนี่ขาดความเข้มแข็งไม่ก้าวหน้าสองการนำธรรมะในพุทธศาสนามาใช้ก็ใช้ในเชิงที่ทำให้หยุดนิ่งอีกนะสามพอปัจจัยฝ่ายตะวันตกอิทธิพลภายนอกเข้ามาในลักษณะคุกคามแบบหนึ่งใช่ไหมแบบหนึ่งคุกคามเลยเข้ามาเอาไว้ในอำนาจเช่นอย่างพวกพม่าเนี่ยโดนตกเป็นอาณานิคมไปเลยใช่ไหมก็ต้องกดขี่นั้นชนพวกนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าใช้คำแรงก็เรียกว่าเป็นทาสทั้งชาติอย่างเงี้ยนะนี่ภาวะที่จะเป็นตัวตัวเองไม่มีแต่นี่ก็เป็นปมปัญหาอันหนึ่งนะนี่ที่อิทธิพลต่างชาติเข้ามานี่สองสำหรับเมืองไทยนอกจากอิทธิพลคุกคามในตอนแรกต่อมาก็เป็นเรื่องของอิทธิพลในทางวัฒนธรรมเช่นว่าความรู้สึกที่เห็นว่าพวกนี้มีความเจริญมีของกินของใช้มีเทคโนโลยีเจริญแล้วเมืองไทยไปมองในแง่ของการที่จะใฝ่หาสิ่งเสพสิ่งบำรุงเบลอสิ่งฟุ่มเฟือยไปใช่ไหมในการที่มีท่าทีต่ออารยธรรมตะวันตกหรือความเจริญทางวัตถุในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เลยตัวเองห่างจากหลักธรรมในพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ไปปฏิบัติมีท่าทีต่อสิ่งที่เข้ามาที่เป็นความเจริญนี้ไม่ถูกต้องอีกก็เลยกลายเป็นสะสมหมักหมมปัญหาใหญ่เลยพอพัฒนาก็แทนที่จะจับจุดเรื่องไอ้เหตุที่มันทำให้ไม่ก้าวหน้าได้มันมีด้านดีอะไรแล้วก็มาเสริมแก้ส่วนที่มันบกพร่องมันกลายเป็นไปพลิกเปลี่ยนเลยใช่ไหมนี่ส่งเสริมให้คนทะเยอทะยานอยากได้วัตถุฟุ่มเฟือยไปเลยไปทิศหนึ่งเลยนี่ก็กลายเป็นว่าสร้างปัญหาก็ออกจากหลักในพุทธศาสนาไปเลยนั่นในด้านหนึ่งที่เสื่อมก็เพราะออกจากพุทธศาสนาใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะนับถือพุทธศาสนาหรือเป็นเพราะออกจากพุทธศาสนาเนี่ยด้านหนึ่งก็ก้าวมายังไม่ถึงหลักการของพุทธศาสนายังใช้ธรรมะไม่ถูกด้วยซ้ำใช่ไหมเสร็จแล้วกลับไอ้ส่วนที่ดีที่มีอยู่บ้างน่ะก็ทิ้งอีกเนี่ยแล้วไปรับแนวคิดตอนตกนอกจากรับแนวคิดตอนตกมาแล้วมันรับผิวเผินอีกไอ้ของดีของเขาที่มีอยู่ก็ไม่ได้รับอีกนะมันเลยกลายเป็นว่าของดีของตัวที่มีอยู่บ้างก็ทิ้งของที่เขามีดีก็ไม่ได้รับเอามาใช่ไหมมันก็กลายเป็นเอาแต่ส่วนที่เสียหมดเลย ท่านจะว่าไง
2: คร
1: ับ
2: คือประเด็นตรงนี้ที่ว่าเข้าใจจริงๆก็คืออาจารย์พูดครับที่กำลังมองก็คือจริงๆแล้วถ้าแบบสามประเทศนี้เนี่ยคงไม่ได้แต่รูปแบบแล้วใช่ไหมครับสาระทางพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มเจริญหายไป ปจากโลกหรือต้องใช้คำว่าออกไปจากเดินหายไปจากโลกมากขึ้น
1: มันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันกลายเป็นเหลืออยู่ในร่องรอยของวัฒนธรรมหรือสิ่งที่สืบสายกันมาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมเช่นอย่างการมีจิตใจดีมีเมตตากรุณาก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่ซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ครบใช่ไหมเช่นอย่างคนไทยได้เมตตากรุณาปั๊บแต่ว่าไอ้มุทิตาก็ด้อยไอ้มุอุเบกขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วก็เอาธรรมะมาใช้เป็นแยกส่วนแทนที่จะเอามาทั้งชุดก็เอามาเป็นข้อๆแล้วก็มาเน้นใช้กันทีนี้เมตตากรุณาก็ทำให้มีน้ำใจดีในแง่ดีก็ดีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือกันเต็มที่แต่ว่ามันทำให้เกิดการที่หวังพึ่งพาอย่างที่ว่าทำให้อ่อนแอแล้วก็ช่วยกันจนกระทั่งเสียความเป็นธรรมที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยแล้วก็มาสู่ระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมในทางสังคมวิทยาก็ระบบอุปถัมภ์ก็เกิดขึ้นเป็นพวกไหนช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้กลายเป็นเมตตากรุณาอยู่ในหมู่ในพวกของตัวเองเนี่ยก็ทางพุทธศาสนาก็บอกแล้วนี่กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้ใช่ไหมเหมือนอย่างฝรั่งนี่เพราะเหตุที่มันมีความขัดแย้งมีความบีบคั้นมากมันก็ทำให้ต้องดิ้นรนขนขวายเกิดความเพียรใช่ไหมคนเราถูกภัยคุกคามก็นอนไม่ได้ถูกไหมต้องลุกขึ้นดิ้นนี่เข้าหลักเรื่องคนเราปุถุชนเนี่ยเมื่อยังมีกิเลสเมื่อถูกทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายเมื่ออยู่สบายก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนเสวยสุขใช่ไหมแล้วก็ประมาทตกอยู่ในความเกียจคร้านเฉื่อยชาผัดเพี้ยนอันนี้ของฝรั่งนี่โดนความบีบคั้นหนึ่งโดยภัยธรรมชาติหรืออย่างน้อยก็ธรรมชาติที่ไม่ค่อยเอื้อทำให้ต้องดิ้นรนทำให้ต้องคอยไม่ประมาทระวังตัวอยู่เสมอต้องตื่นตัวต่อภัยอันตรายแล้วก็ต้องรีบเร่งทำการต่างๆให้ทันเวลาใช่ไหมแม้แต่ในฤดูกาลแต่ละปีเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆพอถึงฤดูหนาวทีนี้ฝรั่งรอไม่ได้เลยนะบ้านต้องซ่อมให้เรียบร้อยอาหารการกินต้องเตรียมไม่งั้นอยู่ไม่ตลอดฤดูหนาวตายก่อนใช่ไหมดังนั้นมันผิดเพี้ยนไม่ได้คนไทยนี่จะซ่อมบ้านก็ผัดไปเดือนหน้าผัดไปเดือนหน้าอีกปีนี้ยังไม่ได้ซ่อมสักทีมันไม่มีเหตุให้ตายถ้ามีเหตุให้ตายแล้วก็คนไทยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนี่มันไม่ตายมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหนาก็ผัดเพี้ยนไปเรื่อยๆเนี่ยฝรั่งมันก็สร้างเป็นนิสัยใช่ไหมว่าเมื่อมีอะไรต้องทำต้องรีบทำจะโมรอจะโมผัดเพี้ยนไม่ได้ธรรมชาติบีบคั้นแล้วทีนี้มนุษย์ด้วยกันก็ฝรั่งนี่ก็ประวัติการสู้รบไม่เบานะฮะประวัติการสู้รบการคุกคามกันการกดขี่ข่มเหงมันก็ทำให้คนนี่เมื่อมีแรงกดดันมากนะก็จะมีการดิ้นรนมากถูกไหมอันนี้การดิ้นรนของฝรั่งนี่นำมาซึ่งการตั้งกฎเกณฑ์กติกาทำให้ฝรั่งมีความชำนาญในด้านนี้เพราะเมื่อคนมาละเมิดต่อกันอยู่เสมอในที่สุดก็หาทางแก้ไขด้วยการใช้กฎเกณฑ์กติกาฝรั่งก็ชำนาญในเรื่องนี้จนกระทั่งเกิดไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆแล้วนี้ใช่ไหมบอกแมกนาคาต้าหรืออะไรพวกนี้นะบินออฟไรอะไรพวกนี้นะเพราะฝรั่งมีไอ้ประวัติการต่อสู้ระหว่างมนุษย์เยอะเมื่อกี้ต่อสู้กับธรรมชาติทีนี้ต่อสู้กับมนุษย์ไอ้การต่อสู้กับธรรมชาติก็นำไปสู่แนวคิดที่ว่าจะต้องพิชิตธรรมชาติถูกไหมคนไทยไม่คิดตะวันออกโดยทั่วไปไม่คิดพิชิตธรรมชาติไม่คิดสู้เอาชนะธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันเอื้อมันอยู่สบายสบายแต่ฝรั่งนี่ธรรมชาติปรากฏในลักษณะที่มีความคุกคามอยู่เสมอเลยเพราะนั้นมันมองธรรมชาติเป็นศัตรูจะต้องสู้ต่อเอาชนะก็เลยเกิดไปแนวความคิดว่าถ้าเมื่อไรเราชนะธรรมชาติเมื่อนั้นเราจะมีความสุขสมบูรณ์ใช่ไหมถึงกับเป็นแนวความคิดเป็นทิฏฐิพื้นฐานของอารยธรรมตอนตกไปเลยผมเคยเล่าแล้วในที่ฝรั่งอาจารย์เป็นเยอรมันมาสอนที่มหิดลนี่ไปกับอาจารย์ไทยไปที่ภูเขานะผมก็พูดเรื่องเนี้ยคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาบกมาเรื่องนี้ผมก็บอกเนี่ยเมืองฝรั่งมีความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นศัตรูนะเ ขาก็นิ่งอึ้งไปแล้วสักครู่ก็เขาก็บอกว่าเขาก็ชี้มือไปข้างๆข้างๆภูเขาก็ต้นไม้ธรรมชาติทั้งนั้นใช่ไหมเขาบอกอ๋อก็บ้านเมืองท่านนี่ธรรมชาติมันเฟรนลี่เขาเนี่ยแล้วบ้านผมนี่ไม่อย่างนั้นบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ลูกยังโทรศัพท์ลูกสาวโทรมาบอกว่าจะแย่แล้วหนาวเหลือเกินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็ธรรมชาติบ้านเมืองท่านความหมายถึงของเราเนี่ยมันเฟรนลี่เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปต่อสู้อะไรของเขามันบีบคั้นเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อคนถูกบีบคั้นมันก็รู้สึกต่อสิ่งนั้นในทางเป็นปฏิปักษ์แต่มันก็ต่อคิดต่อสู้จะเอาชนะธรรมชาติตลอดเวลาของเรามันไม่ได้ไปต่อสู้ชนะทำไมสบายใช่ไหมมันก็คนละแบบนี่นอกจากต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็ต่อสู้กับคนด้วยกันนะก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอแล้วก็ต้องหากฎหาเกณฑ์ขึ้นมาตั้งเป็นกติกาที่จะให้ไม่ละเมิดต่อกันใช่ไหมแล้วเกิดความชำนาญในเรื่องกฎหมายเรื่องของกติกาสังคมแล้วก็อีกด้านอย่างหนึ่งก็คือความบีบคั้นทางสติปัญญานี่ศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาให้เสรีภาพมากและใช้ปัญญาใช่ไหมทีนี้การใช้ปัญญานี่มันต้องตั้งใจฝึกตัวเองต้องตั้งใจเรียนรู้ไม่งั้นมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมมันก็ไม่พัฒนาอันนี้เราสามารถรักษาระบบนี้ไว้ได้ไหมแล้วระบบการฝึกคนที่จะให้เรียนรู้ให้ฝึกตัวอยู่เสมอถ้าทำไม่ได้ระบบปัญญาที่เสรีเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่ก้าวไปเลยใช่ไหมอันนี้ไม่พอใจฉันก็ไม่ทำเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่ต้องฝึกก็อยู่ก็ไปอย่างนั้นตามกิเลสทีนี้ของศาสนาตอนโตศาสนาแห่งศรัทธาบังคับเลยถูกไหมเนี่ยยิ่งสมัยก่อนนี่สมัยนี้ผ่อนแล้วใช่ไหมสมัยก่อนนี่เอาตายใช่ไหมเนี่ยอย่างแต่ก่อนนี้เริ่มด้วยศาสนาคริสต์เองเกิดขึ้นมาก็โดนเล่นงานใช่ไหมบังคับแล้วพวกโรมันก็จับพวกคริสต์ไปสู้กับเสือใช่ไหมสู้กับสิงโตสู้กับสิงโตเพื่อจะฆ่าใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นคนชั่วร้ายนะฮะ
2: ออก
1: เ
2: ป็นไม้
1: ต้
2: น
1: เข็มให้เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยก็บีบคั้นเหลือเกินใช่ไหมบีบคั้นในทางเรื่องทางความคิดทางสติปัญญาความเชื่อพอทีนี้พอคริสต์ใหญ่ขึ้นมาเอาเล่นงานคนอื่นบ้างเอาอีกนะใช่ไหมแล้วคริสต์พอแตกเป็นสองนิกายกันเล่นงานกันเองถูกไหมเนี่ยคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยอย่างในอังกฤษเนี่ยโอ้ถึงก็ต้องหนีไปอเมริกาใช่ไหมเพราะการไปอเมริกาเนี่ยมันผจญภัยอย่างยิ่งเลยนะเสี่ยงตายใช่ไหมโอกาสรอดก็น้อยแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ตายแน่ไปอาจจะรอดบ้างใช่ไหมนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนฝรั่งต้องไปสู่โลกใหม่นะคือประเทศอเมริกาอันนี้การกำจัดกันตอนนั้นมันรุนแรงขนาดที่ว่าฆ่ากันทั้งหมู่บ้านแม้แต่เด็กเล็กๆก็ไม่เหลือนะเขายังมีรูปไว้ให้เลยรูปไอ้ตอนที่อย่างในอังกฤษเนี่ยที่ตอนฝ่ายโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกโปรเตสแตนต์ก็ฆ่าคาทอลิกอย่างที่ว่าล้างบางล้างหมู่บ้านอะไรกันตั้งเนี้ยเนี่ยมันรุนแรงมากนะฮะอันนี้มันบีบคั้นความเชื่อไอ้นี่หมายความว่าเป็นปฏิปักษ์เป็นคนละนิกายก็ฆ่ากันขนาดนี้นะทีนี้ในนิกายเดียวนั่นแหละถ้าคนไหนเกิดสงสัยคำสอนในศาสนาเช่นสงสัยไบเบิลอย่างงี้ใช่ไหมฆ่าอีกใช่ไหมก็ถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือเท่านี้ละโดนจับขึ้นศาลแล้วใช่ไหมเนี่ยพอศาสนาคริสต์ยิ่งใหญ่ขึ้นมีอำนาจสวมมงกุฎให้กษัตริย์ในยุโรปใช่ไหมตอนนี้ตั้งศาลอินควิซิชันศาลไต่สวนศรัทธาขึ้นทั่วยุโรปเลยโดยเฉพาะสเปนนี่รุนแรงมากเนี่ยเผาทั้งเป็นเลยเป็นหมื่นเลยนะชาวเผาทั้งเป็นเนี่ยคนไหนถามเรื่องพระเจ้าโดนจับขึ้นศาลคนไหนสงสัยไบเบิลโดนจับขึ้นศาลไม่ละทิ้งความคิดเห็นไม่ละทิ้งความเชื่อก็โดนเผาทั้งเป็นหรือดื่มยาพิษอะไรพวกเนี้ยนะงั้นก็บีบคั้นอย่างงี้มันก็มียิ่งบีบยิ่งดิ้นใช่ไหมไอ้คนที่มันอยากแสวงหาปัญญามันก็ไปจับกลุ่มกันใช่ไหมหลบลี้หลีกไปอยู่เป็นลับๆนะสืบความคิดอะไรต่ออะไรกันเนี่ย มันก็เป็นการบีบคั้นในด้านอีปัญญาอีกอย่างใช่ไหมคนก็ดิ้นรนในเรื่องปัญญาจนกระทั่งฝังเป็นความอยากรู้คนยิ่งบีบยิ่งอยากรู้ใช่ไหมยิ่งปิดยิ่งอยากรู้ทีนี้ของพุทธเปอร์เสรีถามอะไรก็ไม่ว่าขี้เกียจถามไม่ถามดีกว่านะไปไปมาไม่ถามขี้เกียจถามถามแล้วก็ไม่เห็นว่าอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ตอบเพื่อเรียนเอาสิกับตอนอ้าวพอถามใช่ไหมแกอยากรู้เอาสิจะมาตอบให้กลับขี้เกียจฟังอีกแล้วนะขี้เกียจคนอีกว่าเปิดโอกาสให้เรียนใช่ไหมกลับขี้เกียจคนขี้เกียจเรียนไอตอนบีบปิดน่าดีนักอยากจะรู้พอเปิดให้มันต้องใช้ความเพียรเนี่ยต้องเรียนต้องรู้ต้องไปคนเลยขี้เกียจอีกไม่เอาอีกดังนั้นของเราเนี่ยมันก็มีข้อเสียถ้าระบบการฝึกหายไปเมื่อไหร่แล้วก็หมดเลยนะพุทธศาสนาน่ะศาสนาที่ให้เสรีภาพดังนั้นเราแรงบีบคั้นในด้านธรรมชาติแวดล้อมก็แพ้เขาแรงบีบคั้นในการดิ้นรนต่อสู้ระหว่างมนุษย์มีอยู่บ้างนะแต่มันไม่รุนแรงไม่มากถ้าเทียบของเรากับของฝรั่งแล้วเราน้อยกว่าเขาเยอะของเรานี่มันบีบกันอยู่แค่เนี่ยไทยก็สู้กับพม่าก็ลาวก็เป็นอยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมของฝรั่งนี่มันข้ามแดนกันไปไกลๆนะใช่ไหมเนี่ยฝรั่งมันโดนมันเป็นแผ่อาณาจักรไอ้ที่มันกว้างขวางมากนะ
2: อย่างโดนบีบอย่างนี้เขาถึงได้คำโกงนะครับ
1: ใช่ไหม
2: แมกกาเลนถึงได้ว่าโลกโกง
1: ก็นั่นแหละมันการดิ้นรนมันก็ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันทำให้คนไม่ประมาทและแสวงหาเนี่ยค้นคว้ากันไป
3: จุดนี้ครับคุณอาจารย์มันต้องขอเสียโอกาสต
1: ้
3: องถามอะไร
1: เลยเดี๋ยวให้จบอีกนิดหนึ่งสองแรงบีบคั้นจากคนต่อสู้บีบคั้นกันเองแล้วก็สามแรงบีบคั้นจากศาสนาคือเรื่องบีบคั้นทางปัญญาใช่ไหมฝรั่งมีครบเขาไทยนี่ได้แรงบีบคั้นจากคนด้วยกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดฝรั่งแล้วก็เลยมันเลยมีความโน้มเอียงที่จะตกในความประมาททีนี้การสงครามในขอบเขตที่กว้างขวางนี่มีดีอย่างทำให้มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะว่าชาตินี้อยู่ไกลพอมารบที่นี่นะฮะมันเอาสิ่งแปลกใหม่มาซึ่งคนในถิ่นนั้นไม่เคยรู้จักอย่างไทยกับพม่ารบกันก็อยู่แค่นี้ใช่ไหมเจออะไรมันก็เจอของประเภทเก่าๆอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ของยุโรปนี่มันไปจะไกลใช่ไหมโอ้โหเวลาลบกันแล้วมันจะเจอสิ่งแปลกใหม่มีการถ่ายทอดมีความตื่นตาตื่นใจอะไรต่างๆนะทำให้การก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากมายทีนี้ท่านถามฮะ
3: ก็กลับไปสู่ที่พระเดชพระคุณอธิบายนะครับผมว่าที่โลกนี้มันก็มีความอารมณ์ผมใช้คำว่าความบังเอิญอย่างสมดุลเนี่ยนะครับขนาดที่สังคมตะวันตกที่เราวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์เขาเนี่ยจากธรรมชาติก็ดีจากแรงดึงดันจากมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี
1: ศาสนา
3: ศาสนาก็ดีผมมีความคิดว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยน่าจะเป็นคนนั้นแหละที่มีความเป็นตะวันตกหรือเป็นคนที่เป็นชาวตะวันตกมากกว่าเป็นชาวตะวันออกแต่มันก็เป็นความบังเอิญที่แปลว่าประเทศก็ที่ไฟรู้สู้สิ่งยากไฟสร้างสรรค์นะครับกับมีพระศาสดาที่เน้นเรื่องศรัทธาในขณะที่ตะวันออกอย่างเอเชียเราเนี่ยที่มีศรัทธาหลงงมงายเยอะเนี่ยนะครับกับมีพระศาสดาเป็นบรมศาสดาที่ไฟรู้ว่ามีเปลี่ยนด้วยเหตุผลซึ่งผมว่ามันเป็นความบังเอิญอย่างสมดุลถ้าจะเกิดถ้าพระพุทธเจ้าไปท่านไปอุบัติที่ตะวันตกแล้วพระเยซูมากลายเป็นศาสนาหลักของทางตะวันออกแทนผมว่าโลกจะหายนะเร็วกว่านี้เพราะว่าไอทางด้านของคงจะต้องรุ่งเรืองอย่างที่เรียกว่าพิชิตโลกไปทั้งใบขนาดเดียวกันตะวันออกเราก็คงจะต้องกลายเป็นท่าของเขาอย่างสมบูรณ์แต่พอผมได้ผมมาวิเคราะห์แล้วมันมีลักษณะที่มันไม่ทราบจะอธิบายว่าอย่างไรหนึ่งและอย่างที่สองก็คือทุกศาสนาที่ผมลองมองนะครับทั้งสามศาสนาเลยนะท้ายที่สุดยังกลายเป็นสองนิกายเสมอประยุกต์ไปอย่างคริสต์ก็จะเป็นโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์นะครับมุสลิมก็จะกลายเป็นซุนนีกับชีอะห์แล้วพุทธเองก็กลายเป็นหินนิยายกับมหายานเพราะอะไรไม่ทราบว่านี่มันเป็นความบังเอิญที่มันมาสอดคล้องต้องกันหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที
1: ่ต้องมีเหตุปัจจัยสิครับก็มันเป็นความโน้มเอียงอย่างการแตกนิกายเนี่ยนะคนมันก็มันมีลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วที่ว่ามันจะต้องมีความคิดความเห็นแตกต่างกันใช่ไหม นะมันก็เป็นไปเองโดยเหตุปัจจัยธรรมดาในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์และความคิดความเห็นความเชื่อใช่ไหมเมื่อประพฤติแตกต่างออกไปก็ต้องถามกันทำไมคุณประพฤติอย่างนี้แต่เกิดในคนนั้นมีอิทธิพลแล้วทีนี้อ้าวไปทำไงไม่ได้แล้วใช่ไหมมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปแต่มีอิทธิพลมากคนอื่นทำอะไรไม่ได้พวกนี้ก็กลับเป็นเจ้าสำนักตั้งคณะขึ้นมาเดี๋ยวก็แยกกันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็อย่างเนี้ยนะทีนี้ทำยังไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยดีก็คือการที่ว่าเราต้องมีการทวนกระแสใช่ไหมนะก็จะต้องมีพระพุทธศาสนาก็ใช้หลักการฝึกถือว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีความประเสริฐที่ฝึกได้เนี่ยแต่ขอให้ฉันใช้ความประเสริฐหรือธรรมชาติที่อำนวยอันเนี้ยมาแล้วมันจะทำให้อยู่กันได้ดีโลกอยู่ดีที่สุดทีนี้ของฝรั่งก็มีคนที่มีความคิดอยากจะให้สิ่งทั้งหลายดีเหมือนกันแต่มันไม่เอาละมันจะบังคับเลยใช่ไหมนะบอกว่าแกต้องเอาอย่างนี้ในอย่างของอิสลามได้รุนแรงใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่อยากดีนะเขาอยากจะให้ดีเหมือนกันแต่ว่าคำสอนมันออกไปในทางที่กลายเป็นบังคับไปใช่ไหมคือมันไม่มองในแง่ของการฝึกมนุษย์ขึ้นไปให้รู้จักเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคือไม่มองทั่วตลอดถึงธรรมชาติของมนุษย์และความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายว่าถึงยังไงเนี่ยแต่ละคนมันจะพัฒนาได้จริงมันต้องได้เกิดปัญญาเห็นความจริงนั้นนะแต่เขาเอาแค่ว่าเช่นอย่างเหมือนอย่างกับผู้ปกครองง่ายๆกันน่ะบางทีก็เอาแค่อยู่กันให้สงบเรียบร้อยกันแล้วกันไม่ต้องไปอ้ำนะอะไรมันอันนั้นก็ตั้งกติกามาเลยแกจะทำอย่างนี้นะถ้าแกทำก็ฆ่าจบพอแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ถือว่าทำอย่างเงี้ยแล้วจะได้อยู่ร่วมกันสงบสุขนะยอมสละเนี่ยไอ้คนที่มันไม่ถูกต้องจัดการมันไปเลยไม่ต้องไปรอช้าไม่ต้องไปคิดมากนะนี่บางศาสนาก็บอกไม่ได้ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตมีค่าเหมือนอย่างฝรั่งมาคิดสมัยเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็พยายามถือเป็นเรื่องสำคัญว่าชีวิตมนุษย์นี่จะต้องเคารพบทใช่ไหมก็เลยเกิดมีเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าฝรั่งที่คิดอย่างนี้เพราะผ่านประวัติแห่งการบีบคั้นอย่างรุนแรงมาใช่ไหมมันก็เลยให้ความคิดในเรื่องนี้ก็เลยแรงขึ้นมาด้วยนะทีนี้อย่างคนที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติเนี่ยจะไม่ค่อยคิดเรื่องใช่ไหมก็จะเฉยๆนะจนกระทั่งบางทีก็มีความโน้มเอียงก็จัดการเลยอย่าไปคิดมากว่างั้นนะก็รวมแล้วก็คือว่ามนุษย์เนี่ยโดยพื้นฐานก็เป็นปุถุชนใช่ปุถุชนมันก็มีโลภะโทสะโมหะหรือว่ามีตัณหามานะทิฏฐิไอ้ทีนี้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาครอบงำชักจูงพฤติกรรมและความคิดไปก่อนนอกจากตัวเองจะมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยพยายามดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจความจริงนะแล้วก็พยายามที่จะดำรงอยู่ในเหตุผลแล้วก็พัฒนาคุณธรรมขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้มันก็ในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าโดยหลักการทั่วไปนี่การที่มนุษย์จะทำอะไรให้ดีขึ้นก็เหมือนกับทวนกระแสก็คือทวนกระแสกิเลสอยู่เป็นธรรมดาเพราะนั้นในสังคมแต่ละสังคมเมื่อมองกว้างออกไปก็เป็นประวัติแห่งการต่อสู้กับกิเลสภายในของมนุษย์เองด้วยนั่นนอกจากการต่อสู้ภายนอกสู้กับธรรมชาติสู้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สู้กับระบบความคิดความเชื่อเป็นต้นหรือแม้ระบบทฤษฎีทางสังคมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ยังต้องต่อสู้กันในตัวเองก็คือกิเลสของตัวเองต่อสู้กับวิชาความไม่รู้เป็นต้นใช่ไหมก็ต่อสู้ตลอดแต่ในที่สุดแกนที่จะออกไปต่อสู้ข้างนอกก็ต้องต่อสู้ภายในนี่แหละใช่ไหมต่อสู้กับกิเลสเริ่มตั้งแต่ความไม่รู้
3: ขอรบกวนประเด็นผู้อาจารย์ถามคำถามเดียวของพระเจ้าเลยนะครับคือเท่าที่ศึกษาทั้งหลักของศาสนาพุทธแล้วก็หลักของกิจกรรมของมนุษย์นะครับผมคิดว่า ความรู้สึกว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่ถ้าไล่ลำดับแล้วน่าจะเป็นศาสนาอุดมคติสูงสุดในจำนวนศาสนาที่มีอยู่ที่ผมเคยศึกษามานะคร
1: ับ
3: แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยตัวมนุษย์เองเนี่ยกับมีลักษณะที่ไฟต่ำหรือว่าลักษณะทางด้านเรียกว่าติดลบความเห็นแก่ตัวก็ตามลักษณะที่จะเอาแต่ความได้เข้าว่าแล้วก็ตามแต่ผมเกรงว่าปัจจัยที่สุดเนี่ยลักษณะที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สูงมากยากแก่ความเข้าใจแล้วก็มีคือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเข้าถึงขณะเดียวกันมนุษย์ยังมีกระแสจะไหลต่ำถ้าที่สุดไม่ต้องยังลำดับนี่ผมคิดว่าศาสนาพุทธจะหายไปจากผมไม่ตามว่าผมจะคิดเลยเถิดเลยว่าศาสนาพุทธจะหายไปจากโลกในเร็วที่สุดถ้าเราถัดจากมานั้นมาก็จะเป็นศาสนาที่ที่มีเหตุและผลรับหรือมีสภาพอุดมคติแล้วลำดับทำลงมาเรื่อย
1: ๆก็เป็นธรรมดาของสิ่งที่มันลึกซึ้งประณีตความจริงเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาและปัญญาก็ต้องซับซ้อนพอสมควรมันก็กลายเป็นเรื่องยากใช่ไหมก็จึงบอกว่าทวนกระแสนี่การที่จะรักษาไว้อยู่ก็ต้องมีระบบที่ดีช่วยไว้ในระบบเช่นการระบบการฝึกคนนะก็คือการวางระบบสังคมที่จะให้มันเอื้อต่อการที่จะให้มนุษย์นี่ฝึกตนเองถ้ามันไม่มีระบบช่วยมันก็แน่นอนมันก็ย่อมเลือนหายไปได้ง่ายศาสนาที่ใช้ศรัทธาบังคับมีหลักความเชื่อตายตัวมีข้อปฏิบัติตายตัวมันไม่มีอะไรซับซ้อนพอเข้ามาบอกว่าเออแกเชื่ออย่างนี้นะ1 2 3 4 5แล้วปฏิบัติอย่างนี้นะ1 2 3 4 5แค่นี้แกพอใช้ได้จบมันก็อยู่สิใช่มั้ยฮะมันไม่ต้องอะไรนี่ทีนี้พุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมาเรียนความจริงชีวิตของเราเป็นยังไงความดีความชั่วมันเป็นยังไงเพราะเหตุใดเราจึงต้องประพฤติอย่างนี้ใช่มั้ยจริงไหมล่ะที่สอนอย่างนี้เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็เอานะประพฤติตามมันจะได้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแม้มันรู้สึกว่ามันต้องใช้หัวสมองอยู่ด้วยเลยใช่ไหมเนี่ยก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีไอ้ระบบอันหนึ่งที่เป็นแกนไว้ก็คือจิตสำนึกในการฝึกตัวเองแล้ววางระบบสังคมให้เอื้อต่อการฝึกฝนพัฒนาถ้าไม่มีระบบการฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้จบเลยถูกไหมศาสนิกต่อมานี่ยังอาศัยรูปแบบไว้นะมันกลายเป็นรูปแบบอื่นซึ่งอาจจะไม่เอื้อต่อการฝึกโดยซ้ำเป็นแต่เพียงรูปแบบทางวัฒนธรรมประเพณีว่ามาวัดวันนั้นมีประเพณีพิธีกรรมวันสำคัญอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เหลือรูปแบบนี้รักษาไว้ทีนี้ระบบที่แท้คือระบบการที่จะวางแนวทางในการฝึกฝนมนุษย์ให้เรียนรู้เนี่ยมันเหลือน้อยนะเมื่อมันเหลือน้อยแล้วทีนี้ศาสนิกไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนรู้หลักของพระศาสนาทีนี้มันไม่มีไอ้อย่างที่ว่าหลักความเชื่อตายตัวข้อปฏิบัติตายตัวมันแทบไม่มีในพุทธศาสนาสำหรับคฤหัสถ์ใช่ไหมต่อไปก็ลางจางไปหมดไม่รู้พุทธศาสนาคืออะไรก็เหลือแต่รูปแบบที่มาทางประเพณีวัฒนธรรมเท่านั้นใช่ไหมอย่างเหลือเป็นการยกช่อฟ้าโบสถ์เนี่ยล่อพระประธานใช่ไหมหรือว่าไปถวายสังฆทานเนี่ยพุทธศาสนาดีไม่ดีก็เลยเหลือพระเครื่องรถน้ำมนต์ทีนี้ชักใกล้ออกไปศาสนาอื่นแล้วใช่ไหมไม่รู้ปนอ่อนแล้วพุทธศาสนาคืออะไรหรือว่าอยู่ที่ตรงไหนต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรแยกไม่ออกนะต่อไปก็ถูกกลืนสิใช่ไหมเหมือนอย่างพุทธกับฮินดูเนี่ยพอศาสนิกชนไม่รู้หลักการพระศาสนาจับหลักไม่ได้แม้แต่พฤติกรรมหรือเรื่องเดียวกันมันก็ความหมายคนละอย่างใช่ไหมเพราะเขาแยกความหมายไม่ออกไอ้รูปแบบมันเหมือนกันอยู่แล้วนี่มันก็ไปเลยรูปแบบก็พาจูงไปสู่ความหมายที่นอกพุทธศาสนา
4: คร
1: ับได้หมดนะ
4: คิดว่าอย่างนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งคือเป็นความจริงอย่างหนึ่งเรื่องต่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคือหมายว่าถึงจุดสูงที่สุดก็ต้องมีจุดต่ำที่สุดอย่างเช่นพุทธศาสนาในชิ้นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ปฏิบัติถ้าเกิดผู้ใดปฏิบัติได้คือจะก็จะเป็นประโยชน์ครับคนผู้นั้น
1: คืออันนี้เป็นการพูดแบบสรุปจากไอ้สิ่งที่เคยเป็นมาเรามักจะพูดอย่างเงี้ยเหมือนจะเริ่มสูงสุดแล้วมันก็ลงอะไรเงี้ยนะคล้ายๆว่า ป็นหลักอนิจจังแต่เป็นอนิจจังเทียมๆคืออนิจจังก็หมายความสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเราก็เลยอ๋อที่ว่าเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับโอ้ถ้างั้นเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมได้ใช่ไหมเราก็เลยมองไปในแง่นั้นแต่ที่จริงที่ว่าเสื่อมเจริญนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยทำไมที่ว่าเจริญสูงสุดแล้วมันเสื่อมก็เพราะอย่างที่ว่าพอมันเจริญแล้วมันสุขสบายมนุษย์มีกิเลสใช่ไหมมันก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนเสวยสุขตกอยู่ในความประมาทไอ้ตัวเหตุที่ทำให้เสื่อมคือความประมาทนี่ถ้ามนุษย์เป็นผู้ฝึกตนเองจริงๆใช่ไหมเขาก็จะใช้สติปัญญาคุณธรรมมาทำให้ตัวเองไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็รักษาความเจริญไว้ได้ก็เจริญต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยฝึกฝนพัฒนาได้แล้วก็ถ้ามนุษย์ไม่ประมาทก็ไม่จำเป็นจะต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นใช่ไหมทีนี้ว่ามนุษย์ปุถุชนมันมีกิเลสมันก็มีความโน้มเอียงที่ว่าจะประมาทพอเจริญมากแล้วสบายมันไม่มีอะไรบีบคั้นนี่ไม่มีภัยคุกคามมันก็ประมาทก็ปล่อยปละละเลยเฉื่อยชามัวเมาใช่ไหมแล้วจากความมัวเมาลุ่มหลงนั้นมันก็เสื่อมใช่ไหมเหมือนอย่างโรมันนี่พอเจริญขึ้นมาแล้วทีนี้ทุกอย่างมีพรั่งพร้อมพวกโรมันเป็นไงล่ะเสพสุขกินเหล้าเมายากามถูกไหมลุ่มหลงแต่สิ่งเหล่านี้ก็อ่อนแออ่อนแอมาก็บาเบเรียนเข้ามาตีแตกใช่ไหมอันนั้นมันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละมันก็เป็นกระแสที่ความเป็นปุถุชนคือมีกิเลสของตัวเองแต่ว่าทั่วไปก็คือมีหลักการว่าสำหรับมนุษย์ปุถุชนนะสำหรับมนุษย์ปุถุชนคือผู้มีกิเลสเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายพอสุขสบายก็นอนเสวยสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนี่ทำให้คนเจริญนะเจริญก้าวหน้าพอสบายแล้วมีหวังเสื่อมนะก็จะนอนเสพสุขก็จะเกียจคร้านเชื่อชา
5: เรียนถามท่านคุณอาจารย์ไปถามบางท่านจะมีไหมครับที่ว่าการพุทธกายเป็นพุทธจักรมั้ง
1: ก็เชื่อกันว่าในสมัยพระเจ้าอโศกมาเป็นใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าอโศกนี่มีประวัติของการที่ต่อสู้มามากแล้วพอมาเปลี่ยนก็เลิกเลยสงครามหยุดทันทีแล้วก็ใช้ทรัพย์และอำนาจเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือของการสร้างสรรค์ไปใช่ไหมก็สร้างสรรค์สร้างวัดวารามเป็นศูนย์กลางการศึกษาแล้วก็สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างสวนปลูกป่าอะไรขุดอะไรนะอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ทำเป็นการใหญ่ใช่ไหมอันนี้ในแง่หนึ่งมันก็ดีที่ว่าพระเจ้าโศกเคยมีอำนาจมากคนมันก็กลัวกันใช่ไหมในแง่ของการเสวยสุขมันก็เลยไม่ค่อยประมาทนะก็ใช้สิ่งที่สร้างสรรค์ในทางที่เป็นประโยชน์ได
5: ้แต่ปัญหาคิดนะครับเขามีคิดจับนะคือแยกออกจากชาติเราอะไรทุกอย่างก็การเด่นข
1: ึ้
5: นมาแต่ในที่นี้มันมีพุทธจักรคือไม่มีชนชั้นนั้นไม่มีชาติไม่มีอะไรจะเป็นไปได้ไหมครับคือเผยแพร่ทั่วโลก
1: เ
5: ลยที่ต้องรอพุทธจักร
1: ก็มันอยู่ที่ชาวพุทธเองจะมีความสามัคคีแค่ไหนด้วยแต่ตอนนี้ชาวพุทธแต่ละประเทศเนี่ยมันไปอยู่ในประเทศที่เรียกว่าถ้าเทียบกันในยุคสมัยที่ผ่านมามันอยู่ในประเทศที่เรียกว่าเป็นฝ่ายด้อยใช่ไหมคือขาดแคลนทางวัตถุมากกว่าขาดกำลังพวกทางด้านอำนาจทางวัตถุเพราะนั้นก็เลยไอ้ภาวะด้อยนี้ก็ทำให้คนในประเทศของตัวเองเนี่ยหันมองไปที่ข้างนอกถูกไหมอย่างคนไทยเนี่ยคนไทยเองก็จะมองไปหาเมืองฝรั่งไม่ได้มองเห็นคุณค่าเมื่อไม่เห็นคุณค่าก็ไม่มีความคิดที่จะมาร่วมมือเอาใจใส่หรือการที่จะเชิดชูนะฮะเพราะสายตามันมองออกไปข้างนอกหมด
5: งานประเทศไทยยังเป็นหลายนิกายหลายต่ออะไรพม่าก็มีศรีลังกาก็มีคือว่าขนาดศาสนาพุทธศาสนาเดียวยังแยกไปขนาดน
1: ี
5: ้ก็คงไม่ถึงจุดหมายครับที่เป็นตามวิธีทางของพระเจ้าที่เรื่องนั้นเกิดขึ้น
1: ก็คือ จะให้เป็นแบบว่าเหมือนกับอาณาจักรเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะแต่ว่ากลายให้เป็นแต่ในแง่ของนามธรรมว่าทำไงจะให้คนเนี่ยได้มีจิตใจที่ดีงามมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆและอยู่กันได้ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนของธรรมะไปเองโดยไม่ต้องมีตราใช่ไหมถ้าไปได้อย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าชาวพุทธเองเนี่ยรักษาหลักการได้หรือเปล่าเข้าใจหลักการของศาสนาตัวเองไม่แค่นี้ก็แย่เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ก็คือว่าปัญหาอยู่ที่พื้นฐานเลยว่าทางไงชาวพุทธจะรู้หลักการของพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติให้เข้าแนวทางอันนี้เรื่องความเจริญความเสื่อมก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันอยู่ที่ความประมาทและไม่ประมาทนี่ถ้าหากว่ามนุษย์พ้นจากภาวะปุถุชนที่ต้องใช้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามมาเป็นตัวเร่งแล้วก็พอสุขสบายแล้วก็ไม่ไปตกอยู่ในความประมาทเสียก็เรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาคือหมายความว่ามีสติรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะทำให้เกิดความเสื่อมก็แก้ไขโดยไม่รอช้าอะไรจะทำให้เกิดความเจริญก็สร้างสรรค์ใช่ไหมโดยที่ว่าไม่มีไอ้ตัวความขี้เกียจความเฉื่อยชาเกียจคร้านมาเหนี่ยวรั้งดึงไว้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ใช้ปัญญาจัดการไปเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าท่านก็รับประกันว่าถ้าคุณไม่ประมาทคุณก็ไม่เสื่อมนะแต่คุณจะทำได้ไหมล่ะนี่คุณมันทำไม่ได้นี่พอมันสบายเข้ามันประมาททุกทีมันก็เลยต้องตกอยู่ในวงจรเกี่ยวกับความเสื่อมอย่างที่ท่านโอรัสว่าใช่ไหมอันนี้กิเลสตัวนี้ที่ยากก็เลยเคยพูดบอกว่าเนี่ยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์การพัฒนามนุษย์โดยมองในแง่สังคมว่าสังคมมนุษย์จะอยู่ได้ไหมดูที่ว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาโดยทั่วๆไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้ได้หรือเปล่าไม่งั้นมันก็ต้องอยู่ในวงจรเนี่ยพอทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ดุขึ้นดิ้นรนขนขวายพอสบายก็เสพสุขก็แควนวัชีกับมคตก็สู้กันใช่ไหมในสมัยพุทธกาลวัชีนี่เข้มแข็งมคตตีไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนักรบนะไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสที่ยกมาไว้ในหนังสือเนี่ยนอกจากอปริหานิยธรรมแล้วนะฮะแล้วก็ยังเรื่องของไม่ประมาทฝึกซ้อมศิลปะอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเวลานี้พวกเจ้าฤชวีทั้งหลายนี่นอนหนุนหมอนไม้นะแล้วก็มันฝึกซ้อมศิลปะการรบตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมแต่ต่อไปเจ้าฤชวีทั้งหลายนี่ก็จะนอนจนตะวันโด่งนะแล้วก็นอนฝูกนอนเลยสบายมีความสุขนะไม่เอาใจใส่ในการฝึกซ้อมศิลปะใช่ไหมก็อ่อนแอพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้ช่องอันนี้มันเป็นลักษณะทั่วไปของมนุษย์เลยนี่มันก็เลยต้องอาศัยปัจจัยโน้ตปัจจัยนี้มาประกอบนะถ้าไม่ใช่ปัจจัยภัยคุกคามบีบคั้นนะก็ต้องมีระบบที่ดีหรือมีผู้นำเข้มแข็งเช่นมีผู้นำที่เข้มแข็งคนเชื่อหมดใช่ไหมแล้วผู้นำนี่มีหลักการแกก็จะทำให้คนเนี่ยไม่อยู่ในความประมาทได้เหมือนกันนะแต่บางทีการที่เชื่อผู้นำบางทีก็เป็นเพราะมีภัยอีกแหละใช่ว่ามีภัยบีบคั้นจากภายนอกใช่ไหมทำให้คนยอมรับผู้นำนี่ได้ดีขึ้นถูกไหมนะถ้าไม่มีภัยคุกคามบีบคั้นอาจจะไม่เกิดผู้นำนี่ก็ได้ใช่ไหมดังนั้นปัจจัยเรื่องของมนุษย์นี่มันซับซ้อนพอสมควรแต่ว่ารวมความก็คือโดยหลักใหญ่ก็อย่างที่ว่าสำหรับมนุษย์ปุถุชนนี้ต้องมีภัยคุกคามทุกบีบคั้นก็จะยินรนขนขวายถ้าสุขสบายก็นอนเสพสุขนี่ก็ทำไงจะให้มนุษย์พ้นวงจรนี้พระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหมฮะแล้วมนุษย์จะทำได้ไหมตรงเนี้ยนะถ้าทำได้พระพุทธเจ้ารับรองบอกถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อมแต่ท่านจะปฏิบัติได้ไหมทีนี้บางคนปฏิบัติได้แต่สังคมทั่วไปมันไม่ยอมปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติ10คนได้ 5,000 คนมันไม่เอาด้วยมันนอนสบายมันดื่มแต่สุราใช่ไหมนะพอมันสบายมันก็มาตั้งวงเล่ากินกันแหละใช่ไหม
6: แต่ตัวปฏิบัติก็ไม่เสื่อมนะคร
1: ับ
6: เสื่อมก็เสื่อมเฉพาะสังคมตัวปฏิบัติความไม่ประมาทก็ไม่เสื่อมใช่ไหม
1: ไหน
3: ในกรณีที
1: ่
3: ประเด็น
1: อ๋อตัวคนไม่ประมาทเขาไม่เสื่อมในท้องตัวของเขาในแง่ของบุคคลแล้วก็ว่าไปเฉพาะตัวอีกที
3: แต่ถ้าสังคมโดยรวม
1: ก็เพราะว่ามันโดยคนส่วนใหญ
3: ่ประเด็นทุกคนอาจารย์ครับขอย้อนกลับมาที่อาจารย์จางนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าที่ผมต้องการจะสอบถามความเข้าใจว่าที่ผมเข้าใจไม่ทราบว่าถูกหรือผิดวันนี้จางแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดานะครับผมก็คิดว่าที่การมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยโดยมากที่หลังๆเขาพูดว่ามีเจริญสูงสุดแล้วก็มีเสื่อมสูงสุดแล้วก็จะก็คือว่าน่าจะอนิจจังเทียมนั้นผมเข้าใจแต่ถ้าผมมาพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดว่ามีการเกิดและมีการดับเนี่ยอันนี้จะถูกต้องกว่าไหมคร
1: ับว่าที่ว่าไอ้อะไรนะอนิจจังเทียมนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวอนิจจังหรอกเพราะอนิจจังมันยังคงที่ตามเดิมอนิจจังมันแน่นอนก็คือว่าในความเจริญที่มันเจริญอยู่นั่นก็คืออนิจจังนะ
3: คร
1: ับไม่ได้หมายความว่าเจริญแล้วเสื่อมจะเป็นอนิจจัง
3: เจ
1: ริญแล้วเจริญต่อไปก็อนิจจังเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละแล้วยิ่งในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันจะเจริญอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจึงอยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เหตุปัจจัยที่มันจะดึงให้เสื่อมมันมีอยู่การที่เจริญอยู่ได้นี่แสดงว่าอนิจจังเต็มที่เลยนะเจริญต่อไปหรือเจริญยิ่งขึ้นไปหรือเสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อไปก็อนิจจังเท่านั้นแหละนะเสื่อมก็เสื่อมก็จะอนิจจังไม่ได้มีพ้นไปหรอกเพราะฉะนั้นโดยหลักธรรมะความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วอนิจจังตลอดเวลาไม่ว่าเสื่อมหรือเจริญนะหมายความว่าเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็อนิจจังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อนิจจังเสื่อมแล้วเจริญก็อนิจจังเจริญแล้วเสื่อมก็อนิจจังเท่านั้นแหละ
3: คือที่ผมคิดนะถ้าเจริญแล้วเจริญต่อไปเนี่ยนะมันเป็นไปได้แต่มันยากแล้วผมคิดว่าในสังคมสำหรับอริยบุคคลในขณะที่เจริญแล้วเสื่อมเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่
1: อ้าวก็แน่แหละก็ประมาทนะ
3: ของผู้ดูชนของผู้ดูชน
1: ใช่
3: ไหมครับถ้าในลักษณะที่เราจะคิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเจริญก็เจริญต่อแล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยและทำเหตุปัจจ
1: ั
3: ย
1: ก็ต้องไม่ประมาทไง
3: ก็ต้องเป็นสังคมของอริยบุคคล
1: ต้องไม่ประมาททีนี้เจริญและเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนพูดง่ายๆถ้าเราจะใช้คำว่าธรรมดาให้มันมีตัวจำกัดขอบเขตว่าปุถุชนมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันสบายเจริญแล้วมันก็มีความโน้มเอียงที่จะประมาทที่เหตุที่มันเสื่อมก็เพราะประมาทว่างั้นเถอะนะ
3: ถ้าต้องพูดอนิจจังหรือเฉพาะว่ามีเกิดและมีดับนี่ไม่ทราบว่าผิดไหมคร
1: ับ อ๋ออนิจจังนั่นก็คือเกิดดับการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าอย่ามาใช้กับไอ้คำศัพท์ว่าจะเจริญและเสื่อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะไอ้นี่เป็นคำลวงสมองเนี่ยว่าจะเจริญและเสื่อมนะ
3: แล้วก็ขอย้อนกลับมาเนี่ยครับว่าเมื่อความไม่ประมาทนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเป็นปชิมวาจาแล้วก็ยังบอกเป็นธรรมที่ดุจรอยเท้าช้างนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาตั้งข้อสงสัยเองว่าเอ๊ะในเมื่อความไม่ประมาทเนี่ยมันคอยคุมตัวอื่นนะฮะแล้วก็เป็นตัวสติปัญญาที่คอยดูอย่างอื่นด้วยแต่ตัวความไม่ประมาทเองมันจะมีอะไรที่จะคอยช่วยตัวความไม่ประมาทเนี่ย
1: ความไม่ประมาทท่านบอกว่าการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติสติเป็นตัวนี้นะสตินี่แหละจะเป็นตัวทำให้ไม่ประมาท
3: ไม่เทียบเท่ากันเลยระหว่างความมีสติพร้อมความไม่ประมาทนี่ในความรู้สึกของผมเลยมันจะเหมือนหนึ่งจะเป็นตัวเดียวมันต้องมีสติตลอดเวลาต้องมีความอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
1: ความไม่ประมาทนี่มันเล็งที่สภาพชีวิตการเป็นอยู่ใช่ไหมเช่นออกมาทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าไม่ประมาทแต่ว่าไอ้ตัวที่ทำให้มีชีวิตอย่างนี้ดำเนินชีวิตอย่างเนี้ยคือตัวอะไรก็ตัวสติถูกไหมตัวสตินี่เป็นองค์ธรรมเป็นคุณสมบัติเป็นพื้นรองรับความไม่ประมาทนี้อยู่พอจะแยกได้ไหมฮะอ้าวสตินี่เป็นตัวคุณสมบัติประกอบอยู่ในจิตใจใช่ไหมเนี่ยมันคอยรับรู้คอยที่จะทันตื่นนะคอยที่จะระลึกคอยนึกไว้เพราะสติก็แปลว่านึกระลึกใช่ไหมคอยนึกคอยระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทีนี้พอเราตื่นตัวระลึกนึกถึงรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเอามาพิจารณาสติมันทำงานคู่ปัญญาใช่ไหมสติมันระลึกมันนึกมาแล้วมันก็ส่งให้ปัญญาไตร่ตรองนะวินิจฉัยว่าอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและจัดการไอการที่ว่ามีการใช้สติแล้วก็ ดำเนินการไปตามสตินี่เรียกว่าความไม่ประมาทถูกไหมนึกไหมกับการหมายถึงการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของบุคคลก็ตามหรือขยายมาสังคมก็ตามการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามสตินั้นสติมันเป็นตัวเป็นเพียงคุณสมบัติในใจเท่านั้นเองแต่ว่าความไม่ประมาทนี่เป็นการดำเนินชีวิตเลยการเป็นอยู่เข้าใจใช่ไหมนะ
3: คือผมเคยหลงเข้าใจนะว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นชื่อนึงของสติแต่เป็นลักษณะคือเราเรียกหมดธรรมอาจจะเรียกชื่อต่างกันตามลักษณะปัจจัยหรือก็เหตุและผลของมันนะ
1: มันเป็นอาการแสดงออกของสติพูดอย่างนั้นได้เมื่อมีสติแล้วก็จะทำให้มีลักษณะการดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่เริ่มตั้งแต่

0: ตามความเคลื่อนไหวในทางจิตในทางความคิดก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ออกมาสู่พฤติกรรมการกระทำเราเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้คำจำกัดความความไม่ประมาทว่าคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติใช่ไหมหรือการพูดง่ายๆการอยู่อย่างไม่ขาดสติแยกได้แล้วนะ
1: เรื่องสตินี่เป็นคุณธรรมข้อที่กว้างมากใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างอย
0: ่
1: าง
0: เรา
1: แต่ยากนี่ก็ต้องใช้สติในการ
0: ก็สติเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวเริ่มต้นอ่ะเป็นตัวเริ่มงาน
2: ในธรรมเขาประมวลไว้หมดนะสติเป็นธรรมมีอุตการะ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าไม่มีสติตัวเดียวหมดใช่ไหมเขาบัญญัติไปแล้ว
0: อย่าไปเรียกว่าบัญญัติหลวงลุงหมายความว่าท่านแสดงความจริงตามที่มันเป็น
2: ไม่มีสติไม่ได้หมดไม่ว่าแล้ว
0: นี่ก็เป็นอันว่าสตินี่เป็นตัวที่ช่วยเริ่มต้นให้ว่าส่งงานให้ปัญญาพูดง่ายๆพอสติมาระลึกมันนึกถึงอะไรปั๊บปัญญาก็มารับช่วงออกไปพิจารณาใช่ไหมก็สติมันระลึกแหละเอ๊ะเวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมารู้ทันทันต่อเหตุการณ์น่ะสติทำให้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์เพราะอะไรเกิดขึ้นมันจับดูหมดดึงเอามาดูจับเอามาดูนะและลึกก็คือจับเอามาดูแล้วก็พอดูก็คือปัญญามาแล้วใช่ไหมจับเอามาให้แล้วปัญญาก็ดูพิจารณาเอ้าไอ้นี่ไม่ได้ละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่ปล่อยไม่ได้มีหวังทำให้เกิดความเสื่อมต้องรีบจัดการใช่ไหมหรือว่าเออเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไอ้สติจับมาปั๊บปัญญาบอกเลยไอ้นี่ดีนี่นะนะเป็นโอกาสแล้วถ้าเรารีบทำอย่างนั้นงี้แล้วจะเกิดความเจริญใช่ไหมพอปัญญาบอกงี้ก็ดำเนินการเลยใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทคือจะสติมันทำให้เป็นตัวที่เราไม่พลาดพลั้งไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ทำให้ไม่เสียโอกาสในความเจริญนะอันนี้คนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้อ้าวทั้งที่มีเหตุปัจจัยจะให้เกิดความเสื่อมมันก็ขี้เกียจนอนใจผัดเพี้ยนอีกใช่ไหมนี่แหละประมาทมันก็มานะแล้วก็ทั้งที่ว่ามีเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นที่จะให้เจริญงอกงามทำอะไรได้ผลดีมันก็ไม่ใช้โอกาสนั้นเพราะมันประมาทซะอีกใช่ไหมมันก็ช่วยชามันสบายซะเนี่ยมันก็ผัดเพี้ยนไปใช่ไหมไอการผัดเพี้ยนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะในหมู่มนุษย์ใช่ไหมพอเราไม่มีเหตุบีบคั้นเนี่ยอย่างที่ว่าทุกข์ไม่มีเนี่ยมันมีความโน้มเอียงจะผัดเพี้ยนตลอดเวลามันก็เลยต้องฝึกกันทำไงจะฝึกคนให้เป็นคนที่มีนิสัยเลยไม่ประมาทโดยนิสัยนะว่าเมื่อสติจับเรื่องมาให้ปัญญาบอกแล้วว่าอันนี้ควรจะทำทำนะถ้าอย่างนี้ได้แสดงว่าไม่ประมาท
1: เหตุที่เกิดจากการหล่อหลอมกรรม
0: ก็สติมันก็เป็นคุณสมบัติอยู่ในใจนี่แหละที่เราคอยระลึกคอยนึกคอยระลึกคอยนึกไว้นะไม่ปล่อยผ่านใช่ไหมถ้าปล่อยผ่านก็แสดงขาดสติมีอะไรเกิดขึ้นนะมีความเป็นไปอะไรที่มันจะก่อความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นมาปรากฏกับสายตาของเราบ้างกับทางหูได้ยินบ้างแล้วเราก็ปล่อยผ่านไม่เอาใจใส่แสดงว่าสติไม่เอาเรื่องแหละใช่ไหมนี่เมื่อเราใช้มันบ่อยสติมันก็เกิดบ่อยใช่ไหมมันก็มีความโน้มเอียงที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เอาใจใส่ก็คือไม่ใช้สติเมื่อไม่ใช้สติมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินก็กลายเป็นนิสัยปล่อยปละแล้วเลย
1: ความหมายแปลตามตัวคือการระลึกรู
0: ้สติก็ระลึกไม่ต้องรู้ยังไม่ต้องรู้สติระลึกนึกภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือนึกแล้วสันทัศน์ไทยจะมีคู่นึกคิดท่านคิดแสดงว่าไปถึงเรื่องปัญญานึกนี่มันเรื่องสตินึกนี่มันยังไม่ต้องคิดนะใช่ไหมนึกถึงนั่นนึกถึงนี่เนี่ยสตินึก
1: เรื่องว่าคุณปัญญาของคนโบราณก็เก่งนะครับก็อย่างคำว่าสติปัญญาสติสัมปชัญญะหรือว่าสติสมาธิก็คือเอาสตินำหน้าเสมอ
0: ก็มาในบาลีเลยสติปัญญาสติสัมปชัญญะมาคู่กันนะเพราะว่าเจ้าสองตัวนี้ต้องทำงานด้วยกัน โดยเฉพาะสติสัมปชัญ

0: เนี่ยบางทีพูดตัวเดียวก็เป็นอันหมายรู้ทั้งคู่เลย
1: อ๋อรู้เห็นตัวสัมปชัญญะเน
0: ี่
1: ย
0: หมายเล็งคล้ายๆว่า left as understood
1: หมายว่าในทางในทางศาสนา
0: ครับรู้กันว่าหมายถึงว่าสัมปชัญญะด้วยนะจิตสติมันไม่ได้มีหน้าที่รู้หรอกมันแค่จับอารมณ์มาให้คือนึกหรือระลึกแต่ว่ามันอาจจะมีคล้ายๆรู้ในกรณีที่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นผลงานของปัญญาเก่าที่เก็บไว้ในความทรงจำเรียกมาใช้มันก็มีไอ้ตัวความรู้คือความรู้เดิมที่เป็นผลงานเดิมของปัญญามันก็ระลึกมาใช้ได้เลยระลึกสิ่งที่ได้ใช้ปัญญาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเป็นผลผลิตของปัญญาเก่าทีนี้ไอ้ผลผลิตของปัญญาเก่านี่มันพร้อมที่จะใช้งานเวลาเกิดสถานการณ์แบบเดียวกันก็เรียกใช้ได้เลยเพราะนั้นสติในบางกรณีก็เหมือนกับมีปัญญาอยู่ด้วยเพราะว่ามันเรียกเอาสิ่งที่เป็นผลผลิตเก่าก็ที่สัญญาเก็บเอาไปไว้นะแล้วสติมันก็เลยมีความซับซ้อนในตัวของมันเหมือนกันใช่ไหมพอเราระลึกพอเราสัญญากำหนดหมายอะไรปั๊บไอ้สัญญานี่ก็เรียกเก็บเข้าเป็นความทรงจำไว้พอเก็บเป็นความทรงจำไว้ไอ้เจ้าสติก็ระลึกขึ้นมาใช้ใช่ไหมจะใช้สำนวนคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรเรียกเก็บข้อมูลสัญญามาเรียกเก็บข้อมูลใช่ไหมไอ้สติมาเรียกใช้ข้อมูลใช่ไหมปัญญาสติมันก็เป็นรีทรีฟเวอร์ใช่ไหมวันนี้ก็เลยเป็นรายการสนทนาก็ดีแล้วฮะคือถ้ามีอะไรสงสัยก็มาคุยกันแบบนี้นะแทรกบ้างคือว่าถ้ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ปฏิบัติจริงเรามาคุยกันนะ
1: เนี่ยก็ยังสงสัยอยู่นะฮะว่าอย่างบทบาทที่ย้อนกลับมาถึงเรื่องบทบาทของสังขารนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างประเทศใกล้เคียงเราประเทศพม่าที่มีศาสนาพุทธเนี่ยในบางครั้งเนี่ยที่สุดของศาสนาพุทธในพม่าเนี่ยมีขนาดเอารณรงค์เคลื่อนไหวต่อต้านกับรัฐบาลหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรแค่ไหน
0: ก็ในฝ่ายประเทศเขาเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องความขัดแย้งแต่ว่ามันคือความโน้มเอียงของสังคมส่วนใหญ่มันต้องดูภูมิหลังด้วยคือเดิมนั้นเขาก็คงไม่เกี่ยวข้องหรอกกับการเมืองอะไรเนี่ยนะหรือของเราเนี่ยมันอาจจะเลยเถิดไปในทางตรงข้ามก็ได้เราอาจจะสุดโต่งเกินไปคือว่าพระก็เลยยอมรับการเมืองเอาง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมเนี่ยยอมรับอำนาจเอาง่ายๆเลยแต่ว่ามันมีอยู่ขอบเขตหนึ่งที่เป็นบทบาทอันเหมาะสมของพระหมายว่าพระนี่ในแง่หลักการในแง่การสั่งสอนแม้แต่แนะนำผู้บริหารปกครองต้องเอาใช่ไหม
1: คร
0: ับนะพระพุทธเจ้านี่สอนเลยนักปกครองถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้ว่าในแง่การเข้าไปลงมือในบทบาทนี่มันเกินบทบาทพระแต่ทีนี้ว่าในพม่าเนี่ยมันทำไมมันเลยไปก็ต้องดูภูมิหลังเขาด้วยเดิมเขาก็อาจจะคล้ายๆไทยพอสมควรอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ว่าเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองเป็นเมืองขึ้นแล้วเนี่ยก็กดขี่ทีนี้พระนี่นะเป็นสถาบันที่มีพลังถึงยังไงอังกฤษก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปกระทบกระทั่งแล้วมันมีผลถึงแกจะปกครองจะกดขี่แกก็ต้องอาศัยการที่ว่าไม่เกิดโทสะของประชาชนมากเกินไปใช่ไหมถ้าไปทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นมามันอาจจะเอาไม่อยู่ดังนั้นเขาก็ต้องคอยระวังแล้วก็ไม่เข้ามายุ่มย่ามกับสถาบันพระอาจจะต้องเข้ามาช่วยเกื้อหนุนบ้างตามสมควรหรืออาจจะใช้วิธีบีบแบบว่าโดยอ้อมทีนี้พอพม่าจะกู้เอกราชเนี่ยชาวบ้านมันทำได้ยากเพราะถ้าใครทำขึ้นมาหือมันโดนปราบง่ายแต่ถ้าพระทำอะไรขึ้นมานี่อังกฤษต้องระวังท่าทีใช่ไหมทีนี้ชาวพม่ามันไม่มีช่องทางอื่นชาวบ้านก็คล้ายๆว่ามาอาศัยพึ่งพระแหละให้ช่วยพระเองก็เห็นชาวบ้านไม่มีโอกาสก็ขยับตัวบ้างใช่ไหม พอนานๆเข้ามันจะเคยตัวแล้วมันก็ชักจะออกนอกขอบเขตมันกลายเป็นผู้นำชาวบ้านเลยดังนั้นเพราะสถานการณ์นี้เองสถานการณ์ของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอกราชทำให้พระพม่าและพระลังกาเนี่ยเข้ามาสู่วงการเมืองจนกระทั่งพอได้เอกราชมาแล้วคนพม่าคนลังกาเองแหละกลับเดือดร้อนที่ว่าพระนี่เลยเส้นใช่ไหมใช่ไหมแต่ไอตอนที่กำลังสู้เพื่อเอกราชน่ะชาวบ้านก็ชอบหนุนพระเลยเอาเลยท่านใช่ไหมเพราะว่าตัวเองทำไม่ได้พระก็เลยกลายเป็นผู้นำทีนี้พอนำในการต่อสู้เพื่อเอกราชเสร็จแล้วทีนี้พระไม่ถอยแล้วทีนี้นะก็เลยยุ่งมาจนกระทั่งบัดนี
1: ้เพื่อคุณอาจารย์ครับถ้าจะประวัติศาสตร์ของสองประเทศนี้ที่เคยโดนคุกคามจากการเนรราชอาณานิคมของอังกฤษนะครับแต่ปรากฏว่าสองประเทศที่ยังสามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้นี่พอจะเป็นเครื่องยืนยันได้ไหมว่าศาสนาพุทธในสองประเทศนี้ต้องอยู่ในขั้นที่ไม่เข้มแข็ง
0: ก็มีความเข้มแข็งอยู่บ้างคือว่าอันนี้มันก็เป็นนิสัยปุถุชนอันหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อมันถูกภัยภายนอกมาเนี่ยมันจะมีความปกป้องตัวเองสูงถูกไหมนะอันนี้พอคนพม่าคนลังกานี่ถูกกดขี่มันจะเกิดความยึดมั่นปกป้องตัวเองอะไรที่เป็นของฝรั่งปฏิเสธอะไรที่เป็นของชาติมันจะยึดมั่นอันนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคนพม่าลังกาเนี่ยจะยึดถือในวัฒนธรรมประเพณีรุนแรงขนาดเสื้อผ้ายังไม่ยอมใช้แบบฝรั่งใช่ไหมเนี่ยไอ้ความยึดมั่นมันแรงมันเกิดแรงต้านมันพร้อมกับปกป้องตัวเองยึดของตัวเองก็แรงต้านฝรั่งเกิดขึ้นอะไรเป็นของฝรั่งไม่เอาใช่ไหมเพราะนั้นอย่างในเมืองลังกาเนี่ยคริสต์ก็เข้ามากับอาณานิคมใช่ไหมอาศัยอำนาจปกครองพยายามนักหนาแต่ก็ไม่สำเร็จใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ถึงกับมุสลิมมุสลิมมันฆ่าเลยนี่ใช่ไหมมุสลิมนี่ในอินเดียเนี่ยมันอ้าวให้เลือกเอานักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์มุสลิมเองเขียนไว้อวดด้วยนะอวดด้วยความภูมิใจตอนที่ทำสงครามเมื่อพ.ศ. 1700น่ะที่เข้าไปเผาล้างฆ่าเนี่ยเขาบอกว่าเราได้รบพระเพื่อพระเลาะเขาว่างั้นจริงๆนะเราได้ทำการนี้เพื่อพระเลาะเจ้าเราได้ไปทำการสำเร็จเราจับเขาได้เราให้เขาเลือกเอาระหว่างอัลเลาะห์กับดาบว่างั้นถ้าเลือกอัลเลาะห์ก็อยู่เลือกไม่เลือกอัลเลาะห์ก็ดาบลงทีนี้มันหมดแปลว่ามันหมดชีวิตไปเลยทีนี้ของฝรั่งมันไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นนะอันนี้ก็ไอ้แรงความบีบคั้นก็ยิ่งทำให้คนนี่ปกป้องตัวสูงยึดมั่นในตัวเองและปฏิเสธต่อต้านนั้นในเมืองฝรั่งจะไม่มีค่านิยมโรงเรียนฝรั่งสูงเหมือนเมืองไทยใช่ไหม
1: คร
0: ับลังกาไม่เอาหรอกโรงเรียนฝรั่งนะไม่มีค่านิยมที่จะต้องไปเรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วมีค่าสูงอย่างเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยโอ้โหใครได้ไปเรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วก็แหมโก้ถูกไหมเนี่ยคนไทยไม่มีแรงบีบคั้นกลับไปรับเขาเห็นเขาดีกว่าใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโลกมนุษย์ปุถุชนนี่ก็เลยพม่าลังกาก็ไปยึดมั่นจนกระทั่งบางทีก็เลยเถิดกลายเป็นขัดขวางความเจริญของตัวเองเพราะอะไรที่เป็นของฝรั่งแล้วต้านหมดแล้วจะต้องยึดมั่นอะไรเป็นของตัวก็ยึดเอาใช่ไหมทั้งที่ว่าไอ้สิ่งที่ยึดนั้นมันอาจจะไม่ถูกแล้วก็ได้คนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลง
1: ก็คือสุดตรงไปอีกด้าน
0: ก็สุดตรงไป
1: ไทยก็สุดตรงไป
0: ใช่ไทยก็สุดตรงไม่เอาของตัวเลยนะอะไรเป็นของไทยนี่ดูถูกหมดใช่ไหมเนี่ยต้องของฝรั่งเนี่ยมันไม่เป็นไปด้วยสติปัญญาถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามันอยู่ในสติปัญญามันจะเกิดความพอดีอันนี้มันไปตามความรู้สึกนะอันนั้นนี่ก็คือเรื่องของปุถุชนมันถึงได้เข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้ายากนัก
1: ก่อนที่คนพระเจ้าที่อาจารย์คำถามสุดท้ายเนี่ยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยการที่พระจะต้องเป็นผู้นำชุมชนในบางสถานการณ์ตัวอย่างอย่างการที่ไปร่วมเรียกร้องสิทธิหรือว่าความชอบธรรมในบางอย่างเนี่ยถ้ามองโดยสายตาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องมองเหตุปัจจัยให้ครบใช่ไหมครับว่าการจะไปวิเคราะห์แล้วตัดสินว่าเนี่ยพระไปทำอย่างนั้นผิดวินัยผิดเป็นผิดอภิสมาจารหรือว่าเป็นการลงไปการด่วนลงความคิดเห็นไปใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับก็มันต้องมองหลายชั้นมองในแง่รูปธรรมก่อนก็ระดับวินัยว่ามันผิดวินัยไหมถ้าผิดวินัย ก็ต้องยอมรับว่าผิดอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะถือไม่เกณฑ์ตัดสินสองว่าในการที่ผิดของท่านนั้นเรามองในทางปัญญาอาจจะเห็นใจแต่เห็นใจแต่ก็ต้องเรียกร้องหรือรังท่านให้อยู่ในกรอบ
1: ค
0: ือมันจะมีเกณฑ์เป็นขั้นๆในขั้นของกติกาสังคมหรือกติกาของที่พระศาสนาวางไว้เป็นวินัยก็ต้องรักษาและเสร็จแล้วเราเห็นใจในการที่ท่านไปทำนอกเกินขอบเขตอันนี
1: ้
0: ว่าเราเข้าใจเหตุปัจจัยแต่ว่าด้วยความเห็นใจนั้นจะทำให้เราปฏิบัติต่อท่านได้ถูกต้องดียิ่งขึ้นพอเหมาะพอสมทีนี้ก่อนจะจบก่อนจะหยุดกันนี้ก็เกือบจะลืมไปอันหนึ่งก็คือว่าในเมื่อหมู่มนุษย์เนี่ยมันมีความโน้มเอียงที่เป็นไปตามกระแสกิเลสวิสัยปุถุชนเช่นว่าทุกข์วิคันภัยคุกคามลุกขึ้นดินรนขนขวายพอสบายก็จะนอนเสพสุขอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพื่อจะให้ธรรมะเนี่ยเช่นหลักของสติปัญญามันได้ผลเนี่ยจึงต้องวางระบบสังคมทำไงเราจะวางระบบสังคมที่ได้ผลดีที่สุดนะที่จะช่วยให้คนเนี่ยอยู่ในแนวทางที่จะเจริญได้ต่อไปเรื่อยๆนะที่ทำให้เขามีชีวิตที่ไม่ตกลงไปในหลุมความประมาทใช่ไหมคือทำไงจะวางระบบชีวิตที่เป็นระบบชีวิตของความไม่ประมาทอันนี้แหละเป็นเรื่องของวินัยอันนั้นเพื่อจะให้ธรรมะได้ผลพระพุทธเจ้าจึงต้องสร้างระบบสังคมขึ้นมาเรียกว่าวินัยนะเป็นการจัดตั้งในสังคมมนุษย์เพื่อให้ธรรมะเนี่ยมาเกิดผลเป็นประโยชน์ดีที่สุดในสังคมมนุษย์นั้นจึงมีคู่กันว่าธรรมะกับวินัยซึ่งบอกไว้แล้วว่าจะพูดอีกตอนหนึ่งแต่ว่าเลยก็เอามาพูดเรื่อยๆนะฉะนั้นจึงต้องคู่กันพุทธศาสนาให้ความสำคัญเรื่องของระบบสังคมการจัดตั้งมากทีนี้ว่าชาวพุทธกลับเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการจัดตั้งนี่เป็นจุดอ่อนนะนี่ใครจัดตั้งเก่งคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จได้ดีแม้แต่ไม่ถูกต้องตามธรรมใช่ไหมทีนี้เราต้องการให้ระบบการจัดตั้งเนี่ยมันไปสอดรับกับตัวธรรมะนี่ที่เราต้องการก็ทำไงจะให้ธรรมะออกผลในหมู่มนุษย์ด้วยการวางระบบการจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพได้ผลที่สุดและระบบการจัดตั้งนั้นก็เป็นไปเพื่อให้บรรลุจุดหมายของธรรมะด้วยก็เลยอาศัยธรรมะเป็นฐานของวินัยแล้วก็วินัยนั้นก็เพื่อเข้าถึงจุดหมายของธรรมะอีกหมายความว่าธรรมะนั้นเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายของวินัยธรรมะก็คือตัวหลักความจริงตามธรรมชาติไม่อยู่ตามธรรมดาของมันส่วนวินัยก็คือระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย์ใช่ไหมเพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมะอย่างที่ว่าไปแล้วอันนี้ว่าเนี่ยแหละทำไงเราจะมีระบบการจัดตั้งเช่นระบบสังคมที่ดีระบบสังคมที่ดีเป็นระบบการจัดตั้งนี่ในสมัยปัจจุบันก็มาแยกออกเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบสังคมในด้านต่างๆเยอะไปหมดก็เลยเป็นปัญหาอีกว่ามนุษย์เนี่ยจัดตั้งวางระบบได้ผลดีไหมและได้ผลดีนี้เกิดจากความเข้าใจตัวธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมแล้วจัดทำเพื่อธรรมะหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกแหละอันนี้ถ้าเขาไม่เข้าถึงความจริงแท้ไม่รู้ความจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยไอ้ความรู้ความจริงไม่พอมาตั้งระบบในสังคมมันก็บกพร่องมันก็ไม่ได้ผลอย่างแท้จริงแล้วแถมวางบางทีไม่ได้วางเพื่อจุดมุ่งหมายของความจริงและความถูกต้องธรรมะนั้นไปวางเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรแต่ไรมันก็เลยไปกันใหญ่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะแต่ว่าย้ำซะก่อนว่าเพื่อจะให้ธรรมะเป็นไปได้เช่นเรื่องการที่สังคมจะอยู่ในความไม่ประมาทได้เราจึงต้องหาทางทำให้สำเร็จผลด้วยระบบการจัดตั้งซึ่งเรียกว่าวินัยนะอันนี้ว่าตอนนี้สังคมฝรั่งกลับเป็นสังคมที่มีความชำนิชำนาญมีประสบการณ์ในการจัดตั้งมากกว่านะสังคมของเรานี่เรื่อยๆเปื่อยๆไปนั่นไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องระบบการจัดตั้งแต่ประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขาสูง เมื่อการต่อสู้มากก็ทำให้คนนี่พยายามคิดหาทางวางระบบการจัดตั้งให้ได้ผลเหมือนกันนะก็เลยเรื่องของมนุษย์ก็เลยมาด้านหนึ่งก็คือเครื่องวิถีของกิเลสที่มนุษย์จะต้องต่อสู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะอีกด้านหนึ่งก็คือการที่วิถีของการเข้าถึงความจริงด้วยสติปัญญาแท้ๆสองอันนี้มันก็สู้กันอยู่ในตัวตลอดเวลาในหมู่มนุษย์เองนะ
2: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: เมืองอริฏฐปุระแคว้นเสริวัฒน์การนั้นมีตระกูลเศรษฐีเก่าที่ล่มจมไปแล้วอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งบัดนี้เหลือเพียงสองยายหลานอาศัยพักพิงในบ้านหลังเก่านั้นสมบัติมีค่าในบ้านที่มีค่าเหลือเพียงชิ้นเดียวคือถาดทองคำที่ตกทอดกันมาชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าคนโกงวันหนึ่งพ่อค้าทั้งสองก็ร่วมเดินทางมาค้าขายยังเมืองอริฏฐปุระที่นี่มีผู้คนค่อนข้างมากพอควรส่วนใหญ่จะปลูกบ้านเรือนอาศัยกันอยู่สองฟากถนนใหญ่พ่อค้าทั้งสองจึงตกลงกันว่าการค้าจะแบ่งกันคนละสายจากนั้นก็แยกกันไปต่างคนต่างสะพายถุงใบใหญ่เดินเร่ขายสินค้าที่นำมา
1: หม้อไหคนโทการน้ำชามช้อนมาแล้วจ้า
2: สร้อยคอสร้อยข้อมือนิ้นมรกตบุษรคำโกเมนทุกเส้นสวยจ้าม
1: ีของแลกของใช้มาแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับของมีค่าแลกเป็นของใช้เชิญได้เลยจ้า
2: แลกซื้อแลกหาดูได้ชมได้จ้าชามเงินแลกแหวนชามทองแลกสร้อยสนใจมาได้เลยอ้าวว่าไงนะจ๊ะน้องสาวยืนมองตาแป๋วเชียวจะแลกซื้ออะไรดีจ้ะฮะ
3: ยายจ๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูหน่อยสิจ๊ะยายจ๋า
2: เยอะๆเลยมา
4: ได้เอ้ยเรามันจนจะเอาอะไรมาซื้อเขา
3: ไม่มีเงินก็เอาของมาแลกได้นี่เจ๊ใหญ่จ๋า
4: เอาของมาแลกเหรอบ้านเราไม่มีของที่มีค่าเลยสักชิ้นนี่นาม
3: ีสิเจ๊ใหญ่จ๋าก็ถาดเก่าใบนั้นไงจ๊ะไม่มีใครใช้แล้วนี่นาเอามาแลกเขาได้นะยายนะ
4: เอาสิอยากได้ก็เอาตามใจก็ไปเอาถาดมาสิไป
2: มีของ
3: มา
2: ของ
3: ยาย
2: เขาเอาแล้วน้อง
4: นี่
2: อาจารย์
4: คุณ
2: ว่าไงจ๊ะยาย
4: มานี่ก่อนนะจ๊ะ
2: มีอะไร
4: คือว่าหลานสาวฉันเขาอยากได้ของประดับสักชิ้นแต่ว่าไม่มีเงินซื
2: ้อ
4: ไอ้ถาดเก่าใบนี้เนี่ยพอจะรับแลกได้ไหมจ๊ะพ่อคุณ
2: เดี๋ยวขอดูก่อนนะยายแล้วส่งถาดมาสิน
4: ี่จ้ะนี่
0: โอ้ยายหลานคู่นี้โง่ซะไม่มีถาดทองคำแท้ๆอยู่ในมือกลับมองไม่เห็นข้าซะเนี่ยดีละจะหลอกซะเลยจ่ายน้อยกำไรมหาศาลละเราคราวนี้โถยยายแค่ถาดเก่าๆใบเดียวเนี่ยนะราคาจะสักเท่าไหร่กันเชียวให้ฉันเปล่าๆยังขอคิดดูก่อนเลยนะเนี่ยไม่เอาอะ
2: แลกของชอของใช้มาทางนี้จ้า
4: เดี๋ยวพ่อคุณกรุณาเถอะหยุดก่อน
2: รอก่อนนะยายเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ของใช้ของประดับจ้าตอนนี้จ้าแลกซื้อของจ
5: ้
2: า
5: สายกันแล้วนะเรามาแลกกันใหม่ท่านมาสายฉันฉันไปสายท่านตกลงไหม
2: โอ้ยได้เลยท่านของใช้เมฆาแลกซื้อได้จ้า
6: เลขก็มาหาของเครื่องใช้หาสร้อยถูกใจซื้อได้แลกได้ชมดูก่อนราคาเป็นกันเองจ้าย
3: ายจ๋ามีพ่อค้ามาใหม่อีกคนนึงจ้ะท่าทางใจดีด้วยล่ะเขาคงยอมแลกของกับเรานะจ๊ะยายจ๋า
4: อีกแล้วเหรอเนี่ยถาดที่คิดว่ามีราคายังแลกขาไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแลกเขาอีกล่ะฮะหลาน
3: ยายอ่ะก็พ่อค้าคนเมื่อกี้พูดก็มีเพราะดุก็ดุแสดงว่าเขาไม่มีใจเมตตาเลยแต่ว่าพ่อค้าคนนี้เสียงก็เพราะพูดก็ดีเขาน่าจะใจดีมีเมตตานะจ๊ะยายเขาคงให้ราคาถาดของเราแน่ๆเลยจ้ะ
4: เอาก็เอาลองดูสิไปเรียกเขามาสิจ้ะหลาน
3: จ้ายายจ้าพ่อค้าจ้าพ่อค้า
5: ว่าไงครับ
3: พ่อค้าจ้าแวะบ้านนี้หน่อยนะจ้าเชิญเลยจ้านั่งก่อนนะนั่งก่อนนะ
5: ขอบคุณมากคร
3: ับ นี่จ้าถาดที่จะเอามาแลกของน่ะพอจะแลกได้ไหมจ้า
5: โอ้โหคุณยายครับถาดใบนี้เป็นถาดทองคำราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเชียวนะครับสินค้าที่นำมาขายนี้ยังไม่พอกับราคาของถาดใบนี้หรอกครับ
4: พ่อว่าอะไรนะจ๊ะพ่อก็ไหนพ่อค้าคนตะกี้บอกว่าถาดใบนี้ไม่มีราคาไงล่ะโอ้คงจะเป็นพระบุญของพ่อนั่นละถาดมันถึงได้เป็นทองเรือนหมื่นเรือนแสนไปได้รับไปเถอะจ้าพ่อเอาอะไรเท่าไรมาแลกไปก็ตามใจเถอะจ้าง
5: ั้นเดี๋ยวนะครับเงินที่ติดตัวมาทั้งหมดมี500กหาปณะสินค้าที่เหลืออยู่เนี่ยรวมแล้วก็500กหาปณะ
4: จ้า
5: ฉันขอเก็บเงินติดตัวไว้สัก8กหาปณะก็แล้วกันส่วนสินค้าทั้งหมดกับเงิน492กหาปณะเนี่ยยายรับไว้นะ
4: ขอบใจมากนะจ๊ะพ่อขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะ
5: ฉันลาแล้วนะยายไว้วันหน้าจะมาใหม่ขอชดเชยให้ยายทีหลังสวัสดีนะจ๊ะไปนะจ๊ะน้องสาว
0: พ่อค้าผู้ซื่อสัตย์พร้อมถาดทองคำมีค่านับแสนมุ่งหน้าสู่ฝั่งแม่น้ำนีลวาเพื่อเดินทางกลับบ้านข้องเงินที่เหลือติดตัวแค่8กหาปณะว่าจ้างคนแจวเรือข้ามฟากกลับไปฝ่ายพ่อค้าคนโกงทำอุบายออกขายสินค้าไปได้พักหนึ่งก็ย้อนกลับมาที่บ้านของสองยายหลานอีกครั้งเพื่อหวังจะเอาถาดทองคำ
2: ยายยายออกมาเร็วนี่ฉันมีเวลาไม่มากนะมาเอาถาดมาเร็วเข้าเร็วนะครับนี่เห็นกันเด็กและคนแก่หรอกนะเนี่ยถึงได้ย้อนกลับมาใหม่จะให้แลกสักอย่างสองอย่างแล้วไหนละถาดน่ะ
4: มีแต่ไม่ทันมากนะเอาไหม
2: จะวาย
4: พ่อนี่แย่มากรู้ตัวไหม
2: ทำไม
4: หลอกได้กระทั่งคนแก่คราวยะคราวยายของมีราคาก็โกหกว่าไม่มีราคาถาดใบนั้นน่ะมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเชิญนะจะบอกให
2: ้เฮ้ยใครบอกยายตามันบอดมั้ง
4: บอดไม่บอดเขาก็เอาไปแล้วล่ะ
2: ฮะ
4: นี่ไงล่ะสินค้ากองพะเรอกับเงินสดอีกจำนวนหนึ่งเขาให้ไว้เพื่อแลกกระถาดใบนั้นใบเดียว
2: เขาเป็นใครยายเขาเป็นใครฮะ
4: ก็พ่อค้าอีกคนที่ร้องขายพร้อมพ่อนั่นแหละนะตาเขาบอดแล้วขายของได้หรือยังไงบอกมาดิ
2: ฮะเขาเอง
4: ก็ใช่อะสิ
2: ลมใส
4: ่อะไรกันเนี่ยอุ้ยตาแล้วเป็นลมไปแล้วนางหนูเอ้ยนางหนูมาช่วยหน่อยเร็วเอายาลมมาเร็วเอาเดียาดมลมเข้าไปซะนักเป็นยังไงบ้างอะพ่อหืมลมใส่จังเหรอ
2: เดียวอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อน
4: เอาเดี๋ยวพ่อแล้วสินค้านี่ไปเอาไปด้วยหรือไงพ่อดูสินี่ไปแน่เลยสงสัยว่าจะบ้าไปแล้วเข้าบ้านได้แล้วนางหนู
2: เดี๋ยวกลับมาก่อนเอาถาดทองคำกลับมาเอาถาดทองคำกลับมาก่อนเรือจางกลับมาทองคำมา
0: พ่อค้าคนโกงโกรธแค้นพ่อค้าซื่อสัตย์จนกระอักออกมาเป็นเลือดเรือจ้างยิ่งแจวออกไปไกลเท่าใดความเจ็บแค้นเสียดายถาดทองคำก็มีมากขึ้นเท่านั้นก่อนสิ้นใจพ่อค้าคนโกงได้ผูกพยาบาทอาฆาตพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ไว้และสาบานว่าจะขอตามล้างแค้นทุกชาติฝ่ายพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ครั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปอีกทั้งยังได้เมตตาสงเคราะห์ผู้ยากไร้กว่าและสร้างสมบุญกุศลอื่นๆอีกไปจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้

การทำความดีหากทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ว่าจะทำกับใครที่ไหนมีผลชวนให้ชื่นใจทั้งนั้นมีไม่น้อยที่ทำดีแล้วรู้สึกไม่ได้ดีทำดีแล้วต้องมานั่งเป็นทุกข์ถึงกับมีคำพูดตัดพ้อเชิงเหน็บแนมแกมประชดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอะไรทำนองนั้นสุดท้ายก็ฝ่อท้อแท้ท้อถอยไม่คิดที่จะทำดีอีกต่อไปเหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะการหลงเข้าไปยึดติดคิดว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่ใจปรารถนาผิดหวังเพราะเข้าไปตั้งความหวังสมหวังเพราะไม่เข้าไปตั้งความหวังหรือกำหนดกาเกณฑ์ให้สิ่งนี้คนนั้นเป็นเช่นที่เราต้องการเราเป็นสุขเพราะสนุกกับการทำดีเราเป็นทุกข์เพราะเราหลงเข้าไปติดดียึดดีคิดว่าคนนั้นดีสิ่งนี้ดีแล้วสิ่งนั้นก็หาได้ดีหรือเป็นไปตามที่คิดระหว่างไม่พ่อแม่มีลูกจึงต้องทุกข์เพราะลูกครูอาจารย์มีศิษย์ก็ต้องทุกข์เพราะศิษย์คนมีความรักก็ต้องทุกข์เพราะความรักดังมีคำว่ารักมีพิษรักเป็นพิษหรือมีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นเวลามีรักก็ดูเหมือนมีสุขคนรักจืดหรือคนรักจากก็กลายเป็นทุกข์อีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการพลัดพรากจากคนรักของรักนั้นเป็นทุกข์ความรักคืออะไรยากที่จะวิจัยวิจารณ์กันแต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าชอบความรักและไม่ว่าจากใครค่าของความรักจากทุกผู้ล้วนมีอำนาจเหนือหัวใจข้าพเจ้าไปเสียทั้งนั้นเหตุที่มันได้ช่วยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่ามีค่าขึ้นรู้สึกและคิดฝันไปในทางที่เป็นสุขหวานและช่วยให้ชีวิตหายเสงี่ยในบรรดาผู้ที่รักข้าพเจ้าก็เห็นมีแต่ตาลปุ๊กปุยฝ้ายหมีและโบ้เท่านั้นที่ข้าพเจ้าไม่มีความหวาดระแวงทางนี้ก็เพราะตาลก็ดีปุ๊กก็ดีมีความจริงใจและไม่เคยแสดงละครกับข้าพเจ้าไม่ว่าในยามไหนๆต่อหน้าหรือรับหลังยิ่งยามที่ข้าพเจ้าไม่อยู่หรือเดินทางไปแสดงธรรมต่างๆจังหวัดไกลๆไม่ได้พบหลายวันตาลปุ๊กปุยฝ้ายหมีและโบจะหงอยเหงาและจะลิงโลดดีใจจนหน้ามันไส้เมื่อข้าพเจ้ากลับและมีของโปรดมาฝากตาลมาอยู่กับข้าพเจ้าก่อนและอยู่นานกว่าใครอื่นโดยไม่มีใครนำมาฝากเธอมาเองและสงเงียมเจียมตัวมีมารยาทว่านอนสอนง่ายใหม่ๆข้าพเจ้าก็ไม่สู้จะใส่ใจหรือใหญ่ดีนักแต่ยิ่งนานวันตาลกลับแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ที่หวงและห่วงข้าพเจ้ากว่าใครๆยามข้าพเจ้ามีกิจออกไปนอกวัดตาลจะเป็นผู้อาสาออกไปส่งจนรถและข้าพเจ้ารับตาแล้วจึงจะกลับและเฝ้ารอคอยว่าข้าพเจ้าจะกลับเมื่อใดต่อมาตาลได้แฟนและให้กำเนิดลูกคือปุ๊กปุยฝ้ายหมีและโบลูกของตาลข้าพเจ้าตั้งชื่อเองบ้างพระเนียนในคณะช่วยกันตั้งและเรียกว่าลูกของตาลล้วนน่ารักและว่านอนสอนง่ายกินอยู่ง่ายถึงแม้ตาลจะเพิ่มผลผลิตพลเมืองให้อีกหลายชีวิตแต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะอุปการะเลี้ยงดูและเอ็นดูลูกของตาลอย่างเท่าเทียมกันจะมาข้าพเจ้าไปแสดงธรรมอย่างต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็ดึกมากวันนั้นที่คณะเงียบเหงาผิดปกติเพราะมีผู้แอบริษยาเห็นข้าพเจ้าเมตตาตาและลูกๆมากกว่าจึงพากันพรากตาและลูกไปจากข้าพเจ้าคงเหลือแต่ปุ๊กกับปุยฝ้ายเท่านั้นเหตุที่ปุ๊กกับปุยฝ้ายไม่ถูกพรากเหมือนแม่และพี่ๆก็เพราะปุ๊กปราดเปรียวมีศิลปะในการเอาตัวรอดส่วนปุยฝ้ายเขาเห็นว่ายังเล็กเกินไปเกรงจะเป็นอันตรายจึงให้ความเอ็นดูอุ้มชูไว้ปุ๊กตกใจในเหตุการณ์เฝ้าซ่อนตัวอยู่ในที่ลับและปลอดภัยจนเมื่อข้าพเจ้ากลับจากภารกิจยังต่างจังหวัดในยามดึกปุ๊กจึงออกจากที่ซ่อนและเข้ามาฟ้องข้าพเจ้าด้วยอาการหวาดอย่างเห็นได้ชัดข้าพเจ้าปลอบใจจนปุ๊กหายโศกและรับประกันว่าต่อนี้ไปปุ๊กจะปลอดภัยปุ๊กจึงหายระแวงและหวาดปฏิบัติหน้าที่เป็นยามเฝ้าคณะเวลาที่ข้าพเจ้าหรือพระเนนไม่อยู่แขกไปไทยมาปุ๊กไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่จนข้าพเจ้าเห็นใจในความดีและแอบเพิ่มพูนความรักความภาคภูมิใจในตัวปุ๊กยิ่งขึ้นถือว่าปุ๊กนี่แหละคือกัลยาณมิตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าแล้ววันหนึ่งปุ๊กก็จากข้าพเจ้าไปเพราะปุ๊กป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างน่าสงสารปุ๊กนอนป่วยแววตาละห้อยชำเลืองดูข้าพเจ้าที่ระเบียงคล้ายจะบอกลาตอนที่ข้าพเจ้าจะลงกุฏิเพื่อไปเทศแล้วปุ๊กก็จากข้าพเจ้าไปปุ๊กตายโดยไม่มีโอกาสจะให้หมอได้เยียวยาสิงจริงประสูติและสมเจตทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อและเป็นผู้รายงานให้ข้าพเจ้าทราบเตสังวูปสโมสุโข
เป็นสุขเป็นสุขเถิดนะปุ๊กเอ๋ยที่คณะต้องเงียบเหงาปราศจากเสียงเพลงขับขานดุจพนาวันที่ไร้เสียงจักจั่นและเรไรทุกคนตกอยู่ในความเศร้าเมื่อสูญเสียปุ๊กจากนั้นทุกคนก็หันมาทุ่มเทความรักให้กับปุยฝ้ายสิงจริงประสูตรสมเจตและกรุงสังเกตเห็นว่าปุยฝ้ายออกจะว้าเวเพราะขาดเพื่อนเล่นจึงไปชักชวนหลงและแบล็กมาอยู่ด้วยหลงและแบล็กมาอยู่กับข้าพเจ้าในวัยเดียวกันตั้งแต่เล็กๆหลงไม่สู้จะร่าเริงและว่ายากสอนยากไม่ค่อยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงและออกจะอกตัญญูจึงไม่สู้จะมีใครปันใจรักตรงข้ามกับแบล็กเมื่อมาอยู่ใหม่ๆก็ขรึมและหวาดกลัวแต่แบล็กเป็นผู้เกิดในตระกูลผู้ดีมีการศึกษาและรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมประกอบกับมีนิสัยร่าเริงกินง่ายอยู่ง่ายเป็นกันเองรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยิ่งยโสจึงมีผู้หยิบยื่นของกินของใช้และไมตรีให้ไม่ได้ขาดแบล็กจึงมีความสุขและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่วนหลงมีนิสัยนอกจากว่ายากสอนยากแล้วยังกินยากนอนยากจึงแอบหลบไปนอนเสียนอกคณะนานๆจะโผล่หน้ามาให้เห็นบางครั้งแม้จะเรียกหรือให้คนไปตามก็มิสู้จะเต็มใจกลับถิ่นเคยอยู่อู่เคยนอนเที่ยวเร่ร่อนจอนจัดสาธารเรื่อยไปไร้หลักแหล่งจะพึ่งพาอาศัยใดๆก็ไม่ได้ชอบปั่นน้ำเป็นตัวชีวิตของหลงจึงขาดเสน่ห์ต้องร่อนเร่หากินก็มิสู้จะพอปากพอท้องถึงกระนั้นแม้ผู้คนจะรังเกียจและไม่มีใครจะอีหนังคังขอบข้าพเจ้าก็อดที่จะเวทนาหาจังหวะหยิบยื่นให้ไม่ได้แม้จะถูกทักท้วงว่าปล่อยเขาไปตามยถากรรมเถอะก็ตามข้าพเจ้าประหลาดใจเหตุการณ์ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์แม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อเอาลูกไปโยนน้ำผู้ใหญ่บังคับให้เด็กขายตัวครูอาจารย์ทอดทิ้งสิทธิ์สิทธิ์เนรคุณครูอาจารย์พี่น้องไม่ปรองดองกันผู้ใหญ่ไม่มีไมตรีต่อเด็กเด็กก้าวร้าวผู้ใหญ่ผู้มีอันจะกินเห็นแก่ตัวเหตุเป็นเช่นนี้ต่างก็ว่ากันว่าเพราะอำนาจเศรษฐกิจตกต่ำศีลธรรมเสื่อมทรามจึงทำให้พากันประพฤติตัวประพฤติตนดุจยักษ์มารข้าพเจ้าไม่ยอมคล้อยตามเหตุผลในคำวิเคราะห์วิจารณ์ดังนี้เพราะแน่ใจว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความรักของครูที่มีต่อศิษย์ควรจะอยู่เหนือเหตุผลใดๆพ่อแม่มนุษย์ไม่มีเหตุผลที่จะทอดทิ้งลูกของตัวเองหากอ้างเหตุผลก็คงเป็นเหตุผลเพื่อจะปลีกตนให้พ้นจากภาระที่ธรรมชาติได้มอบให้เพราะภาระชนิดนี้มันเหนือเหตุผลจริงๆที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ก็เพราะข้าพเจ้ามั่นใจว่าในท่ามกลางความตลบตะแลงเล่ห์กระเท่ห์ของบรรดาความรักทั้งหลายนี้ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกครูที่มีต่อศิษย์จะต้องยืนหยัดท้าทายความแปรปรวนของอารมณ์อยู่และจะอยู่ไปตราบนานเท่านานที่ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างนี้ก็เพราะตาลปุ๊กปุยฝ้ายหมีโบ้และแบล็กมิเคยทำให้ข้าพเจ้าต้องผิดหวังช้ำหรือต้องระแวงในพฤติกรรมความรักหรือวิญญาณที่ตาและลูกๆมีต่อข้าพเจ้าเป็นความรักที่มีความหมายกว้างไพศาลจนยากที่จะสรุปลงได้ด้วยข้อความสั้นๆนอกจากจะขอบอกว่าความรักของตาลปุ๊กปุยฝ้ายโบและแบล็กช่วยทำให้ข้าพเจ้าเห็นความมั่นคงและจริงใจในหัวใจหมาถูกแล้วตาลปุ๊กปุยฝ้ายโบหมีและแบล็กไม่ใช่คนข้อคิดสอนใจจะหักอื่นขืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดจะเฉือนจะเชือดไม่ขาดสายสุดจะตัดลงไปล้มไปตายก็ตัดอะไรลูกไม่ได้เลยคุณค่าแห่งนิทานนิทานเป็นกาวใจระหว่างคุณตาคุณยายกับหลานๆนิทานเป็นรางวัลความเชื่อฟังที่พ่อแม่จะให้กับลูกๆนิทานเป็นสื่อการสอนของคุณครูอันแสนวิเศษนิทานเป็นหุ่นของธรรมะที่จะช่วยขยายเรื่องนั้นๆให้กระจ่างนิทานเป็นคู่มือหรืออุปกรณ์อันสำคัญของนักสอนนักพูดนักเผยแผ่นิทานเป็นแคปซูลที่เคลือบเรื่องขมให้เป็นขนมหวานพระครูวิวิธธรรมโกศลจบบริบูรณ์

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักรอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนแบบนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นตัดตาธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นเพราะอารมณ์ศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

การที่พวกเราทุกคนขึ้นมาปฏิบัติอยู่ในป่าอันเงียบสงัดนี้ความสงบภายในจิตของพวกเราทุกคนอยู่ที่ความตั้งใจกำหนดสติให้รู้ลมหายใจเข้าออกเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างสติให้รู้กับอารมณ์ที่เรากำหนดการปฏิบัติธรรมคือการที่พวกเราตั้งจิตตั้งใจสร้างพุทธะคือตัวรู้ให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดเรากำหนดอารมณ์ใดให้พุทธะในจิตของเรารู้ในอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงในเบื้องต้นธาตุพุทธะที่รู้ตื่นเบิกบานยังไม่ละเอียดในจิตของเราเราเรียกสิ่งที่เรากำหนดนั้นว่าสติแปลว่าความระลึกระลึกได้หมายรู้หรือสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์นั้นเบื้องต้นเราสร้างผู้รู้ในจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งนานๆเข้าจิตของเราก็จะมีกำลังและมีพลังในการตัดสิ่งที่วุ่นวายออกจากจิตเมื่อจิตของเราระลึกรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งนานๆจนถึงจุดอิ่มตัวจิตของเราจะมีกำลังตัดความวุ่นวายออกจากจิตของเราได้สิ่งที่ทำให้จิตของเราวุ่นวายนั้นมันมีรากฐานมาจากโลภโกรธหลงมันมีรากฐานมาจากความไม่รู้ดังนั้นเมื่อเราตั้งสติของเราให้อยู่กับตัวผู้รู้ได้อย่างแม่นยำแล้วพลังของจิตก็จะทำหน้าที่ของมันเองอำนาจของจิตที่อยู่กับอารมณ์หนึ่งจะทำหน้าที่ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรภาษาบาลีว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วผู้ที่ตั้งจิตให้สงบนิ่งได้ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงแปลมาจากภาษาบาลีว่าสมาธิงภิกขเวภเวทะสมาหิโตยะท่าภูตังปชานติเมื่อจิตสงบแล้วผู้สงบต้องรู้ได้ตามความเป็นจริงเองเพราะฉะนั้นการที่เราสละบ้านช่องเรือนชานมุ่งไปสู่ป่าเขาลำเนาไพรหรือมุ่งไปสะแสวงหาครูบาอาจารย์เราจะต้องนำกายและใจของเรานี้ไปสู่การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการสร้างตัวรู้กำหนดตัวรู้ตั้งตัวรู้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งให้ได้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะหรือมีสติตั้งมั่นคงแน่นอนจนจิตของเรานั้นสามารถ
จับตัวรู้ได้ทั้งสามสถานจับรู้จับตัวรู้ได้ด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกจับตัวรู้ได้ว่าจิตนั้นนิ่งอยู่จับตัวรู้ได้ว่าจิตนั้นว่างเมื่อเราจับตัวรู้ทั้งสามประการนี้ได้แล้วอารมณ์ทุกชนิดของจิตดิ้นไม่หลุดจิตของเราก็จะอยู่กับธาตุพุทธะภายในจิตของเราแต่เป็นพุทธะภายนอกรู้เท่าทันต่อความนึกคิดตัวเองรู้เท่าทันต่อการได้ยินรู้เท่าทันต่อการเห็นรู้เท่าทันต่อความนึกคิดของตนเองนั้นอย่างไรจิตของเราที่ปรุงนึกคิดออกไปความนึกคิดของจิตจึงมีกิริยาของความนึกคิดจึงมีอาการของจิตที่นึกคิดจึงมีการปรุงแต่งภายในจิตที่นึกคิดความนึกคิดทั้งหมดนี้เมื่อธาตุพุทธะตั้งมั่นอยู่ที่จิตของเราแล้วความนึกคิดทั้งหมดนั้นมันก็จะหมดอำนาจไปเพราะจิตของเรามาอยู่ในธาตุรู้ว่าจิตอยู่ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงทำสติให้รู้ตัวว่าจิตนั้นอยู่ไม่ได้คิดไปที่ไหนให้อยู่กับผู้รู้ด้วยเหตุนี้อารมณ์กรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วางไว้ท่านยกตัวอย่างว่าหายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจให้นึกว่าพุทธหายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกให้นึกว่าโทว่าพุทธโทพุทธโทพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอารมณ์กรรมฐานที่สติกำหนดรู้อารมณ์ของจิตที่ให้ที่ผูกมัดจิตให้คิดตามตัวรู้นั้นรู้เฉพาะลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็คือพุทโธนั่นเองเพราะพุทโธแปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานดังนั้นเมื่อเรามีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงหมายความว่าจิตของเรานั้นอยู่กับพุทโธสิ่งที่เรารู้ตามความนึกคิดของจิตเราเมื่อเรารู้แล้วว่ามันคิดออกไปข้างนอกเราก็ตัดตัวออกตัวนอกออกไปให้มันลื้อตัวรู้ที่จิตอยู่อันหนึ่งเรียกว่ามีสติรู้เท่าทันความคิดเรียกว่ามีสติรู้ทันการปรุงความคิดเรียกว่ามีสติรู้ทันมายาของจิตเรียกว่ามีสติรู้ทันอาการของจิตเพราะตัวพุทโธนี้ทำปฏิกิริยาให้จิตเรานั้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งแล้วจิตของเราก็จะควบคุมพฤติกรรมของจิตที่มันวิ่งตามการเห็นเมื่อจิตของเราเห็นการเห็นนั้นมันเห็นที่ตาเมื่อจิตมีสติรู้เท่าทันต่อการเห็นนั้นตัวรู้จะตัดการเห็นออกมานิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งคือผู้รู้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าการปฏิบัติธรรมคือทำผู้รู้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งท
ทำความเข้าใจง่ายๆว่าการปฏิบัติธรรมคือทำสติของเราให้รู้อยู่กับความรู้หนึ่งหรืออารมณ์หนึ่งที่เรากำหนดไว้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทำให้สติของเราคิดอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อจิตของเรามีพุทธะอยู่กับอารมณ์หนึ่งอย่างละเอียดแล้วการที่จิตของเราจะวิ่งตามสิ่งที่ตาเห็นการที่จิตของเราจะวิ่งตามสิ่งที่หูได้ยินเมื่อจิตของเราเมื่อสติของเรามีพุทธะคือตัวรู้อยู่ในจิตแล้วมีสติมั่นคงรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งแล้วการได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินการเห็นก็สักแต่ว่าการเห็นไม่ได้ส่งผลคือความวุ่นวายไปให้จิตข้างในไม่ได้ส่งผลไปให้จิตข้างในนั้นกระทบแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือพุทโธแม่นยำพุทโธมั่นคงพุทโธแน่วแน่คือมีสติรู้ชัดแน่วแน่อยู่กับจิตที่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเพื่อให้เราทุกคนได้เข้าใจให้ชัดเจนว่าคำว่าการปฏิบัติแปลว่าทำจิตของเราให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตของเรานั้นเมื่อรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งจนมั่นคงแล้วจนแข็งแรงแล้วจิตจะพิจารณาสิ่งใดจิตจะกำหนดสิ่งใดพุทโธคือผู้รู้จะเข้าไปแยกแยะเหตุและผลในความคิดนั้นในการเห็นนั้นในการได้ยินนั้นในตัวของมันเองในตัวของจิตเองโดยธรรมชาติเพราะว่าผู้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเป็นผู้กรองและแปลความหมายของการคิดแปลความหมายของการเห็นแปลความหมายของการได้ยินได้ชัดเจนจิตรู้ว่าเห็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ว่าเห็นที่ผิดจิตรู้ว่าได้ยินถูกจิตรู้ว่าได้ยินผิดจิตรู้ว่าคิดถูกจิตรู้ว่าคิดผิดเมื่อพุทธะที่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งมั่นคงแล้วการได้ยินเสียงข้างนอกจึงไม่มีปัญหาอะไรกับจิตการเห็นสิ่งเกิดดับข้างนอกจึงไม่มีปัญหาอะไรกับจิตข้อสำคัญผู้ใฝ่ธรรมต้องทำสติและทำจิตและทำผู้รู้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งให้ได้ในขณะที่จิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งมีพยามาร3ตัวใหญ่มาแย่งตัวรู้นั้นไปคือตัวเจ็บพยายามจะดึงจิตของเราออกจากตัวรู้หนึ่งออกไปรับรู้เรื่องเจ็บถ้าตัวรู้ไม่แข็งแกร่งพอตัวรู้ก็จะไปแช่ความรู้ว่าเจ็บไว้ในจิตของเราเมื่อจิตออกจากตัวรู้หนึ่งแล้วจิตมาอยู่กับความเจ็บเท่ากับจิตหลุดจากความรู้จริงที่กำหนดไว้ข้อที่สองจิตที่ง่วงจิตที่ง่วงนั้นจะทำให้ตัวรู้ดับจะทำให้ตัวรู้นั้นหลุด
ทำให้ความรู้หนึ่งนั้นหลุดไปจากความรู้เป็นการเผลอสติจนถึงคันหลับไปก็มีจนถึงสับประโงกโยกไปโยกมาคุมสติไม่อยู่ก็มีนั่นหมายความว่าตัวง่วงพยายามจะดึงจิตที่เป็นพุทธะที่คุมให้เรารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งออกไปรับรู้เรื่องเผลอสติเรียกว่าเผลอสติเมื่อจิตของเราเผลอสติไปหลับไปสปงกเท่ากับจิตของเรานั้นออกจากผู้รู้หนึ่งไปสู่การเผลอสติแล้วถ้าผู้รู้หนึ่งของเรานั้นมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งตัวเผลอสตินั้นก็จะหลุดไปตัวเผลอสติก็ไม่สามารถจะเข้ามารบกวนจิตของเราได้ข้อต่อมาอีกคือความฟุ้งซ่านจะมาดึงอารมณ์จิตของเราออกไปจากผู้รู้หนึ่งความฟุ้งซ่านนี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย3ประการ1เกิดจากปัญหาของธุรกิจเกิดจากปัญหาของครอบครัวเกิดจากปัญหาของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆทั้งหมดที่ถูกกระทบในอดีตที่ผ่านมาเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านที่จะดึงจิตของเรานั้นออกไปจากผู้รู้ให้ฟุ้งซ่านเท่ากับว่าให้จิตของเรานั้นได้เผลอสติฟุ้งซ่านคิดไปที่อื่นเมื่อพุทธะในจิตของเราเข้มแข็งและแน่วแน่ผู้รู้ในจิตของเราที่เรากำหนดนั้นแน่วแน่แล้วตัวฟุ้งซ่านไม่มีโอกาสที่จะดึงจิตของเราให้หลุดไปจากผู้รู้ได้เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นอย่างแน่วแน่เรียกว่าจิตตั้งมั่นอย่างแน่นอนเมื่อจิตของเราตั้งมั่นแน่นอนแล้วจิตของเราก็จะอยู่กับอารมณ์ของจิตอีกอันหนึ่งคือจิตที่มีความรู้ว่าจะว่างมันเบาว่างไม่มีอะไรแม้ตัวรู้ว่าอยู่ก็ไม่มีมันรู้สึกว่างว่างเปล่าๆแสดงว่าพุทธะของเราละเอียดแล้วการได้ยินทั้งหมดการเห็นทั้งหมดการคิดทั้งหมดนั้นดึงพุทธะออกไปหลงประเด็นไม่ได้ดึงพุทธะออกไปจากจิตไม่ได้พุทธะจึงละเอียดลงไปภายในจนถึงขั้นว่าว่างในความว่างนั้นจิตของเรายังไม่ว่างจริงเพราะยังมีตัวรู้อาศัยอยู่มีตัวรู้แอบแฝงอยู่เพราะตัวรู้ทั้งหมดนี้คืออารมณ์ของจิตเป็นฝ่ายปัญญาอารมณ์ของจิตที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายปัญญาญาณแต่ทำหน้าที่ไปยังไม่ถึงจุดด้วยเหตุนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงเข้าใจอีกรอบหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมคือการสร้างสติให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งให้เข้าใจให้ชัดการปฏิบัติธรรมคือการสร้างความรู้หนึ่งให้อยู่ในจิตสร้างจิตให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งหรือสร้างความรู้ให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเพื่อให้เราได้ทบทวนต่อไปอีก
การอยู่ในอารมณ์หนึ่งของจิตนั้นยกตัวอย่าง3ข้อข้อที่1จิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกชัดเจนเช่นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามสัจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดเจนแล้วการปรุงแต่งตัวอื่นไม่สามารถที่จะมาดึงผู้รู้ตัวนี้ออกไปได้เพราะฉะนั้นเรียกว่ามีสมาธิจิตแน่วแน่เพราะอารมณ์อื่นไม่สามารถจะดึงจิตออกไปได้อารมณ์ของจิตหรือความนึกคิดของจิตทั้งหมดเมื่อจิตทำหน้าที่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งได้แล้วอารมณ์ตัวอื่นไม่มีอำนาจอะไรเหมือนเราทานข้าวอิ่มตัวหิวไม่มีอำนาจเลยเพราะตัวอิ่มนั้นวิ่งเข้าไปสู่กระบวนการเต็มที่แล้วจิตที่รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเป็นจิตที่จะก่อให้เกิดปัญญาหรือเกิดความฉลาดหรือก่อให้เกิดกำลังในการรู้เท่าทันในการป้องกันในการแก้ไขในการแปลความหมายกับสิ่งที่เกิดดับในจิตทั้งหมดได้อย่างตรงประเด็นได้อย่างตรงข้อมูลได้อย่างตรงเหตุผลคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดคำว่าปัญญาแปลว่าความเข้าใจชัดคำว่าปัญญาแปลว่าความรู้ชัดคำว่ารู้ชัดหมายความว่ามีเหตุผลอย่างถูกต้องถูกต้องด้วยเหตุและผลทั้งภายนอกและภายในตามความเป็นจริงปัญญาที่รู้ชัดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดจากจิตที่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเกิดจากจิตที่อยู่กับผู้รู้หนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดึงจิตออกจากผู้รู้หนึ่งก็มีจากสิ่งที่เราเห็นจากสิ่งที่เราได้ยินมาเรื่อยๆบ่อยๆกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราสังเกตว่าอารมณ์ของจิตไม่เคยปรุงหามันเลยเพราะเรานั้นไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดจิตจะไม่ปรุงดังนั้นจิตพยายามจะปรุงตามสิ่งที่เราเคยเห็นมาตามสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วก็ตามสิ่งที่เราคิดถูกคิดมาถูกฝังความคิดไว้ในจิตมาเรียกว่าวิบากกรรมเรียกว่าผลของกรรมที่ดึงความคิดของจิตเรานั้นออกไปสู่ขบวนการของจิตที่จะทำให้จิตนั้นหลุดไปจากผู้รู้หนึ่งธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งชัดเจนแล้วแน่วแน่แล้วการได้ยินก็ดีการเห็นก็ดีการคิดก็ดีไม่มีเหตุผลอะไรที่จิตจะต้องไปนึกตามเรียกว่าจิตมีพลังในการตัดออกจากการเห็นในการตัดออกจากความคิดในการตัดออกจากการได้ยินเพราะจิตมีกำลังรู้เหนือกว่าสิ่งที่เกิดดับแต่พยามารหรือวิบากกรรมพยายามมาก
ที่จะดึงจิตของเราออกไปให้รู้พยายามดึงจิตของเราให้เผลอพยายามดึงจิตของเราให้หลุดให้ลืมด้วยการส่งความง่วงนอนมาให้เราด้วยการส่งความฟุ้งซ่านมาให้เราด้วยการส่งความเจ็บมาให้เราเราอยู่ในป่าอารมณ์ที่ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านไปตามเสียงที่ปรากฏนั้นไม่มีเราจึงมีโอกาสกำหนดรู้ในจิตของเราให้มั่นคงเราจึงมีโอกาสตามรู้ในสิ่งที่เรากำหนดได้อย่างแน่นอนและแม่นยำลูกทุกคนฟังให้เข้าใจให้ชัดอีกครั้งหนึ่งคำว่านั่งสมาธิหรือปฏิบัติแปลว่าเรามาสร้างความรู้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งทำผู้รู้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งทำให้ผู้รู้อยู่กับที่เดียวคือรู้หนึ่งเมื่อความรู้ที่เรากำหนดนี้มันอยู่ตามความเป็นจริงจิตของเราจะถูกกำกับด้วยผู้รู้เมื่อจิตของเราถูกกำกับด้วยผู้รู้ผู้รู้นี้เมื่อมีความแข็งแกร่งจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วสิ่งที่จะดึงให้ตัวรู้นี่หลุดไปจากจิตเราได้มีความง่วงมีความเจ็บมีความฟุ้งซ่านความง่วงความเจ็บความฟุ้งซ่านทั้งสามประการนี้เป็นตัวแทนของตัวโลภโกรธหลงเป็นตัวอัตตาตัวอัสมิมานะมาเป็นใหญ่พยายามที่จะดึงจิตของเรานั้นออกไปจากความรู้หนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเรานักปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำกับสติกำกับผู้รู้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งให้ได้เรียกว่าทำจิตของเราให้นิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่หวังความเจริญในธรรมหวังจะออกจากกองทุกข์ทั้งหมดจงพากันทำสติให้มั่นคงทำสติให้แข็งแรงเพื่อให้จิตของเรานั้นจะได้ไม่เผลอบุคคลใดควบคุมจิตของเราให้มั่นคงให้แข็งแรงได้ตลอดเวลาอย่างเป็นนิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเรียกว่าพระอรหันต์แปลว่าเป็นผู้ไม่กลับมาเผลอสติแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่กลับมาหลุดออกจากสติเป็นผู้ที่มีตัวรู้กำกับอยู่ในจิตตลอดเวลาเป็นผู้กำกับตัวรู้ไว้ถึง3ระบบระบบ1กำกับตัวรู้ในภายนอกทั้งหมดด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดจิตรู้เท่าทันกับสิ่งที่กระทบข้างนอกทั้งหมด 2. สติมั่นคงของพระอรหันต์มีตัวรู้กำกับสิ่งที่เกิดดับภายในจิตทั้งหมดรู้เข้าใจชัดถึง2ประการเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตจิตของพระอรหันต์เป็นจิตหนึ่งที่รู้ความจริงภายในญาณของจิตที่ส่องไปทั้งสามประการนี้เป็นดวงจิตของพระอรหันต์จิตภายในจะส่องไปเรื่องอดีตก็ไปรู้เรื่องอดีตจิตภายในจะส่องไปเรื่องอนาคตก็รู้เรื่องอนาคตไม่เผลอสติทั้งข้างนอกและข้างในเรียกว่าพระอรหันต์
แปลว่าไม่หันมาคิดเพื่อก่อภพชาติอีกพระอรหันต์จึงเข้าสู่ขบวนการของนิพพานดังนั้นขอให้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงพากันสร้างจิตสร้างผู้รู้ให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตของเราให้มั่นคงสืบต่อไป

จับพนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0903

จำเป็นคนหมู่มากไม่จำเป็นเฉพาะบุคคลอยู่คนเดียวจะต้องระเบียบสร้างระเบียบคนเดียวคนหลายหลายคนจะต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยเลยมากสมัยก่อนนี่นิดเดียวพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่มากขึ้นมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอะไรก็มีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำอย่างนี้มันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นนำทูลพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งข้อกติกาคือข้อภายในเป็นไปอีกนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติไปอยู่ไปนานๆไปก็มีคนบางคนก็ทำขึ้นมาอีกก็ตั้งข้อปฏิบัติข้อระเบียบก็ไม่อีกหลายอย่างหลายอย่างอย่างนั้นพระวินัยจริงไม่มีทางสิ้นจบหลายล้านที่ขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบลงได้ไม่มีทางจบหรอกพระวินัยไม่มีทางจบอย่างนั้นพูดไปถึงเรื่องธรรมะพูดไปเรื่องธรรมะจึงมีเรื่องจบคือการปล่อยวางเรื่องปฏิบัติก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบสมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระสามองค์สี่องค์เห็นไหมที่เห็นมาพระประธานไปอยู่ในป่าเขาไปดูไฟที่ไม่เคยจะมีบ้านป่าคนหนึ่งก็เลยหนังสือธรรมะมาอ่านอ่านที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านแล้วก็ทิ้งตรงนั้นในกรณีไปไฟไม่มีมันก็มืดเอามาที่หลังก็ไม่หยัดหนังสือนี่จับหนังสือขึ้นโดยวายไปเลยพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติด้วยเนี่ยทำไมไม่รู้จักพี่เก็บหนังสือเนี่ยสอบสวนถามไปถึงพระนั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเรื่องนี้ไปในนี้ทำไมรู้จักพี่เก็บหนังสือนั้นเนี่ยผมเดินมาผมเหยียบหนังสือเนี่ยองค์นี้ว่าคือโอ้อันนั้นมันเป็นเพราะท่านในสำรวมต่างหากเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่มีเหตุผลอย่างนั้นเพราะท่านในสำรวมท่านจึงหยาบหนังสือเนี่ยเพราะท่านไม่มีที่เก็บไม่ได้จัดที่เก็บหนังสือท่านที่เก็บไปอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ท่านในสำรวมไม่เป็นเพราะผมหรอกเป็นเพราะท่านในสำรวมถ้าท่านสำรวมแล้วก็คงไม่หยาบหนังสือเรื่องนี้มีเหตุผลอะไรนะมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันมันเกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่จบนี่เรื่องเหตุผล นะเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะที่แท้จริงน่ะต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้นะมันอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลอยู่นอกเหตุเหนือผลอีกยังทุกข์มันถึงมีสุขมันถึงมีทำนั้นท่านมีว่าระงับเหตุระงับผลถ้าได้เหตุผลมีอย่างนี้เนี่ยเถียงกันตลอดตายเลยมันพระสององค์นั่นนะผมเอาหนังสือไว้นี้ดูเลยผมเอาไว้นี้ท่านเอาไว้นี่ได้เลยหนังสือมีท่านไหนเขาล็อผมมานี่ผมเดินมาเหยียบหนังสือเห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณในสังรวมต่างหากถ้าคุณระวังถ้าคุณสังรวมคุณก็คงไม่เหยียบหนังสือเรื่องนี้เห็นไหมนะเนี่ยพ
ถ้าเอาเหตุผลกันอย่างนี้ทะเลาะกันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนจนตายทำนี่เรียกว่าทำไม่ทำมีเหตุผลไม่สงบระงับไอ้ทำที่พวกเราศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องให้จิตของเรามันรู้เหตุผลแล้วนะสุขมันเกิดเพราะเหตุอันนี้พอรู้ทุกข์มันเกิดเพราะเหตุอันนี้พอรู้อย่างนี้ถ้ารู้จักมันเกิดมันก็เกิดเหตุเกิดผลเกิดเหตุเกิดผลที่ตลอดเวลานะไม่จบทำที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ว่ามันละเนาะต้องอยู่เหตุอยู่เหนือเหตุนอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกสุขเหนือทุกข์

มันจะตายหรอมันจะตายนั่นไม่ใช่ธรรมพระพุทธองค์เนี่ยมีธรรมคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปกันนั่นถ้าไปถึงอันนี้แม้ฉันมีสุขเกิดนี่ไม่ได้ฉันมีทุกข์เกิดไม่ได้ต่อไปฉันนี่ไม่มีสุขแล้วไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีนี่ตรงนู้นมันจะมีวิธีตรงไหนมันจะมีวิธีตรงมาปฏิบัติไปเรื่อยทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้สุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์นี่ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทำนี่เกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเท่านั้นเจ้าเอาอะไรกับมันนะเนี่ยต้องสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดทำไมมันไปขนาดนั้นสงสัยอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันคือมันไม่มันทำที่มันเกิดเหตุไม่ได้รับเหตุของมันแต่ความจริงทำที่พวกเราปฏิบัติในตัววันนี้นะทำนี่นำเราไปสู่ความสงบความสงบที่เรียกว่าสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดเนี่ยทำนี่ไม่ใช่ทำหรอกนะทำนี่ทำก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาเนี่ยนี่ฉันได้มาแล้ววันนี้ไอ้พวกนี้ทำไมหายไปแล้วมันหายไปไหนล่ะนี่ฉันนั่งดูวันนี้มันจะโอเคได้เกินวันที่ทำไมมันถึงตายแล้วโดยจะรู้ด้วยเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันนี่ท่านที่ปล่อยอันนี้ว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นของมันอยู่นี้วันนี้มันสงบแล้วก็ไม่แน่นอนเนาะเนี่ยเราต้องโทษมันอย่างนี้สงบแล้วก็ไม่แน่นอนท่านไม่ยึดมันไว้สงบก็สงบเถอะนี่คู่นี้พูดว่าไม่สมบูรณ์ทำไมสมบูรณ์นี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นท่านจะสงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่ามันไม่สงบแต่ถ้าจะแต่ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือเรื่องที่ว่ามันไม่สงบเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นองค์อยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ระงับสิที่นี่มันก็สงบตอนสุดท้ายมันก็เรียกว่าวุ่นวายฉันก็ไม่วุ่นวายฉันก็สงบไม่ว่ามันจะสงบฉันก็รู้ว่ามันเรื่องของที่นั่นฉันจะดูอยู่แค่นี้นะดูเรื่องมันวุ่นวายดูเรื่องมันสงบดูเรื่องมันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นประมาณเลยนี่สบายเลยทีนี้มันก็สบายทีนี้รู้เรื่องความสงบที่แรงที่มันสงบนี่สงบเพราะเรารู้เรื่องมันนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เรื่องอันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูดีว่าไอ้เรื่องใดจะสงบเนี่ยคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายอ้าวจะไปอยู่ที่ไหนสบายมั้ยคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกใจเขาพูดถูกใจเรามีไหมจะเมื่อทำถูกใจเราทุกคนมีไหมนี่ให้เราคิดอย่างนี้ไม่มีแล้วก็ไปทุกตลอดเวลาท่านนั้นถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราก็เกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉัน

0: คุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายมีชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเราเอาดีของพ่อเอาดีจะได้สบายไหมฉันต้องพูดคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันและคุณก็ต้องทำให้ถูกใจฉันฉันถึงจะสงบถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนรักคนใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำในนี้ทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะแล้วก็ต้องศึกษาอย่างนั้นฉันนั้นไม่จะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นยึดใหญ่มั่นจับมาดูแลรู้เรื่องแล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ยังนั่งเตยอยู่เห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีผมไปในวัดแล้วจะเข้าในห้องน้ำแต่ฉันจะผมต้องการอยู่นี่ฉันไม่มีหรอกจะต้องไปดูช่วงออกมาเอาเงินไปต้องให้มันนี่มันจะต่อมาเราไปทำอยู่นี่ถ้าเราไม่คงเช่นนั้นทำอย่างนั้นเมื่อไรเราจะสบายเพราะคนมันเป็นบ้าไปแล้วนี่จำเป็นแล้วก็ต้องปล่อยลุยมันเคยนะมันเป็นบ้าเลยนะนี่เราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันใช้สติไม่ดีอย่าไปถือมันเลยมันจะพูดยังไงก็รับฟังไปเถอะมันจะทำอะไรก็ระวังมันไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันนี่เราต้องถอยกลับไปอยู่ตรงนี้ต้องไปมีความสบายมีความสบายอารมณ์ของมันการเห็นนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีมันก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกคนนั่งอย่างนี้กันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมีไม่ได้ไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นานาจิตตังนานาจิตตังไม่เหมือนกันเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องอบรมของเราทุกคนเมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูความโกรธนะโกรธที่มาจากไหนต้องให้มันโกรธหรือเปล่าแล้วมันดีไม่เคยถึงชอบกันมาเมื่อกี้ไปที่มันทำมันโกรธมาแล้วไม่ดีไม่ดีก็เกิดทำไมก็เป็นว่าขนาดนั้นเลยถ้ามันโกรธมาแล้วก็ทิ้งมันจริงใครว่ามันไม่ดีในอารมณ์นั้นต้องกดกลับไปในทำนองนี้ไปในทำนองนี้เมื่ออยู่ด้วยกันมากๆนะมันก็ยิ่งให้ความศึกษาเรามากที่สุดแล้วให้มันวุ่นวายซะก่อนเรื่องของวุ่นวายแล้วมันจึงถึงความสงบจะนี้ไปที่ไหนก็ช่างมันถึงพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนอยุธยาบ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็พายวัดยืนชื่อเนี่ยท่านสบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถ้ายืนอยู่ชื่อพระอานนท์เดินย่ำเท้าคือกับคือความอายคิดมาเนี่ยพระพุทธองค์อยู่ทำไมทั้งเขาได้อย่างนี้ทั้งเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่มีเกลือประโยชน์อะไรเลยก็ทนอยู่พระพุทธองค์ก็ชุ่มนี่จนกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้โดยฐานที่ในเคารพพระพุทธเจ้าก็เอาไม่ให้พระพุทธเจ้าก็เอาให้ก็เอาเนี่ยไอ้ที่นี้จะทำยังไงนั่นคือคนไม่รู้จักพอมาถึงอารามกราบพระโต๊ะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ไอ้ตรงไหนที่เขาไม่ใส่ตักบาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์อายไปที่อื่นก็ง่ายกว่ารีบไปก็ดีกว่าถ้ามึงถ้าพระเจ้าลงจากอานนท์ตอนนี้เรายังไม่ชนะมันถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะอย่างนี้ถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นก็ชนะแล้วถ้าชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องอายครับไม่รู้เรื่องอายครับอายทำไมอานนท์ตรงนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรามีเรื่องอยู่ก็ไม่ให้ไม่แล้วก็มันจะเป็นอะไรอานุทายอายทำไมไม่อายเขาจะโดนแต่ว่าอายต่อบาปเราอยู่ในเฉยๆมันเป็นบาปที่ไหนไหมอานุทายเราจะต้องทำมันอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะถ้าเราอยู่นี่อานุจะไปไหนเขาไม่ให้ตรงนี้ก็ไปโน่ถ้าไปโน่เขาไม่ให้อย่างนี้จะไปตรงไหนอานุไปดีไปบ้านโน่ดีถ้าว่าบ้านโน่เขาก็ไม่ให้จะไปตรงไหนไปตรงโน่ดีโน่ไปไม่ดีเกิดนะนั่นยังไงอานุถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันตัวชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะตรงนั้นเนี่ยอานนท์เข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายนี่ก็องค์ตรัสว่าอะไรมันเป็นบาปอันนั้นท่านอายอะไรที่มันไม่เป็นบาปจะอายทำไมให้อายถึงว่าทำไมภาวนายังไม่เป็นอายอย่างนั้นเนี่ยมองยังมีจิตผู้ชมเดือดร้อนอันนี้เราเหมือนกันเมื่อเราอยู่อย่างนี้แล้วจะอยู่ตรงไหนจะมีปัญญานะอยู่ตรงไหนจะมีปัญญาจะไปบุคคลโลกไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้คนก็สบายสบายเป็นร่มเย็นรื่นสบายอยู่ที่ว่ามันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แรงปัญญาไม่มีเป็นทุกข์กันนั้นถ้ามันเราอยู่ในโลกแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่เลยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุในระดับพิจารณาอย่างนั้นเราต้องกลับย้อนกลับมาพิจารณาอารมณ์เช่นท่านตรัสว่านินทาเสริมมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมของโลกถ้าอะไรดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรรเสริญเป็นเรื่องธรรมของโลกพระพุทธองค์ท่านเห็นนินทาเห็นสรรเสริญจึงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจึงเรียนนินทาให้มันรู้จักทุกอย่างให้มันรู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญกับนินทามันก็มีผลเหตุผลเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เราไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบไอ้สิ่งที่เราชอบมันพาเราทุกข์เองไหมเช่นว่าเรามีก้อนเพชรก้อนหนึ่งเราชอบหลายชอบก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้าขโมยมาหยิบก้อนเพชรเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไงไหมนั่นแหละของดีมันหายนั่นคือสรรเสริญมันก็ถูกนินทามั่งโศกสรรเสริญมั่งเป็นเรื่องธรรมดาของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้ทำบาปกันมากเป็นความรู้ตัวว่าอันช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่สติไหลลึกมากแบบแต่นี่แบบเกิดบาปที่มันเกิดจากในเท้าสติเมื่อเราจับในเท้าอยู่เดี๋ยวเราก็รู้อยู่ว่าเราจับในเท้านี่เป็นการปัญญานี่ถ้าเราอยู่ในขณะอันนี้ ขณะเมื่อไหร่จะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็มีความรู้ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นอันนี้แหละมันจะช่วยกับครอบครองจิตใจของเราให้รู้ธรรมะอันแท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปสักนาทีก็เป็นบ้านาทีเราไม่มีสติ2นาทีก็เป็นบ้า2นาทีเราจะครึ่งวันครึ่งวันเราไม่มีสติเลยก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันหนึ่งตัวนี้สตินี่คือความรู้ตัวไม่มีสติคือความไม่รู้ตัวสตินี่ความระลึกได้แต่ทำอะไรระลึกไม่ได้ว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรเราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่จะทำอะไรก็ระลึกได้อยู่อย่างนี้มันจะมีอะไรไหมคล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านเราเราจะดูของของเราอยู่แล้วคนมันจะเข้ามาซื้อของหรือมันจะขโมยจะมาขโมยของของเราถ้าเราจะกดลอยมันอยู่เสมอแล้วก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมมันจับเอารู้เราอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเรามองเห็นไอ้ขโมยมันเห็นเรานะมันก็ไม่กล้าจะทำเราถ้ามันทำผู้ยิงปุ๊บนี่ถ้าเราขายของอารมณ์ก็เหมือนกันแต่ที่เรารู้กันอยู่มันทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทำให้เราดีใจนี่ไม่แน่นอนหรอกมันหายไปแต่ที่นี่มันถือมันทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกเนี่ยอย่างนี้อารมณ์นั่นมันก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่นี่เรามีสติอย่างนี้นะเราศึกษานี้เรื่อยไปทำไปเรื่อยไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนก็ตามเถอะเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาอยู่นั้นไม่ใช่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวดูยืนเดินไปเราก็รู้จักนั่งอยู่เราก็รู้จักนอนเราก็รู้จักมารู้จักตัวของเราอยู่เสมอที่จะมีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าผู้โทเรารู้เห็นมันมาพิจารณาดูนี่มันก็รู้จักเหตุผลของมันรู้เรื่องก็ไปดูเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าชาวตะวันตกไปอยู่กับประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆเดี๋ยวนั้นไอ้ความอยู่ติดๆกันไปนะภาษาไม่รู้ก็ตามจะมาดูเรื่องกันเห็นไหมมองรู้มากเลยดูเรื่องกันนะแต่ภาษาไม่รู้ก็อยู่กับกันไปได้อย่างนี้มันรู้กันดูดีๆอย่างนี้ไม่รู้ภาษาแต่มันดูเรื่องกันนี่เราก็อยู่ด้วยกันไปได้ไม่ต้องพูดกันทำงานต่างคนต่างทำในเมืองไทยกับเมืองนอกทำที่ใกล้กันเลยแหละไม่รู้จักกันมันก็รู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้นี่คือการอาการกิริยาที่ว่าให้รักกันไม่ชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษากันแต่ว่าแมวมันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันมันเรียนมาเขียนกันเนี่ยถูกไหมอย่างนี้มันรู้จักมันรู้เรื่องแต่มันไม่รู้ภาษาอย่างเราเป็นเจ้าของบ้านแมวหรือสุนัขมันอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านนะไอ้สุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณเลยนะถ้าเรามาจากตลาดไม่มาจากที่อื่นก็ไปดูบ้านแมวอยู่ที่บ้านเราสุนัขอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องแง่มันจะมาเสียงมาเสียงนี้แต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราอยู่กันไปได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเหตุอย่างนั้นอันนี้เราก็ให้เข้าใจกันอย่างนั้น เราปฏิบัติในธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นหลายความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าจะหนามันเป็นทุกข์ไหมเนี่ยเป็นทุกข์ก็จะตายชอบทุกข์ไหมไม่ชอบเอาอะไรทำไมถ้าเราชอบจะยึดมันทำไมทิ้งมันทีนี่ถ้าทุกข์มันเกิดอะแต่คุณทำไมต้องยึดมันไว้ยึดไว้คุณก็เป็นทุกข์เท่านั้นนะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบทุกข์ยึดไปทำไมก็เชื่อมันไปทีนี้ต้องสอนตัววันตัววันสอนนิ่งกับรู้กับไปรู้กับไปรู้กับไปนี่บางทีทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทุกข์หนึ่งเราก็รู้จากคำสอนโอ้อันนี้ทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดเลยทำไมสอนที่นี่เมื่อบางทีเราเห็นชัดเห็นชัดก็เกิดสติว่าก็ค่อยว่าก็ค่อยว่าวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าที่นี่ก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดตู้ที่ตู้เรื่องกันเลยเมื่อมันเกิดความรู้เรื่องจะเข้าตัวของเราเราก็นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาอะไรกันเกิดจิตจะรู้ภาษาธรรมะเนี่ยเราไปพูดว่าจิตมีไว้จิตปากมีไว้จิตปากมีอะไรปากกายจะเกิดปากใจมีไว้ที่ใจมันพูดนั่นอย่างใจพูดนั่งอยู่นี่นี่ยิ่งพูดดีดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอในเดี๋ยวปากในมันอยู่ที่นี่มันรู้จักไม่ต้องพูดพูดอยู่ข้างในข้างในพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จากอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้เหมือนกันกับอายุชีวิตของเรานี่เกิดมามีการเลี้ยงวันคืนของเรานี่ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันเลี้ยงได้อายุเราไหมวันคืนนี่มันมีว่าละเกิดมาแล้วนี่มันก็ให้แก่พวกนี้มันก็ให้แก่นอนหลับอยู่มันก็ให้แก่ลืมอยู่มันก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันเนี่ยสม่ำเสมอเรื่อยๆที่เราเกิดมานี้เราจะนอนอยู่มันจะทำงานของมันอยู่เราจะเดินจะทำงานคือความโตของเราเนี่ยโตใหญ่ขึ้นมามันก็โตอยู่กลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตนี่เดียวว่ามันปฏิปทาเขามันจึงทำให้คนโตเลยที่ไม่รู้สึกมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำนั่นก็คือเราทานอาหารทานข้าวดื่มน้ำนั่นของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตจะเรียบขึ้นมันก็จะเรียบมันก็เป็นของมันเราทำงานของเราทั้งขานมันก็ทำงานของสังขารมันไม่ที่แพร่ละนี่ปฏิปทามาติดต่อกันอยู่เสมอการทำเพียรของเราเหมือนกันอย่างนั้นต้องพยายามต้องพยายามอย่างนั้นเราจะต้องมีสติติดต่อกันเสมอมีความรู้ติดต่อกันเสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ไม่ต้องลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจข้างในจะพูดอยู่เรื่อยๆ อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นมันจะเป็นประโยชน์มากในต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงให้อาหารมันอันนั้นเกิดขึ้นมาหรืออันนี้ก็ยืนแต่ว่ามันไม่แน่นอนแต่มันไม่เที่ยงเท่านี้เราก็เดินเราไปด้วยเท่านั้นเนี่ยการปฏิบัติของเรา าอยากจะรู้ว่าจะทำให้รู้จักกฎเกณฑ์แบบจะทำเวลาเท่าไหร่เวลา5นาที20นาทีอธิษฐานไว้เรื่องอธิษฐานไว้เขาอยากจะทำให้มีกฎเกณฑ์นึงนะนี่เรื่องมันรักตัวอยากจะทำตามแบบถ้ามันเคลื่อนจากแบบมันได้นะนี่อยากจะทำตามแบบอันนี้เหตุการณ์อธิษฐานอาตมาได้บอกว่าไม่แน่นอนอธิษฐานบางทีแบบฉันเป็นหนึ่งในสามจำนวนบางทีไม่ถึง10นาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงอย่างนี้ไปแล้วเมื่อนี้ก็เริ่มคิดว่าแหมเราเนี่ยพูดโกหกตัวเราเองไว้แต่โทษเราอยู่บางทีเราพูดต้นดอกหนึ่งมาจุดอธิษฐานจิตใจว่าไฟหยุดทูบดอกเนี่ยไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนีเลยฉันจะพยายามอยู่นี่เนี่ยพอดีที่ฉันมีราใจพอทางพูดมีพยาบาลมาแล้วจุดทูบปั๊บก็ไปนั่นเลยนั่งโอ้ยมันถูกหลายด้วยคุณเดี๋ยวโลกมันจะมากัดเดี๋ยวยุงมันจะมากัดอะไรดูวุ่นจะแหมนะจะรูปนี้ไปแต่เราอยากอธิษฐานแล้วนะตัดอยู่มันตรงนั้นลุกนี่ก็นานเป็นทีแล้วมันจะตายดูตาโตมาดูสะทู่นะยังไม่ถึงครึ่งเลยของดับมันจะอีกอธิษฐานใหม่ต่อไป3ทีสี่ทีก็ทู่ก็ยังไม่จบเลยก็เลยออกมาโอ้ก็มาคิดในเราเนี่ยมันไม่มีหรือตื่นแล้วมันตัวอกตัวคุ้มช่วยเลยรีบไปวิ่งกูเปล่าอีกแล้วเรานี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนมาตีใจร้ายเป็นคนกลัวหกกลัวหกพระเจ้ากลัวหกพระพุทธเจ้ากลัวหกตัวเราเองเกิดบาปทำไมนี่อาจารย์มาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยพอสมควรที่จะเลิกเราก็เลิกมาบอกว่ามันกันกับเราทานข้าวเราหมายถึงทานมันเมื่อไหร่อ่ะทานข้าวทานไปทานไปมันจวนจะหยิบจะพอแล้วก็เลิกมันเถอะนะกินไปมากแล้วก็อาเจียนแต่ตอนนั้นแหละเนี่ยให้มันพอดีอย่างนั้นเที่ยงแล้วก็วันคืนนี่พอข้าวเที่ยงต้องรู้จักกำลังโคของเรารู้จักกำลังเตียงของเราโคเรามีกำลังเท่าไรเตียนจะมีขนาดวัดมันหนักเท่าไรไหมต้องรู้จักต้องเอากำลังโคเอากำลังเตียนของมันเจ้าของเตียนจะต้องรู้จักเตียนของเราว่าวัดมันหนักแต่ประมาณเท่าไรยาวกลางความยาวของเราดีเรามีเตียนลำเดียวนะอยากจะบรรทุกหนักในขนาดรถติดล้อพังหมดเท่านั้นเนี่ยตายเลยต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้ให้รู้จักของเราปฏิปทาเราเดินตามไปในที่นี้เนี่ยสบายมันวุ่นวายก็ตั้งใหม่มันวุ่นวายไปก็ตั้งใหม่ถ้ามันวุ่นวายอย่างเดิมเลยที่ลูกเรือจะโผล่ด้านเดินไปเรื่อยๆพ่อเมย์ก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยก็สงบแล้วครับถ้าเดินก็พอแรงเนี่ยนั่งก็สมควรอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนแค่อย่างนี้แต่ว่าจิตจะลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนอยู่ให้สม่ำเสมออย่างนั้นเราใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องย่อหย่อนไม่ต้องย่อหย่อนไม่ต้องทำพยายามอย่างนั้นเราไอ้ความเร็วของเราความอยากเร็วของเราอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราอยากจะเร็วที่สุดใครที่อยากเร็วที่สุดแต่ว่ามันเร็วไม่ได้ธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถึงกำหนดจิตเอามันปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนี้อยากจะมันเร็วที่สุดนั่นไม่ใช่ธรรมะมันคือความอยากของมัน
1: คือความอยากของมันเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบถ้ารู้จักดูระบาดของพระอานนท์พระอานนท์นั้นมีศรัทธามากที่สุดนะพระอานนท์พรุ่งนี้เขาจะกำหนดพระอรหันต์ทำสังฆทานแล้วก็คณะสงฆ์นั้นกำหนดพระอานนท์องค์หนึ่งจะทำสังฆทานแกเอาด้วยแกพระอรหันต์ตอนนั้นพระอานนท์เลี้ยงคืนเดียวเนี่ยก็ไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่รู้จะทำไงพระอานนท์ก็ใช้ความอยากต้องทำอะไรน้อยจึงจะเป็นพระอรหันต์เนาะแต่พรุ่งนี้มันมีชื่อเราจะนับต่ออันดับแล้ววะจะประชุมสงฆ์ทำสังฆทานตอนกลางคืนก็ไม่นั่งก็ไม่ได้นอนนอนไปแล้วนั่งไปแล้วอะไรก็ทำอยากจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยควรจะเป็นการเพื่อนเนาะทำไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปก็มีแต่ปัญญาอยากทั้งนั้นวุ่นวายเลยแต่คิดไปเปลี่ยนไปสว่างเลยเฮ้เราจะทำไงเนาะเพื่อนตาทั้งนี้ทั้งหลายจะทำตั้งแต่ยานาและร่วมแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเรายังเป็นผู้ไปชมจะทำไงเนาะทำแล้วทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงทำไว้ที่ยานาทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่เรายังไม่กระทิดิวยังไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าจะทำไงเนาะเลยคิดว่าเราจะตั้งความเพียรมาตั้งแต่ยังทำจนถึงแบบนี้คือมันจะเหนื่อยไปมากเลยนะคิดเนี่ยเคยคิดแต่เราจะพักผ่อนสักพักเลยเอาหมอนมาจะทำการพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนวางทอดทุระหมดเท่านั้นจะพักผ่อนเท่านั้นปุ๊บชี้สายยังมาทันถึงหมอนเลยพอเท้าค้นขึ้นตรงนี้นะตรงนั้นขณะคิดเดียวเท่านั้นพอวางเราจะทำหาความวางตอนนั้นเลยมันวางไม่ได้ทำมาตลอดปีๆมันก็วางไม่ได้ในเวลานั้นพักผ่อนตั้งใจหมดเลยจะพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรหรอกตั้งใจแล้วก็จะพักผ่อนพอจิตมันวางทุกเลยในที่พักผ่อนนั้นมันวางทอดทุลักตอนนั้นเองตอนพระอนุในการจะรู้ธรรมะตอนที่เราอยากจะเอามันเป็นอย่างนั้นอยากแต่มันเป็นไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่มีเวลาจะกัดรูปทำให้เข้าใจว่าการที่จะรูปทำนั้นมันเพราะการปล่อยวางด้วยมีสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ไม่ใช่เราไปรู้มันให้มันเป็นอย่างนั้นแต่รู้มันเห็นไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางถอดกระปุกตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งตรงนั้นตรงที่ว่าพักผ่อนนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรจะมายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งตรงนั้นเลยเสริมตรงนั้นพอดีขณะจิตตรงนั้นก็พอดีได้โอกาสพบตรงนั้นเติมทุกตรงนั้นถ้าอารมณ์เกิดจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไอ้จิตถ้ามันรู้ตัวอยากจะทำให้มันจัดจะรู้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความอยากมันทับเข้าไปไม่เห็นได้นี่ตรงนั้นแหละที่อาการจัดรู้ธรรมะที่คนไม่รู้จักนั่นจะทำยากเช่นว่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนไอ้ความมีตัวของพุทธชนจะมีตัวไปตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่า1พื้นมัน2ราคามันอย่างนี้พื้นนั่นหลังคาตรงนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีพบพบคือหลังคากับพื้นเนี่ยระยะกลางนี่เรียกว่าไม่มีพบถ้าคนจะอยู่ก็จะมาอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครกำหนดที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีพบตรงนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางนี้มันจะเกิดอะไรไหมอย่างนี้ เมื่อขึ้นไปถึงโน
2: ้นเป็นภพก็อยู่ลงมาตอนนี้เป็นภพก็อยู
1: ่ฉะนั้นคนมีแต่สุขกับทุกข์ใช่ไหมขึ้นไปข้างบนจากสูงได้หน่อยสบายลงมาตุ้ม
2: ขึ้นอยู่เจ็บละเป็นทุกข์
1: มีแต่ทุกข์กับสุขมันจะวางไงมันเป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีภพนั่นน่ะที่ไม่มีภพน่ะคนไม่สนใจแม้จะวิตกจิตจะวิตกไปก็ไม่วิตกไปในตรงนั้นที่ไม่มีภพที่พระพุทธองค์ตรัสว่าที่ไม่มีภพมีชาติคือไม่มีอุปาทานนั่นเองอุปาทานจะเห็นในทุกข์เกิดอุปาทานนั่นแหละเราจะปล่อยอุปาทานนั้นปล่อยไม่ได้แต่เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับภพถ้าเรามีภพคิดไม่ได้คนนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นที่ดิสของคนมันเป็นอย่างนั้นถ้านิพพานที่พระองค์ท่านอะพ้นจากภพชาติเข้าไม่ได้ไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่บอกพบชาถ้าไม่มีพบไม่มีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่แล้วฉันจะอยู่ยังไงยิ่งคนธรรมดาธรรมดาของเราแล้วนั่นแหละเองว่าฉันจะอยู่ยังดีกว่าอยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตายมันขัดกันแค่อย่างนี้แต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายนี่มันพูดเราคนคนเดียวเห็นไหมตามภาษาคนแต่ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมีไหมในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายเองนี่แต่พูดตรงเลยจ้ะแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายนี่ใช่ไหมคิดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เขาขอไปคิดให้มันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาจึงคิดอย่างนั้นแต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายเห็นไหมมีไหมพระพุทธองค์ท่านบอกว่าไอ้ตายมันมาจากความเกิดถ้าไม่อยากเกิดเลยถ้าไม่อยากตายจะเกิดไม่อยากตายอยากเกิดดีแต่ฉันไม่อยากตายพูดไปกิเลสตัณหานี่มันไปยากมันไปลำบากในนั้นมันถึงมีการปล่อยวางเนี่ยยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้กิเลสตัณหานี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเลยว่าไม่มีอย่างตัวสาวบางอย่างอย่าอะไรไปเกาะไม่มีที่เกาะไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งกันย้ำก็ไปถึงตัวตนนี่ว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนนี่มันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นมันปีนเลยมันก็ปีนเลยสมมติถ้าพูดถึงสมมติแต่ตัวตนนี่ไม่เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะกระจายเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราไปสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อเป็นสมมติเป็นตัวเป็นตนของใครด้วยตัวที่ตนนั้นอีกโดยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็มีถ้ามีตนมันก็มีถูกมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันมาถึงนั้นเราไม่รู้เรื่องฉะนั้นคนเราจริงจริงว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสนิพพานแล้วนะถ้าในรู้โดยปัจจัยตังแล้วก็มีใครที่อยากจะปรารถนาอะไรถึงถ้านิพพานนี่ก็ไม่ได้เรียกปรารถนาอีกด้วยไม่มีเรื่องปรารถนาปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นั่นเป็นลักษณะที่เราเข้าใจยากแต่ว่าอย่างโยมกำฟ้านะจะเข้าใจในเรื่องนิพพานจะพูดให้ผู้สาฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เรื่องจะยินแก่หูที่สวยไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจแต่พอทำมานี่นะ ถ้าให้แบ่งให้กันได้อย่างนั้นมันก็สบายเลยมันก็สบายเนี่ยแต่พ่อแม่ของเราน่ะก็อยากจะให้ก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะธรรมนี้มันเป็นอะไรมันเป็นปัจจตังมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่ปัญหาอยู่ว่าไอ้คนอื่นจะรู้ไหมนะถ้าคนอื่นที่ทำความรู้ไม่มีในใจแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ในนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์เป็นตัดว่าอักตาโลสถากตาถ้าสถาคตเป็นแต่ผู้บอกนะก็เหมือนกันกับเราทุกวันนี่แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทำให้บอกแล้วเอาไปทำจนว่ามันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเวทิตาโคยินยูนิบินชูบินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้นอย่างพูดแบบนี้อย่ามาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีนะไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของแท้มันเชื่อคนอื่นคนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์ยังโง่อยู่ยังโง่อยู่ดังนั้นพระพุทธองค์อยากให้รับรู้ไว้แบบไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองอันนี้มันจริงเป็นปัจจัยการอย่างนั้นที่เป็นการทำธรรมก็ทำความเข้าใจว่าไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อพิจารณาไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ไม่เคยรู้ดูให้เกิดปัญญาดูให้เกิดปัญญาถ้าอะไรทุกอย่างถ้าในเรื่องผมเพียงพอในใจของเราเองท่านก็ยังให้ปล่อยไว้ปล่อยไว้คือว่าสองข้างมีข้างมีก็ข้างมีสองข้างคนเราเนี่ยมันจะแอบเดินไปข้างนี้แอบเดินไปข้างนี้เดินไปกลางๆนั่นแหละมันจะเดินหรอกมันเป็นทางเปลี่ยวเดี๋ยวหลักก็ไปทางหลักช่างก็ไปทางช่างจะปล่อยการรักการช่างนี่ไปตรงนี้มันเป็นทางเปลี่ยวมันไม่ยอมไปตามมาตุคันิการโยโคอัตตะยิรมัฏฐายโยโคเมื่อพระองค์กัจจรูปธรรมะกันแท้เป็นปฐมเจตนาเลยตรงนี้ทางมันเป็นทางสุขของกามทางนี้เป็นทางทุกสองอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่สงบแต่ท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะสมณะนี่คือความสงบคือความสงบจากสุขทุกไม่ใช่มีความสุขมันสงบไม่ใช่มีความทุกมันสงบต้องปราศจากสุขหรือทุกมันจริงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำเนี่ยมันมีความสุขใจเกิดอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะมันสุขเรามีทุกข์ต่อไปก็ต้องระวังสุขหรือทุกข์ไปสองข้างความรู้สึกไปกลางเดินเดินผ่านกลางแล้วก็มองดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นแต่เราไม่ปรารถนาอะไรทั้งเดินไปเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบดังนั้นจิตใจเราไม่ต้องแวะไปหาความสุขไม่หาต้องทุกข์ก็เดินไปดีเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไอ้ความดำนี้มันก็ชอบความมีตกวิจารมันชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามรรคเป็นมรรคปฏิปทาแหละถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่เกิดอย่างนั้นที่นี่เมื่อเราได้ฟังจะได้ไปคิดดูสิธรรมะกำหนดก็การต้องการจะปล่อยวางไอ้ความปล่อยวางจะเกิดขึ้นมันต้องรู้ตามความเป็นจริงมันจะปล่อยวางได้ ถ้าความรู้ไม่เกิดตามความเป็นจริงแล้วก็จะมีการอดทนมีการปฏิบัติธรรมะมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติอยู่เราต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียวเลยว่ะเพื่อส่งปฏิบัติธรรมะเมื่อมันหมดแล้วก็เลยธรรมะมันก็ไม่ได้ไปใช้ไม่ได้ไปใช้ยังเรื่อยเรื่อยกันเนี่ยคมมันก็ความดีเรื่อยก็จัดไม้นะก็จัดไม้นะจัดไม้เรื่อยจัดนี่ที่เรื่อยไม้ก็จัดเรื่อยร้อนอะไรก็หมดแล้วเรื่อยระวังเฉยเฉยใช่ไหมไม่ต้องไม่ใช่ดีเรื่อยคือธรรมะธรรมะเป็นสำหรับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าว่ามันเสร็จแล้วเป็นต้นธรรมะตรงนี้อยู่ระวังไว้เหมือนกระดูกเราตัดมาท่อนนี้ก็ตัดท่อนนี้ตัดเสร็จแล้วเรื่อยอะไรทำไมระวังไว้นี่อย่างมันเรื่อยมันไปเรื่อยไม้มันก็เป็นไม้นี่ที่ว่าหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สำคัญแล้วนี่สีมาคาโวซึ่งการตัดไม้ไม่ต้องตัดไม้ตัดพอแล้วเขาเรียกวางไว้แต่ในอย่างนี้นี่คือใครต้องประกอบการพูดปฏิบัติการใดธรรมะอยู่ไอ้คนนั้นยังไม่จบถ้าก็พอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องทำอะไรมันปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นเพราะมันความยึดมั่นหมายมั่นได้จะทำอะไรมั่นเนี่ยสงบแล้วตรงนั้นมันสงบแล้วสงบแล้วนี่เราก็ทำไปกันอยู่เนี่ยต้องใช้อันนี้เป็นยังไงมันนั่งพูดมันอยู่ไกลเกินอุตส่าห์อยู่ไกลมากทีเดียวเลยยังเป็นเด็กๆอยู่นะยังเป็นเด็กคนมือนั่นน่ะตามไม่ทันโทรไปไม่เอาอะไรนั่นน่ะมันจะทุกข์ว่ะต้องรู้ทุกความรู้ออกจากจิตใจของเราดูปล่อยดูมันจะดูมันอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้ไม่แน่นี่ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนาวีอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่จริงกันแต่ความจริงมันอยู่ตรงไหนไอ้ความจริงของมันเองต้องมาเรียนนั่นนี่ไม่ใหญ่อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นนั้นไม่ใช่เป็นอยู่อย่างไรวางมันจะความสงบเกิดขึ้นได้นี้เราข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยไปที่นี่อย่าไปสงสัยมันนะเรื่องมันนะอย่าไปทุกข์หลายพอแล้วปล่อยวางนะที่ได้ที่ได้เงินค่าจะบินเขาบินมาไกลเกินยังมาสงสัยอยู่ตรงนี้ไม่เอาแล้วเออที่ได้ค่าจะบินเนาะเรานั่งจะบินมาสงสัยอยู่ในเมืองไทยเป็นทุกข์ตรงนั้นเหรอฮะถอนค่าจะบินกลับขึ้นจะ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำฉุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ของพระพุทธเจ้าแสดงอย่างถูกต้องมีปิดบังลี้ลับคือแสดงตามความจริงทุกอย่างไม่ว่าขั้นไหนแห่งธรรมขึ้นมาบาปบุญโลกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเข้าถึงเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เต็มความจริงด้วยกันหมดเราจึงหาที่ค้างนี่แหละแต่ทำไมมันเป็นปัญหาสำหรับพวกเราธรรมะท่านแสดงไว้อย่างเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรลี้ลับเลยแสดงตามความจริงล้วนๆซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู่แสดงตามความจริงที่มีนั้นล้วนๆทุกขั้นแห่งความจริงแต่สำหรับพวกเรานั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีหน้าที่ให้คนตาบอดดูอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนั้นมีหน้ามือคำเห็นแต่ตาไม่เห็นนี่หายไปที่ไหนจะเดินตั้งแต่ทุกทั้งที่ท่านสอนมาทุกเดินไงไม่รู้อยู่แต่มันก็เดินมาจนได้เนี่ยบอกว่าทุกไม่ใช่ของดีก็เดินแต่ทุกเพราะสาเหตุมันเดินตามสาเหตุการก่อโกยทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองทั้งนั้นนี่ธรรมคุณท่านแสดงว่าสันทิฏฐิโกมีตอนตายตอนต้นท่านว่าเอหิตัสโกเอตมะนิโกมีเป็นหลักสำคัญมากเอหิตัสโกท่านจะมาดูธรรมของจริงเนี่ยไม่หมายถึงว่าจะเรียกคนอื่นให้เขามาดูธรรมของจริงเออหิก็คือสอนผู้นั้นน่ะผู้ฟังธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะให้ท่านจงดูที่นี่คือท่านต้องดูที่นี่ที่นี่ความจริงนี่เป็นสิ่งถ้าแบบพูดแบบเรื่องเขาเรียกว่าท้าทายตลอดเวลาคือจริงจนขนาดที่เรียกว่าท้าทายเหมือนกันให้ดูที่นี่เอหิให้ดูที่นี่มีหมายถึงว่าเรียกคนอื่นมาดูใครจะมาดูได้ขอเขาไม่เห็นของจริงหรือของจริงของจริงแล้วขอเขาต้องมาเห็นเขาต้องมารู้จะมาดูของจริงอยู่กับเราได้อย่างไรหมายถึงการดูความจริงที่จะของที่ของจริงที่จะของที่มีอยู่นี่โอปัญญิโกเห็นเรื่องอะไรต่างๆให้น้องเขามาเป็นประโยชน์สำหรับตนเรื่องดูเรื่องเชื่อเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนึกปรากฏขึ้นภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตของอันใดก็ตามให้โอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญมันจะก่อเรื่องต่างๆให้เกิดมีขึ้นภายในตนไม่นอกเหนือไปจากจิตนี่เลยจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากมโนปุพังธรรมาทั้งนี้กระเทือนโลกธาตุแล้วใจเป็นต้นเหตุทำเท่าไหร่มีใจเป็นข้างขัดเนี่ยมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบทำทั้งหลายไม่มีอันใดที่จะรับทราบได้นอกจากใจนั่นทำทั้งหลายคืออะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีขึ้นที่ใจมีกุศลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจคือใจให้มีความเฉลียวฉลาดให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งออกมาจากความโง่เขลาตนเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าตนโง่นั่นเรียกว่าอกุศลธรรมานั้นเกิดขึ้นที่ใจถ้ากุศลธรรมาเป็นคือเรื่องของปัญญาพิจารณาแก้ไขความโง่ของตนที่เรียกว่าอกุศลนั้นให้มันหมดไปจากใจนี้โอปัญญิโกเข้ามาที่นี่เรื่องโง่เรื่องฉลาดของใครก็ตามให้น้อมเข้ามาอันนั้นน้อมเข้ามาสะไอเตหิปัจจุโกให้ดูที่ตรงนี้บอแห่งเหตุทั้งหลายนั่นคือใจแสดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดยั้งทำงานอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ซึ่งเขาเปิดอยู่ในนั้นเวลาและปิดไปตามการตามเวลาของเขาอันนี้ไม่มีปิดเปิดวันยั่งคำคืนยังยิ่งเปิดจนกระทั่งวันตายไม่มีปิด
นะก็บ่นว่ามันทุกข์บ่นไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่แก้ต้นเหตุที่ควรแก้ซึ่งแก้ได้แล้วทุกข์กระดับไปเป็นลำดับลำดับตามความสามารถแห่งความเฉลียวฉลาดหรือความรอบคอบอุบายวิธีตรงที่แก้ไปได้ผมไม่สอนไปที่อื่นนั่นมันเหมือนกับสอนให้ตะคุบเงาโน้มโน้มโน้มเอาตัวเหตุเป็นสำคัญกิเลสมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยอย่างนั้นอะไรเป็นตัวเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากให้สัตว์โลกทั้งหลายลำบากตลอดถึงเป็นผลไม่เกิดแก่จะตายเป็นผลมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้อเป็นตัวเหตุสำคัญมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นจากใจเนี่ยมันอยู่ที่นี่ผมไม่สอนไปที่อื่นเพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลำดับและถอดถอนที่เหลือไปได้โดยลำดับซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภายนั้นก็ถอดถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ผูกมัดตัวเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาในขณะที่หนึ่งเขาบอกปัญญามารู้เรื่องนี้ล่ะเวลาถอดถอนได้อุบายวิธีสติปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดไปโดยลำดับดับก็ถอดถอนกันที่ตรงนี้สติตั้งให้มีอยู่ที่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่หน้าเป็นจุดที่รักเป็นจุดที่ควรรักษาอย่างยิ่งเป็นจุดที่ควรบำรุงอย่างยิ่งคือใจบำรุงก็บำรุงที่นี่ด้วยสติด้วยการอบรมคือภาวนาส่งเสริมวิธีที่มีอยู่แล้วให้มีความเจริญขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญรักษาอย่าให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังอย่าให้จิตนี้แฝงไปยุ่งกับเรื่องอะไรแล้วนำสิ่งนั้นเข้ามาเผาตนเองมีท่านเรียกว่ารักษากำจัดก็คือค้นคว้าหาเหตุผลของมันอันใดที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของไม่ดีให้พยายามแก้ไขค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อแก้ไขให้ถูกตามจุดของมันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไปเรื่องใหญ่โตมันอยู่ที่จิตเรื่องโตก็คือจิตเนื้อคือความเที่ยวอยู่ในลักษณะสงสารยังไม่รู้สักกี่ประมาณไม่เท่าไหร่เป็นคนคนเดียวทั้งนี้มันก็เต็มโลกแล้วแหละสร้างศพที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่เจ้าของนับไม่ได้นับไม่ถ้วนไม่รู้จักนับปิดบังตัวเองความจริงตัวเองที่เป็นมาเท่าไหร่ครับปิดบังความจริงทั้งหมดนั่นเหลือแต่ความหลอกลวงเลยหาความจริงไม่ได้ต้องสอนให้แก่ที่นี่พยายามอบรมสติให้ดีทำกับความคิดความปรุงมันปรุงขึ้นที่จิตมันตกจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วความกระเพื่อมของจิตปรุงยัดออกมาทั้งนั้นจะเป็นการตกสติกับปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรานั่งอยู่กับที่เราสร้างเราพ่อมันอยู่กับที่จะเกิดขึ้นในเหตุทั้งหลายไม่จะใจเราต้องทราบพอกระเพื่อมตัวมาก็ทราบโดยลำดับนี่คือจุดหลอกลวงก็หลอกที่นี่จุดที่จะเข้าใจความจริงก็คือจุดนี้เข้าใจด้วยปัญญาฉะนั้นก็เอาพิจารณาดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้เห็นจนกระทั่งถึงมันสังจิตคือมันซึ้งในจิตว่าอาการแต่ละอาการนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพิจารณาหลายครั้งแล้วผมมันหนักซึ้งตัวเองค่อยคราวนี้ก็ทราบคราวนั้นก็ทราบคราวนี้ก็เข้าใจคราวนั้นเข้าใจเข้าใจหลายครั้งแล้วผมเลยเป็นความทราบซึ้งแน่ใจรู้การว่ารู้อะไรเป็นรูปเนี่ยรวมทั้งหมดขนก็เป็นรูปขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปรวมเข้าไปข้างในอวัยวะภายในทั้งหมดอ้าวที่เป็นด้านวัตถุนี้อันนี้เรากองรูปหรือเรียกว่ากายอ้าวดูนี่เวลาท่องเที่ยวให้สติตามความรู้สึกของเราที่เดินไปในอวัยวะส่วนใดอาการใดของร่างกายให้สติเป็นผู้คุมงานปัญญาเป็นผู้
ตรองแต่ความรู้ไปตามอาการนั้นๆปัญญาตรองไปให้มันซึ้งสติรับทราบไปทุกระยะนี่คืองานของเรางานเล่ห์ล่องๆงานความคิดความปรุงโดยว่ามีสติสตังนั้นเราเคยทำมาพอแล้วและเคยเป็นโทษเกิดโทษมากระทบกระเทือนจิตใจเรามากมายเพราะความคิดความปรุงเช่นนั้นงานเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรางานเช่นนี้เป็นงานที่จะรื้อถอนพิษภัยอะไรที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราให้หมดไปโดยลำดับ

ติประคองไปด้วยดูไปด้วยเหมือนกับเราเที่ยวเราความอยากรู้อยากเห็นอย่างเลือดอย่างเลวนั้นเราจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องให้เหนือความจริงนั่นไปมันรู้ยังไงให้เข้าใจตามความรู้นั้นแล้วกำหนดตามไปเรื่อยๆเราจะเลือกดูความเป็นอยู่ของมันไปยังไงภายในภายนอกมันบางๆขนาดนั้นไอ้ที่มันหลอกลวงตาโลกหลอกลวงตาท่านตาเราไม่ได้หนาเท่าเวลาไหนเลยคือผิวหนังเราจะพิจารณาในแง่หนึ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนความหลงที่เกิดขึ้นทั้งนั้นและเวลาเราพิจารณานี่มันเทินอีกเหมือนกันดูขึ้นไปข้างบนดูไปข้างล่างดูไปข้างนอกข้างในภายรวมตัวของเราเป็นการท่องเที่ยวให้เทินอยู่ในนี้สติตามแต่ต้องสักแต่ว่าไปให้ตามไปตามปัญญาที่ครองไปตามความรู้ที่รู้กับอาการนั้นๆไปโดยลำดับลำดับจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างใช่ไหมถูกสัจธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นงานปะอย่างเต็มที่ทั้งหมดงานนี้เรียกว่างานรู้งานถอนคลิปไทยที่อุปทานเข้าไปแทรกไปสิงไปยึดไปถือแค่ทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี้ประการทุกจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเพราะอุปทานเป็นสำคัญคำว่าทุกมีทั้งหมดหมายถึงว่าทุกเพราะความยึดถือไปเป็นทุกที่ใจไม่ใช่เป็นทุกเกี่ยวกับร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นทุกอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้พระสาวกก็เป็นได้เพราะขันธ์นี้ตั้งมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วมันจะต้องแสดงตามกฎของมันแต่ถ้าจิตที่พ้นจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มีฐานะที่จะพ้นจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้พิจารณาที่จะมาสิ่งที่ว่านี้อย่าให้กระทบกระเทือนตัวเองเพราะตัวความตัวเองเป็นสำคัญที่จะไม่สิ่งนี้มากระทบกระเทือนได้นะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นภายในพิจารณาไปรู้ว่าหนังเป็นไงหนังสัตว์ที่เขาถ่ายไว้เป็นไงหนังรองเท้าเราเป็นไงดูกันหมดเมื่อเองก็ดูต้องดูเมื่อสัตว์เมื่อบุคคลมันก็เหมือนกันดูภายก็ดูลองดูดูอะไรดูเข้าไปดูภายในร่างกายเนี่ยเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าท้าทายอยู่แล้วตามความจริงของเขาทำไมใจเราถึงไม่อาจหันเพื่อเห็นตามความจริงนั้นแล้วก็ท้าทายเขาด้วยความจริงตัวเองอีกทีนึงด้วยเห็นสิ่งความจริงเหล่านั้นหนักมันเป็นความท้าทายเป็นเรื่องสติปัญญาตนเองอีกทีนึงจากความจริงขนาดที่ท้าทายเราอยู่แล้วนี่มันถูกทั้งสองเงื่อนถึงเงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลายไม่ว่าแต่รูปเวทนาสัญญาและสัญญาเป็นความจริงเป็นของมีอยู่ท้าทายอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนนะและปัญญาก็ยังให้ทราบตามความจริงของเขาการเกิดเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจเป็นการท้าทายความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่เป็นการถอดถอนด้วยแหละนะเป็นอย่างนี้นี่แหละความจริงกับความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เป็นไผ่พอถอนพิษภัยทั้งหลายออกหน้าเดินแบบนี้นะตอนที่พี่มาเดินกรรมฐานเนี่ยเที่ยวกรรมฐานทั้งที่ว่านเที่ยวไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ต้องไปก่อนต่อทั้งนั้นแล้วเอากรรมฐานนี่มันจะสลายแปรสภาพไปยังไงต้องกำหนดลงไปมันจะเปลี่ยนจะผูกจะทำกำหนดลงไปกำหนดลงไปมันก้อนลงไปมีตรงอย่างนั้นเคยกำหนดอย่างนั้นแท้ๆนะพอกำหนดมันจะหมดลงไปเราจับในอาการใดซึ่งเราจะกำหนดให้มันเห็นชัดภายในจิตเราจะจับอาการใดก็ตามให้จับอาการนั้นไว้ให้แน่ให้เป็นความรู้ปรากฏให้เป็นภาพนั้นปรากฏอยู่ภายในจิตของเราสติจับหรือจดต้องอยู่ที่ตรงนั้นอ้าวภาพอันนั้นมันจะปรากฏสูงต่ำภายในก็ตามเราอย่าไปคาดจะหมายความสูงความต่ำสถานที่ของเป้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้นให้เราถือเป้าหมายนั้นเป็นจุดสำคัญของความรู้ที่ติดแน่กันอยู่นั้นด้วยสติเป็นผู้ควบคุมอาการนี้มันจะขยายตัวมากน้อยก็ให้ถ้ามันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันถ้าสูงจะต่ำก็ให้มันรู้อยู่นั้นเราจะไปคาดว่านี่สูงเกินไปนี่ต่ำเกินไปนี่นอกจากกายไปแล้วที่แม้เราเมื่อเราพิจ

0: ยู่ภายในกายอาการนี้อยู่ภายในกายทำไมมันจึงกลายเป็นนอกกายมันจะไปคิดอย่างนั้นมันจะสูงจะต่ำจะออกนอกออกในก็ตามถ้าเราไม่ปล่อยความรู้ในเป้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้นนั่นน่ะมันจะเห็นความแปลกประหลาดและเป็นเห็นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวัตถุอันนั้นน่ะเช่นเรากำหนดเนื้อจะเป็นเนื้ออวัยวะส่วนใดก็ตามกำหนดเตรียมตรงนั้นให้เห็นชัดเจนทางนั้นแล้วมันจะพักกระจายไปกระจายไปกระจายไปเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยอยู่ที่ความรู้สึกตัวอยู่นั้นจิตก็รู้ทำงานปัญญาก็กรองตามนั้นถ้าย้อนก็ค่อยกระจายไปกระจายมีหมายของมันมันป่วยมันพังไปพังไปอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังต้องดูมันชัดเจนไปแล้วไม่ต้องกลัวตายนะแต่กลัวอะไรเราดูความจริงไม่ใช่ดูว่าเราจะตายนะดูสลายลงไปสลายลงไปนี่เคยพิจารณาอย่างนั้นมันขาดลงอันนี้ขาดลงมันเทินในขณะที่พิจารณาพิจารณาร่างกายตัวมันแหละแต่ในขณะที่พิจารณาด้วยความบันเทิงมันร่างกายและปรากฏว่าหายไปหมดอื่นเหมือนกันไม่รู้สึกตัวเลยถ้าท่านที่เรากำหนดการมันทางตาทางหัวขาดลงไปตกลงไปต่อหน้าแล้วเอาขาดลงไปแขนขาดลงไปแขนท่อนนั้นกระดูกท่อนนั้นขาดลงไปกระดูกท่อนนี้ขาดลงไปภายในนี้มันก็ทะลักออกไปเอาดูมันเรื่อยๆเทิร์นดูเรื่อยๆแต่มันไปลงไปส่วนนั้นก็สู้ลงไปนี่หมายถึงมันเห็นกระจ่างนั้นสู้ลงไปในดินบ้างเป็นไอขึ้นอากาศบ้างแล้วเวลาน้ำมันปรากฏเป็นทรงชาติลงไปใต้เป็นไปในดินและต่อขึ้นอากาศหมดแล้วมันก็แห้งอะไรว่าส่วนนี้แห้งแห้งเขาก็แห้งไปแห้งไปเลยกลายเป็นดินไปดินกับวันนี้เลยเหมือนว่ากลมกลืนไปอันเดียวกันไปมีทรงชาติส่วนที่แข็งกระดูกกำหนดโดยลำดับอย่างหนึ่งกำหนดไฟเผาก็มีอย่างหนึ่งให้มันค่อยผุพังกันไปกระจายไปกระจายไปเดินแบบคืนกันเข้าไปเป็นเดียวกันกับดินเห็นชัดที่ชัดที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณานี่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำและสิ่งที่ติดใจซึ่งภายในใจก็คือธาตุดินส่วนน้ำก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นแต่ลมไฟก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะนั่นเป็นข้อหนักแน่นสำหรับการพิจารณาและเป็นสิ่งที่จะซึ้งภายในจิตใจเหมือนดังพิจารณาร่างกายส่วนรูปพอนี้มันกระจายไปกระจายไปกลายไปเป็นดินหมดพอกลายไปเป็นดินหมดทีนี้จิตมันก็เวิ้งว่างขึ้นเวิ้งว่างไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่ผู้พิจารณาตื่นมาอย่าได้คาดนะให้เอาความจริงของตนเป็นสมบัติของตนเป็นสักขีพยานของตนแต่เอาความคาดคะเนมาเป็นสักขีพยานมาเป็นข้อดำเนินมันคาดมันคาดแล้วมันจะเป็นไม่ใช่สมบัติของเรานั่นเป็นสมบัติของท่านสมบัติของเราคือเรารู้เองเราเป็นอะไรให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเราเองนั่นแหละคือความรู้ของเราความเห็นของเราสมบัติของเราถ้ากำหนดอย่างนั้นบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองโดยหลักธรรมชาติพอกายลงไปอย่างนั้นดินลงไปอย่างนั้นหมดแล้วบางทีขึ้นมันดินกระดูกมันค่อยแห้งมันค่อยผุพังลงไปต่างๆยังไม่หมดแต่อันหนึ่งมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าที่มันยังไม่หมดนี้มันก็จะต้องเป็นดินเช่นเดียวกันอันนี้มันมีความเป็นขึ้นภายในจิตทั้งที่ในขณะนั้นไม่มีกายเลยในความรู้สึกมันมีความปรุงขึ้นอย่างนั้นทั้งเดียวไม่ทราบทันดินมาจากไหนมันพับเดียวมาทับไอ้ที่ยังผุพังไม่หมดกลายเป็นดินไปหมดด้วยกันพอนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจิตไม่ทราบเองไอ้มันกัดมันอีกอันหนึ่งเป็นขณะมันพับตรงอีกไงวันหมดแผ่นดินก็ไม่มีนะทั้งที่แผ่นดินมันไหลมาทับกันอย่างรวดเร็วปุ๊บมาทับกระดูกกองกระดูกของเราที่ยังกระจายไม่หมดละลายไม่หมดนี่มาเป็นดินอันหนึ่งมันก็รู้คนมาทับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดินหมดในร่างกายนี้ที่มันลงไปก็เป็นดินหมดพองั้นจิตมันพับเข้ามาอีกมันที่ขนาดมันอะไรไม่ทราบเลยดินก็หาย ถ้ามันไม่หายหมดเหลือแต่ความรู้ดุนล้วนเริ่มไปหมดเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาต่างพูดไม่ถูกซึ่งการพิจารณาเช่นนั้นเราก็ไม่เคยเกิดนั้นก็เป็นขึ้นมาอย่างชัดเจนเราอยู่นั่นใช่ไหมคืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆจริงพอขจัดจิตขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองกับความปรุงถึงที่มันไม่มีความปรุงไม่มีซึ่งเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้และเป็นของอาจารย์อยู่ในความที่สักแต่ว่ารู้นั้นคือมันเริ่มว่างไปหมดเลยโลกฐานนี้ต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีแต่ว่ามันเป็นอากาศทั้งหมดคือนั้นมันก็ไม่สำคัญว่าเป็นอากาศอยู่เหมือนกันมันมีอยู่ความรู้มันเท่านั้นเนี่ยพูดได้คำนี้โอ้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั้นให้จิตถอนออกมาจากนั้นนะแม้แต่เราจะกำหนดดูอะไรมันเลยเริ่มง้างไปอีกเหมือนกันฮะนี่ตำแหน่งอันนี้มันอาจเป็นได้คนละครั้งเท่านั้นอันนี้ก็เคยเป็นได้ครั้งเดียวไม่เคยซ้ำอีกเลยเตรียมการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะนี่มันเป็นได้ตามความชำนาญของจิตเป็นได้จนกระทั่งแบบเป็นได้ทุกครั้งนั่นถ้ามันทำหนักมันเป็นได้ทุกครั้งที่เราพิจารณาไปเห็นชัดความแปรสภาพทั้งเลยเห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟอย่างชัดๆอยู่นี้ทุกเวลาที่เราพิจารณาความที่เป็นอยู่เช่นนี้แหละคือเป็นความจะสามารถที่จะทำจิตของเราให้มีความเคยชินกับความจริงคือดินน้ำลมไฟแท้ไม่คือมาถอนเอาความที่แบบตนเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เป็นเราคือมาถอนอันนี้ออกลงไปสู่ดินน้ำลมไฟแม้จะอยู่ในนี้มันก็สักแต่ว่าธาตุเนี่ยถ้าว่าธาตุมันก็ธาตุถ้าว่าธาตุดินมันก็ธาตุดินมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยนะครับเพราะความรู้ซ้ำๆซากๆรู้มาหยุดมายังรู้อยู่เรื่อยๆมันเพิ่มความซึมเข้าไปซึมเข้าไปจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วถอนตัวออกมาจากคำที่ว่ากายเป็นของเราเลยกายก็สักแต่ว่ากายถ้าให้ชื่อว่ากายก็สักแต่ว่ากายถ้าเราจะเกี่ยวสักแต่ว่ากายกับสภาพแบบนี้เท่านั้นมันก็พูดได้เมื่อจิตมันถอนตัวแล้วมันถอนตัวมามันไม่มีอะไรเป็นปัญหาเราสามารถเขาเป็นอะไรเขาก็มีปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับเราเพราะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาของเรานี้ออกจากความเรื่องหลงความสำคัญหมายต่างๆให้เข้าสู่ความจริงของตนคือเรื่องล้วนอันนั้นก็ธาตุเรื่องล้วนถ้าหากว่าเราแยกกระดูกร่างกายกับธาตุเรื่องล้วนเนี่ยแยกทำไมจิตย่างทำไมจิตก็จิตเรื่องล้วนทั้งสองเรื่องล้วนนี้เข้าไปก็เป็นความจริงเรื่องล้วนนะที่นี่เมื่อเราทราบแค่นี้อเวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิดเพราะว่าไงมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งหรือเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้มันนิ่งถึงกันหนังนั้นสัญญาความหมายพอปรุงยับเราก็ทราบเสียว่ามันออกไปจากจิตนี้ไปปรุงอย่างนั้นไปสัมพันธ์อย่างนี้เมื่อเราทราบแล้วมันก็ถอนตัวคือมันดับไปทันทีถ้าเราไม่ทราบมันก็ต่ออันนี้ดับไปนั้นต่ออันนี้ดับไปนั้นต่อมันต่อไปเรื่อยๆเป็นเหมือนลูกโซ่แต่พอเราทราบแล้วมันก็ดับของมันดับในขณะที่สติรู้ทันนั่นก็มีจึงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาหน้าเนี่ยมันเรียกว่าสติทันถ้าไม่ทันแล้วต่อเรื่องมีการพิจารณาความจริงในร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าทรงสอนสติปัฏฐานสี่มันมีอยู่ในร่างกายและจิตใจนี้ทั้งนั้นสัจธรรมก็มีอยู่ในที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่สรุปลงแล้วลงสู่ที่จิตดังที่ว่าพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้เพื่อให้จิตรู้ตามความจริงนั้นแล้วจะได้ปล่อยความง้างตนในการยึดถือนั้นเข้ามาสู่ความจริงของตนเมื่อหมดความง้างในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้แล้วหมดความง้างในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกี่ยวกับขันธ์ห้านี้แล้วก็เข้ามาพิจารณาความง้างจิตมันยังมีมัน ทำลงไงตามขั้นของกิเลสถึงละเอียดอันนี้โลกเป็นความละเอียดของกิเลสเป็นความละเอียดละเอียดของจิตนะเพราะหนึ่งนะพิจารณาลงมาอีกเอาอะไรเป็นหลักมาพิจารณาจิตจิตเป็นนามธรรมเวทนาก็เป็นนามธรรมเนี่ยกิเลสก็เป็นนามธรรมปัญญาก็เป็นนามธรรมเมื่อว่าจะเป็นจะจิตจะเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมมันอยู่ด้วยกันมันติดกันได้กิเลสกับจิตมันก็เป็นนามธรรมมันติดกันได้เอาปัญญาคนหนึ่งไปมันเป็นนามธรรมด้วยกันคนหนึ่งไปให้พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาลูกเวทนาสัญญาและขันธ์วิญญาณแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันแล้วยกจิตนี้ขึ้นมาเป็นตัวนักโทษทีเดียวฟาดฟันหันแดดลงในตัวนักโทษเนี่ยนี่แหละนักโทษมันเก็บโทษเข้ามาเรื่องมันเป็นตัวนี้หมดหรือว่าตัวนี้เป็นตัวเต็มตัวรู้ตัวฉลาดถึงนั่นถึงนี่รู้ไปหมดแล้วโลกธาตุนี่รู้เพี้ยนกินเลือดเครื่องสัมผัสรู้หมดนะรู้เวทนาสัญญาและขันธ์วิญญาณภายในร่างกายที่เป็นขันธ์ห้ามันรู้นะครับแต่ไม่ยอมรู้ตัวเองนั่นสิมันมาติดตรงนี้มันมาโง่ตรงนี้ความเป็นย้อนปัญญาเราเขาแทรกเข้ามาภายในนี่ผ่าด้วยทะลุเข้าไปเนี่ยแทงเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหาความรู้นั้นความรู้ที่มันว่ามันเก่งๆนั่นแหละนั่นแหละคือตัวงมงายของมันเหมือนอะไรผมรู้อันนี้ก็ดียกขึ้นมาเป็นนักโทษมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอาจิตจะชิบหายได้เพราะการพิจารณาให้ชิบหายไปถ้าจิตไม่คงต่อความจริงแล้วจิตจะชิบหายถ้าจิตทรงความจริงและการธรรมชาติของตัวเองซึ่งเป็นความจริงจริงๆแล้วอ้าวถ้ามันเห็นมันจะสูญไม่สูญถ้ามันรู้มันจะไม่สูญนะฮะเป็นไปแล้วไม่ต้องเสียดายเรื่องจิตก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวมันจะทำลายมันจะสลายมันจะชิบหายแต่มันจะสูญสิ้นไปไหนเมื่อถูกปัญญากำลังไปกิเลสมันสูญขึ้นไปจริงถ้ามันเป็นสิ่งจำปลอมอยู่ภายในจิตนะกำหนดลงไปจริงแล้วไอ้สิ่งที่มันควรสูญยังไงมันก็อยู่ไม่ได้มันสูญสิ่งที่มันธรรมชาติที่มันสูญไม่ได้ทำยังไงมันก็สูญไม่ได้นะคือจะสูญไปไหนนั่นแหละผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่นี่ก็คือจิตปัญญาฟาดฟันกิเลสอุ้งแหลกทั้งหมดจากจิตแล้วจิตอันนี้มันก็สูงกว่ามาได้แล้วกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้แหละคือผู้บริสุทธิ์พอได้ไปสูงฮะสูงแล้วจะบริสุทธิ์ได้ยังไงนั่นตานั่นตานี่ตายอันนี้เป็นอมตะขึ้นอมตะและความบริสุทธิ์ไม่ใช่อมตะที่ปิ้งประจำวัฏฏะวัฏฏะวงทั้งหลายนะอันนั้นก็เดี๋ยวมันไม่ตายแต่มันปิ้งไปอยู่นั่นอมตะอันนี้ไม่ตายด้วยไม่ปิ้งด้วยเป็นวิรัตะคือไม่ตายแต่ไม่หนีมีตัวจริงอยู่ภายในท่ามกลางขันห้างเราอันนี้เนี่ยตัวสำคัญแต่วิญญาณกอกยังมันเข้าไปกุ้มดวงจิตเนี่ยให้จิตที่เราหนีกับการรูปตามธาตุตามขันตามทุกขเวทนาต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายไปหมดเขาไม่รู้ว่าอะไรนี่ร่างกายเนี่ยมีอะไรก็มีอย่างนั้นเวทนามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตามเรื่องของมันมันไม่ทราบมันเป็นเวทนาไม่ทราบมันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเฉยๆอะไรเลยก็จิตไม่เป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วจิตก็เป็นหลงความหมายตัวเองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษแก่ตัวเองเท่านั้นนั่นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นตามความจริงของมันนี่แล้วอะไรจะคิดหายเราจะประคับทุนเพราะอะไรร่างกายแตกก็แตกไปสิก่อนที่จังตุกังตาท่านก็บอกไว้แล้วมันครอบโลกธาตุจะไม่ครอบขันยังไงแต่ยากมันครอบโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่ครอบขันล่ะได้นี่มันเป็นไปตามกฎอนิจจังตุกังตามันเราจะไปขัดขวางมันได้ยังไงปล่อยมันตายอะไรไม่ทนแตกวายมันมีแต่สิ่งที่แตกแต่สิ่งที่สลายทั้งนั้นอยู่ในโลกธาตุนี้เป็นไปเพื่อช้าหรือเร็วต่างกันมีเท่านั้นแล้วขันวามันจะทนจะได้ยังไงมันก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันอาพิจารณาให้ผมตามความจริงไว้ก่อนที่ยังไม่แตกนี่เป็นความรอบครอบของใจของปัญญาครับถึงเวลาทุกเวลาเกิดขึ้นนี่ขึ้นเวทีแล้ววันนี้วันนั้นแหละนี้เราจะขึ้นเวทีเพื่อเห็นความจริงรู้ความจริงตามหลักธรรมไม่ใช่ขึ้นเวทีเพื่อความร่มจมนะ ทุกเวทนาเกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกเวทนาการที่เวทนาเรื่องทุกเวทนาที่มีในขันธ์นี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเราถ้าทราบความจริงมันจะล่มจมไปไหนเราไม่ทำเพื่อความล่มจมเราไม่ทำเพื่อความผิดหมายเดือดร้อนเราทำเพื่อชัยชนะเพื่อรู้ตามจับตามส่วนความจริงที่มีอยู่ที่เป็นไปที่เป็นอยู่ให้รอดภายในจิตใจเท่านั้นแล้วรอดพ้นไปได้จากสิ่งนี้นะถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เนี่ยถ้าหมดเป็นมงคลคือนิพพานสัจฉัตติกิริยาเอตัมมังคังมุตตมังนี่แหละการทำพระนิพพานให้แจ้งทำอย่างนี้แหละพระนิพพานถูกปิดบังคือจิตนั่นแหละถูกปิดบังเมื่อที่เดือดหาอวิชชาท่านปิดบังไม่ให้แจ้งจึงแก้ไขกันด้วยวิถีนี้คือพิจารณาเนี่ยจะเห็นตามความจริงเป็นการเปิดสิ่งที่เป็นที่เป็นบางหลายออกที่เรียกว่าทำให้ผ่านให้แจ้งนะให้แจ้งชัดทางจิตใจเมื่อแจ้งชัดทั้งหมดแล้วเอตัมมังคังมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดนะอะไรจะสูงสุดยิ่งกว่านิพพานคือสัจจิกิริยาอันนี้เป็นสูงสุดเพราะฉะนั้นพุทธสัจโลกธรรมโนหิตตังยตานังปฏิอโศกังโยเอตังเทมังเอตัมมังคังมุตตมังนะทีนี้อะไรมาสัมผัสก็ตามไม่มีความหวั่นท่านถึงมันถึงทั้งหลายอะไรแล้วมันก็แตกต้องมันนะมันเข้ามาได้ท่านหนักสุดว่าไงเจ๋งมั่งท่านเป็นจิตที่เกิดเอตัมมังคังมุตตมังมีอะไรเนี่ยอยู่ที่นี่นะที่ท่านกล่าวมงคลสองข้อที่กล่าวมาเนี่ยอยู่ที่ใจนี่นะไม่อยู่ที่ไหนผมเนี่ยเป็นตัวมงคลแล้วเป็นอัปมงคลก็อยู่ในฉากเดียวกันนี่แหละเราเวลานี้เราแก้อัปมงคลนั้นออกเพราะมันมีอยู่ติดใจของเราอยู่ให้เป็นมงคลขึ้นมานิบาลสัจจิริยาเอาแก้เปิดเผยลงไปแต่ตัวจับเรามาจารย์จะเอาอารมณ์จะเรียกสัจจานุสมาธินี่แต่ตัวคือความแผดเผากิเลสกิเลสเป็นของร้อนเผาจิตเผาใจเราแต่ประธานคือสติปัญญาเป็นของร้อนขณะกิเลสเผากิเลสลงไปนะว่าไงอริยสัจจะสมังก็คือรู้เห็นอริยสัจทุกข์ก็รู้เป็นจิตสมุทัยก็ละได้เต็มใจมรรคก็บำเพ็ญได้เต็มภูมิของมหาสติมหาปัญญาเนี่ยจะว่าไงนิโรธก็แสดงเต็มที่นั่นแหละสัจธรรมถ้าไม่เห็นสัจธรรมก็เห็นอย่างนั้นผู้เห็นผู้รู้สัจธรรมโดยสมบูรณ์นั่นแหละคือผู้ทำบริพารให้แจ้งแล้วและผู้ไม่หวั่นไหวในสัจธรรมทั้งหลายคือจิตนี่แหละอยู่ที่นี่คือนะเอาสาระสำคัญนี้ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญส่วนร่างกายอะไรๆในขันธ์ท่านไม่ดังมากดังที่เราเห็นในพิจารณาแล้วขวัญได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเอาอะไรจะขาดจะขาดไปเถอะโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเราก็เคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันแต่เกิดตาเกิดตานี่คราวนี้มันก็เดินตามทางหลวงที่มันเคยเดินทำหลวงทำทางหลวงคือทางคติธรรมราของมันใครห้ามไม่ได้มันเดินมาตามแล้วก็รู้ตามความจริงของมันนี่ตอนนั้นก็เป็นความจริงของเราเอตัมมังคังมุตตมังคือตรงนี้ฮะอันจะไว้คำก็เห็นว่าต้องแก
1: ่ขออนุญาตถามเป็นถามปัญหาคือที่ดีใจนักเรียนใหม่ไอ้จริงคือพระอาจารย์เทศถึงว่าจิตประพัดสอนเนี่ยเป็นอวิชชาเนี่ยอันนี้เพราะว่าทำสมาธิจนได้ความสุขในสมาธิแล้วติดอยู่ใช่ไหมครับ
2: ติดเรื่องท่องสมาธิแม้แต่ปัญญาก็ยังจะติดประพัดสอนอันนี้มันเป็นว่าสอนที่คือประพัดสอนของเราเชื่อแห่งครบแท้คืออันนั้นท่านพระพุทธสอนเวลาพอจิตเดิมมันจริงๆเป็นอย่างนั้นนะจิตเดิมหมายถึงเดิมของวัฏจักรนั่นหมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นจะอาศัยอะไรกิเลสจามเข้ามาอะไรเข้ากับเรื่องความคิดความปรุงเองเองอ่ะจ้องเข้ามากันอย่างจ้องเข้ามาเรื่อยไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็นอย่างนั้นดูความสัมพันธ์ของเราเนี่ย เอาเข้ามาเข้ามาเนี่ยเรื่องที่เราแกนเข้ามาการเข้ามาด้วยวิธีเราที่เราไปคว้าเอาคว้าเอาจากรูปจากเสียงเนี่ยดีงั้นเข้าใจงั้นสำคัญงั้นสำคัญเราจะมาเป็นเรื่องที่เด็ดนี่ก็เข้ามาหาเจ้าของเนี่ยเมื่อที่เราที่เราแกนมาแกนเมื่ออยู่อยู่ก็ที่เราแกนมาไม่ใช่อย่างนั้นนะที่แกนมาจากเราที่ออกไปตาจะหาลูกหูจะหาเสียงออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยๆเนี่ยออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องมาเขาพูดง่ายๆนะนั่นแหละมันเอาเรื่องมาเข้ามาเพื่อมันก็เลยมาเป็นแตกจริงแตกแขนงแต่มันไม่อยู่ยืนล้วนเฉพาะมันมันแตกจริงแตกแขนงแต่ยืดยุ่งไปหมดถึงความเกิดอวิชชาโดยความก็มันก็ไม่ปรากฏแต่มันอันนี้มันปกคลุมมาหมดแล้วเองมันเกิดจากนี้เองมันก็เริ่มห่อไปค่อยใจเหรอนี่ความสงสัยเราก็ไม่เห็นไม่รู
3: ้แต่ตัวเองก็เข้าใจว่าพอเขาสอนอยู่รู้ไหมแล้ว
2: เป็นที่ไม่รู้มันไม่เข้าใจว่า
3: ปัญหามันมาคุม
2: ไม่
3: โดน
2: มาคุมไม่โดนไม่รู้เลยแล้วพี่เจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคือเพราะเราไม่รู้เองนอกจากไอ้มันของใหม่นี่มันมาปกคลุมเขาอีกมากมายตอนนี้อยู่ที่ว่าเขาว่าอะไรอันนี้มันจะเข้าไปถึงอื่นนั่นไม่ใช่มันนะคือมันเข้าในทางชำระของเราเนี่ยชำระเข้าไปชำระเข้าไปชำระเข้าไปเข้าไปมันก็เข้าไปถึงตรงนั้นที่ผู้ปฏิบัติก็ทราบเองจริงไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าบอกว่างั้นพูดง่ายนะนี่พระพุทธเจ้าบอกโดยที่พวกเราไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยแบบนั้นเนี่ยที่พระองค์บอกอย่างนั้นเนี่ยแล้วพอเราปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปแต่ถึงนั้นเราก็รู้เองมันผ่องใสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี่อวิชชาหรือไม่อวิชชานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งผมไม่รู้ว่าของใจรู้คว้าแล้วนี่คว้ามับเลยไม่ยอมปล่อยนั่นแต่ว่าอะไรสมาธิอะไรติดรู้ว่าปัญญาติดรู้แต่ปัญญามันก็ไม่ใช่ไปถึงอะไรนั่นมันยอมเลยดีๆมันเป็นองค์ละอันนี้เลยมันรักษานี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรแต่ต้องมันปัดหรือมีปัดเนี่ยมันรักษานี่
3: หนา
2: พระ
3: สอน
2: มาเพราะว่าแข็งเนี่ยเพราะปัญญาเป็นใหญ่การเป็นองค์พระอย่างนี้เราไม่รักษามันไม่ได้ค่อยทำลายให้ใจเล็กนิดเนี่ยเพราะพระสอนทางภาคปฏิบัติคือมันแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวพระสอนนี่อันนี้เห็นได้ชัด
3: แล้วก็ไปติดตรงนั้น
2: ใช่ติดตรงนั้น
3: ท
2: ี
3: น
2: ี้
3: ว
2: ิ
3: ธ
2: ี
3: ที
2: ่
3: จะทำลายไอ้พระสอนนี้โอ้โหมันนั่งคิดเกี่ยวกับเงินใหม่เราใช้เครื่องมือไตรลักษณะญาณกับสมุทัยปัจจานี้คืออันนี้การทุกขังมันต่างกับดูว่าเห็นมันเป็นราคาตุลาโมหะหรือเปล่ามันเป็นผลเพื่ออะไรเฉล
2: ยเราแค่ดูมันก็เหมือนเราดูสภาวะกรรมอื่นเองซึ่งความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูเรื่องของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็ดูเพ่งเล็งกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราและเห็นว่าความโกรธเป็นข้าศึกต่อเราเมื่อต่างถือเป็นข้าศึกกันแล้วเขาไม่ว่าเราเป็นข้าศึกกันแต่เราก็ว่ามันต่างเป็นข้าศึกกันเราเห็นนะเราก็ต้องต่อสู้การต่อสู้คือการกำหนดว่ามันจะเคลื่อนไหวไปยังไงตรงไหนความโกรธคือผลของความโกรธมันเกิดขึ้นมาความโกรธมันวูบเดียวแค่นั้นแต่ผลมันแสดงขึ้นมาคือความคิดร้อนในตัวเองมันเป็นผลของความโกรธแล้วความทุกข์นั้นมันจะปรากฏอยู่ภายในจิตเรากำหนดดูมันเกิดขึ้นมาจากความโกรธความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกรธจะไม่ดับมันก็เพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆพอความโกรธมันละง่ายไปอันนี้มันก็ยังต้องมีกำหนดดูนั่นแหละด้วยปัญญาของเราเนี่ยแต่จ้องก็เป็นปัญญาเขาจ้องสังเกตนี่ใช่ไหมปัญญานี่เขาค่อยจางไปจางไปแล้วก็รู้การกำหนดจ้องนั้นน่ะเราไม่มีโอกาสที่จะไปที่ไปโกรธอะไรอะไรได้ใช่ไหมล่ะเพราะจิตทำหน้าที่อันเดียวเห็นโทษอันนี้แล้วมันย่อมไม่กำเริบในการในระยะต่อไปเราไม่เห็นโทษแล้วมันก็พุ่งไปเรื่อยคือเราเห็นเพราะว่าเราโกรธแค่นี้จิตเราไปเพ่งเล็งแต่นั้นมันก็ยิ่งเสริมขึ้นเรื่อยเรื่อยความโกรธกระเสริมความทุกข์กระเสริมเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นภัยความโกรธต่างหากเป็นภัยมันย้อนกลับมาตรงนี้พอย้อนกลับมาถึงความโกรธภัยนั่นก็พิจารณาความโกรธ
3: การปฏิบัติสอนที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงว่าจะ ที่ว่าหลังจากกินเราแล้วไปติดพระพุทธสอนจิตพระพุทธสอนนี่ถ้าจะทำลายจิตที่พระพุทธสอนอันนี้ก็ต้องใช้
2: เช่นเดียวกับว่ากำหนดเรื่องความโกรธนะเครื่องเล่นอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไรอย่างที่ว่านะสิ่งนี้ว่าเป็นอนิจจังของอนัตตาสิ่งเป็นจังสมบัติเช่นรูปเป็นอนิจจังของอนัตตาเวทนาเป็นอนิจจังของอนัตตาขณะสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังของอนัตตาทีนี้มันก็รู้เท่าหมดแล้วเพราะการที่เราด้วยอนิจจังของอนัตตานะแล้วอันนี้เป็นอะไรนั่นก็เหมือนกันกำหนดก็ตามทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับอันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็มีข้อสังเกตกั้นขึ้นถ้าข้อสังเกตขึ้นถ้าจิตมันจะจ้องมันปัญญาต้องค่อยสังเกตรู้ว่าการสังเกตหรือการพิจารณามันเรื่องของปัญญาพอปัญญาอย่างนี้อย่างหยาบของปัญญาอย่างละเอียดก็ปัญญาอย่างนี้ปัญญาในขั้นนี้มันไม่ใช่ปัญญาอย่างจะพิจารณาส่วนตัวอะไรแต่ละมันเพ่งมันเล็งมันกำหนดมันสังเกตดูอะไรแต่ละมันอยู่นั่นแหละมันเหมือนกับเพ่งนะแค่นี้พอมันยังน้อยแล้วปัญญามันก็สามารถซึมกับเรามากไม่นานก็กลายไปเลยเราถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้นะคือไอ้ตัวข้อสอนมันไม่ใช่ที่ดังถาวรเพราะมันเป็นสมมติเนี่ยมันก็สลายไปตัวมันไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงแล้วมันสลายไม่ได้ไอ้คือเป็นตัวจริงจริงคือผิดแล้วสลายไปก็ได้ใครที่ดูละไอ้ตัวข้อสอนนี่ที่มันครอบติดอยู่เนี่ยมันสลายไปความรู้มันไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี่มันยิ่งเด่นกว่านั้นอีกเพราะว่าขี่แล้วเท่ากันข้าวแล้วทั้งท่านที่เราก็ว่าอันนี้มันพิเศษสุดเลยถึงต้องรักถึงสงวนขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันยังไม่ยอมมาแล้วก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่างั้นจนนะมันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์เข้าใจไหมถวายตัวเป็นลูกศิษย์อวิชชาอยู่นั่นถึงนานคิดดูแล้วที่นี่มีอะไรที่แล้วมันความต้องการตัวเองว่าขนาดว่ามันพิเศษขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะสงวนไปรักษายังไงมันสำคัญอย่างมากของมันเลยทั้งที่เราว่าอันนี้สำคัญมากพอปัญญากำหนดเข้าไปที่นะแต่อันนี้สลายแต่อันนั้นขึ้นมาแล้วถึงเห็นโทษโอ้โหโหเนี่ยคือเห็นโทษของความหลงอันนี้เนี่ยมันเป็นความที่ฟ้าแท้ๆนะแล้วอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอะไรแต่แล้วมันกลายเป็นความที่ฟ้าแล้วอันนี้จะเป็นอะไรที่ดูนั่นแหละความสูงของการนี่คือความที่เกิดจากการมันคิดกันอย่างนั้นพอค่อนข้างเลยไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากให้มันดับเนี่ยนั่นแหละมันโทษกิเลสมันไม่ดับมันเอากิเลสเขาไปแต่จะฆ่ากิเลสมันจะฆ่าไงเขาไม่เอาไปหรอกมันก็เชื่อกันละสิจะไม่ต้องมาทำไปฆ่าเลยจะกิเลสไปฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเสริมมันดับแม้จะทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดไม่ว่าทุกข์ทางกายทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากให้มันดับเฉยๆไม่ได้ทีเดียวต้องเสริมต้องให้ทราบความจริงมันมีความมุ่งที่จะให้ทราบความจริงของมันเท่านั้นเอาฟาดกันลงไปนั่นแหละเป็นทางเดินนี่เป็นมรรคทางแก้ที่เหลือ
3: ทุกข์เห็นได้อยู่แต่จ
2: ิ
3: ต
2: ประม
3: า
2: ท
3: สอนน
2: ี่
3: อาจจะหลงได้
2: ไม่ต้องหลงงั้นเลย
3: ต
2: ี
3: ตลอดเวลาเลย
2: ไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วมันไม่ถนัดใจว่าต้องหลงงั้นเลยต้องหลงนอกจากจะได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์ไปแล้วถึงจะขนาดไหนก็ตามพิเศษขนาดไหนก็ตามมันเราเชื่อครูอาจารย์พูดอย่างนั้นเนี่ยความเชื่อนี่มันเรามีกำลังมากที่จะต้องพิจารณานั้นได้นะถึงจะทลายขนาดไหนความที่เราเชื่อครูบาอาจารย์หรือเชื่อทำที่ท่านสอนแบบนี้มันเหนือกว่านี้มันก็ต้องยอมพิจารณาสมมติอย่างคนหลงทางนี้เตรียมโล่งทางนี้โล่งถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหนทางไปบ้านกอไปทางนี้นี่บ้านไหนไปบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเราจะไปที่บ้านขอมันก็ไม่ถูกบ้านกอที่เขาเราอยากไปบ้านกอทางนี้มันโล่งกำลังไม่อยากจะไปแต่ก็ถ้าเขารู้ทางนี่ถามเขาบอกก็ต้องฝืนไปตามนั่นมันก็ไปเจอบ้านคอตามความประสงค์แต่ว่าตามใจของเราเดินไปบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรื่อยเรื่อยหายเงียบไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเตรียมโล่งนี่ความเป็นสิ่งที่เราชอบใจใช่ไหมล่ะแล้วคุณนั่งแล้วมันอยากไปอันนี้มันก็ของใสเนี่ยมันก็เหมือนเตรียมโล่งเฮ้ยอะไรมันก็อยากไปตรงนี้คืออยากดิบให้อยากแต่ละว่าจะแค่สมาธิยังติด สมาธิมันละเอียดขึ้นเรื่องจิตสงบตัวเข้าไปมันไม่ถึงขั้นนั้นนะมันยังติดเพราะนั้นเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิสตาร์มันเป็นอย่างนั้นคือจิตขณะเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันจะเฉาๆบ้างจะเศร้าบ้างมันก็เศร้าตามความละเอียดของมันทำไมเศร้าอย่างแบบจิตธรรมดาเราไม่ทำไมลักษณะเขาเศร้าความเศร้ากับเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยทุกเวทนาตามขั้นของมันก็เหมือนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันติดกันถ้าจิตของเราหนีเศร้าเนี่ยมันก็ต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นแล้วมันละเอียดด้วยกันไม่ใช่เราจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกตามขั้นของมันตามขั้นละเอียดเวทนาแยกไม่ออกสามกระสับเนี่ยจะแยกออกนายเราสามกระสับทุกเวทนาขึ้นมาแต่ยอมมันเหยียบเอาเชียหมอก็มันเหยียบอยู่นี่เอาทุกอะไรทุกปะเวทนาให้เฉยมานี่อันตอนนี้ยิ่งสำคัญทำให้เพิ่มไปเลยมันเหยียบแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยนะเอากันยืดต้นคอดีแล้วสุขเวทนาก็มาอีกยิ่งหลับไปเอาของไปขั้นนี้นะเข้าใจไหมไปขั้นนี้พอสุขเวทนามายิ่งหลับไปเลยเด็กไม่ยอมสลัดนะนี่จิตมันต้องมีอยู่สามกายก็มีอยู่สามจิตก็มีอยู่สามว่าพอเป็นขั้นละเอียดมันต้องรู้เวลาอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็รู้แต่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วมันหาทางไปได้นะรู้แล้วมันก็เคลื่อนไปอีกเหมือนกันนี่ใช่ป่ะไหมมันเคลื่อนมันหลับก็ได้เหมือนกันแต่มันรู้มันพอรู้เดี๋ยวมันก็แจ้งมันได้มีทางแจ้งมันก็ได้อย่างนั้นเหมือนก็เข้าใจได้หรือเข้าใจเวทนานอกหมายถึงกายเวทนาแต่ในหมายถึงจิตเวทนาคายกายวิชิตวิชิตเวทนาก็เหมือนกันมีลักษณะกายในกายนอกเวทนาในเวทนานอกแต่ครูบาอาจารย์อธิบายให้เวทนานอกคนอธิบายก็คือการประหยัดอธิบายเวทนาก็ดีมันขัดกันดีสำหรับปฏิบัติมีเรื่องซึ่งตรงนะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเวทนานอกก็หมายถึงกายเวทนาว่างั้นนะในรสชาติปฏิบัตินะเวทนาในนี้หมายถึงจิตเวทนาแหละนั่นเขานี่นะไม่ไปที่อื่นแล้วมันถูกการสูตรที่จะแก้ด้วยใช่ไหมเวทนาเขาเดือดรู้ด้วยว่าเขาอะไรเนี่ยคนมาทำลองเดียวกันเราเองปัจจุบันท่านจะมาดูท่านของจริงอยากให้เขามาดูอะไรเนี่ยเนี่ยให้ขัดกันอย่างเงี้ยเพื่อที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดการภาคปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่เราจะมาเราพูดได้ยังไงแล้วต้องพูดว่ามันเองเอริปัจจโกท่านต้องมาดูเรียกเขามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเขาจะเอาค้อนใส่หน้าผากเลยเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นอย่างเรียกไอ้คุณว่าท่านมาดูท่านจะโยนข้าวมันดูเรียกมาดูทำนี่แล้วมันกัดหัวเอาคนที่ใจมันอยากนั้นมันมีใช่ไหมนี่เอริปัจจโกท่านไม่ได้หมายงั้นเอริปัจจโกมันท่าทายท่านดูนี่นาท่านต้องดูนี่นาว่าของว่าอย่างนั้นต่างหากนี่คือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงในนี้นะความจริงมันท่าทายเฉยๆท่านดูหน้าดูตรงนี้หน่าว่างั้นต่างหากนี่เราปฏิบัติเป็นอย่างนั้นผู้หญิงถ้าถูกผู้หญิงก็แล้วพี่นะนี่เดี๋ยวพี่ปฏิบัติจะไปหาว่าเราเรียกมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ศิลป์ในการรักษาบาลแล้วได้ไรสำเร็จแล้วยังนี่เขาลำพังแล้วสำเร็จแล้วไปอยู่ที่ไหนสำเร็จแล้วไปไม่ได้เทศหรือวันถ้าวันไหนเขาเข้าอะไรสว่างยังไม่สำเร็จอบเข้าไปแล้วเขาตำข้าวเขาเข้าไปแล้วมาเทศสอนทางนั้นสภาบาลนั่นคนจะเที่ยงก็ไม่ถนัดนี่ไอ้ที่จะไปแบบนี้ลำแบบเขาบอกบ้าดีๆนั่นจนเขาเสร็จนี้หมดเขามองมาแล้วนั่นเดี๋ยวจะเข้ามาที่นั่นเขาว่าไงคือท่านจะป่วยอยู่ที่ท่าโพเรศเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้ซึ่งพอหายจากป่วยนั่นหลังแล้วมันก็มาก็เป็นเรื่องอะไรนี้จะเป็นแบบนั่นแต่อาจารย์สิมเราเนี่ยแต่ยินสบายไม่กลับบ้านง่ายไม่กลับง่ายนะแล้วก็เทศสอนปฏิบัติถนนนั่นทางที่ไหนก็ตามวอลเห็นทั้งหมดแล้วยังคืออาตมาเนี่ยสำเร็จแล้วคือง่ายอาตมาที่สำเร็จแล้วคนนี้สำเร็จแล้วทางก็สำเร็จแล้วสำเร็จขั้นบ้า ไม่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นนี้อยู่ว่างเลยเห็นเขาเห็นแล้วเขาสิเห็นนี่แหละเองที่จะโกรธแบบนี้ใครอยากได้หรือที่อาจารย์พูดนี่เนี่ยความจริงของเราเขาอินายเองเองเป็นคนนี่ใครผู้ปฏิบัติธรรมก็ใครอยากรู้ความจริงในธรรมของจริงมันท้าทายนี่สัจธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านดูที่นี่นั่นความหมายว่าอย่างนั้นแล้วเราพิจารณาที่นี่มันก็รู้นี่จริงๆนี่เนี่ยคือกายในกายนอกคือเรื่องกายในกายนอกอะไรพิจารณากายคนอื่นแล้วก็เพราะพิจารณาได้เพราะว่าจะไม่พิจารณาในกายนอกหมายถึงกายจิตจะทางหน้าปฏิบัติเองเป็นอีกแง่หนึ่งนะอันนี้กายในกายนอกเนี่ยเราได้ปรากฏแล้วในเรากายนอกหมายถึงการหยาบนี้พิจารณามีคอยมันแก้นี่แล้วมันมีอันหนึ่งเป็นภาพหนึ่งอยู่ภายในจิตมันจะมันมาพิจารณาภายในจิตอยู่เป็นภาพนี้อยู่ทั้งหมดเราพิจารณาไปงั้นนะนี่เราเป็นแม่ของเราอย่างนี้อีกเหมือนกันใครจะค้านค้านเถอะเรารู้อย่างนี้นี่คือภาพนี้มันปล่อยจิตในขั้นที่ปล่อยกายนี้ปล่อยกายนี้หมดไปแล้วที่มันก็เอาภาพของกายนี่แหละเข้าภายในจิตแต่ไม่ยอมพิจารณากายนี้มันพอใจที่พิจารณาภาพที่ออกจากกายที่เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี้หมดไปก็ยังเหลือภาพนี้เขากำหนดภาพนี้ไปหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศภาพร่างหมดจริงนะอย่างนั้นนะที่แรกมันยังไม่ว่างเพราะภาพนี้หาแต่ภาพอยากภาพแต่ภาพอยากเข้าอยู่ภายในจิตมันกำหนดปั้มมันเข้าอยู่ในจิตแต่ถ้าให้พิจารณานี้มันไม่ยอมเข้าอยู่ในจิตนี่ไม่นานมันก็สลายได้ตั้งทั้งภาพมันสลายตั้งภาพขนาดของมันสลายหลายหมดเลยแต่ออกมามันว่างมีท่าทางปฏิบัติหนักใจในการนอกจะเป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพอภาพภายในจิตนี่มันหมดไปที่สุดมันว่างโดยหลักธรรมชาติมันเองคือว่างตามธรรมชาติมันหมดว่างตามขั้นตัวเองกำหนดอะไรมันก็ว่างด้วยกันหมดทีนั่นแต่สลายอย่างนี้มองด้วยตามีมองพอเป็นมังงางเป็นเงาอะไรไอ้จิตมันเทลาะกันหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนกันดินแผ่นดินนี้กำหนดนี่มันลดไปหมดด้วยความว่างจิตนี่มันไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดภูเขาเหมือนกันหมดขึ้นทั่วลูกสุรามบ้านช่องในสี่ชั้นว่างไปหมดคือจิตนี่เองเป็นผู้ว่างอันนั้นก็มีอย่างนั้นแหละจะว่าว่างเขาว่างหรือไม่ว่างอะไรมีปัญหาอะไรไอ้ตัวเองนี่แหละปัญหาเรื่องของเขาแล้วเขาเป็นยังก็เป็นนี่ว่างนี่ย่างแล้วที่นี่เอาอีกนักจริงเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่อะไรมันว่างหมดอะไรก็ว่างหมดสมมติแบบคนที่เป็นไปอยู่บนหัวตอนเขยียบบนหัวตอนมองที่ไหนก็ว่างหมดว่างหมดไอ้ตรงนี้มันไม่ว่างตรงขึ้นมันไม่ว่างนี่จะว่างอะไรเราอยู่บนหัวตอนเราเหยียบบนหัวตอนนี่มองอะไรอะไรก็ไม่มีไม่มีนี่หัวตอนนี่ทำไมไม่มีจะตาเราไม่ได้คนละนี้กันไหมล่ะมันจะนุ่มนี่คิดนั่นก็รู้ออกนอกมันเลยรู้ตัวเองนี่ภายนอกมันว่างจริงแต่ตัวเองมันไม่ว่างเลยตัวเองนี่แหละที่คือวิชาเลยที่ไม่ว่างเลยพอมันย้อนเข้ามาตรงนี้ครับเจอตั้งหมดเลยนี่ทุกปัญหาเลยว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาแต่ก็ว่างกันหมดภายในก็หมดภายนอกก็หมดนี่มันเคยยกข้อเปรียบเทียบให้ฟังนั่นเรื่องหรือว่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขนรองของให้หมดไปดูขนของหมดแล้วไปดูเองห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างไหมตกก็ไปดูในกลางห้องมองเลยว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่านดึงของห้องหรือนั่นหนักมันว่างอะไรเนี่ยท่านดึงของห้องนั้นท่านแบบให้ว่างห้องว่างท่านออกมาที่พอออกมาปุ๊บห้องว่างนะแต่คือหมายความว่าพี่นาอะไรมันว่างหมดไอ้ตัวจิตนี้ไม่ว่างตัวเองนะคุณง่ายๆตำรวจเข้ามาที่นี่ที่ให้ถอนตัวนี้ออกอีกอัตตานุสติความถือจิตก็เป็นตนมีอย่างนี้อันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนเป็นตนกระทำแต่นี่มันถือเป็นตนมีถอนตัวนี้เองทั้งหมดนี่มันจะว่างไหมที่อยู่ไหนไม่ว่างแต่จะของว่างนะถ้าเราใส่ว่างอยู่ไหนไม่ว่างเลยมันยุ่งอย่างนั้นแหละอยู่แบบนี้มันมากคนน้อยทำสิ่งเดิมจะให้ยุ่งมี

0: ไม่พ้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการ